0: คทยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประกอบด้วยการบรรพชาอุปสมบทและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนั้นสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือที่สสร0320/2569ลงวันที่12มิถุนายน2569เรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลความว่าตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ทรงกอบด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนากล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชุปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวัน 2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 3. กิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก
1: ช่วงบ่ายวันนี้จะมีขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์

0: และตั้งแต่เวลา 18:20 น.ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธี
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันพรุ่งนี้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและมีจุดลงนามในสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15 วันจะให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100 วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76 จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15 วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห่วง15 วันดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับให้ดีที่สุด ในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
0: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15 วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีโดยให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่ง

0: เสาร์เป็นเวลา15วันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
1: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความฝันและความมุ่งมั่นสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ODOS รุ่นที่2หรือ1อำเภอ1ทุนซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายน2569โครงการนี้มอบโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนปวช.ปี3ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพได้ศึกษาต่อในต่างประเทศรวม100ทุนในประเทศชั้นได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและทันเวลาเพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยพื้นที่หรือฐานะทางเศรษฐกิจหากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่าพลาดโอกาสสำคัญในครั้งนี้สมัครได้ที่ odos.ocsg.go.th ODOS รุ่นที่2เปิดโลกการเรียนรู้สร้างอนาคตและส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทันทีที่การเจรจาขั้นสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะลงนามทางไกลในรูปแบบดิจิทัลจากนั้นจะมีการประกาศว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐแล้วซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านส่วนวิธีการจัดการกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านคือการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ในประเทศอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพแล้วเหลือเพียงการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาการที่ยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสับสนยุ่งเหยิงรวมถึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและสร้างความแตกแยกในรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาแบบพบหน้ากันประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนโดยที่ยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สื่อเวียดนามรายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามที่ประกาศจัดตั้งกรมยานไร้คนขับเพื่อพัฒนากองทัพเวียดนามให้มีความทันสมัยพลเอกฟานวันเกียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ทางทหารทั่วโลกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังรบและขีดความสามารถการตอบสนองทุกสถานการณ์ของกองทัพเวียดนามด้านพันเอกเหยียนวันตรวงผู้บัญชาการกรมยานไร้คนขับกล่าวว่ากรมยานไร้คนขับจะยกระดับการฝึกฝนกำลังพลรวมถึงเสริมสร้างด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประสานงานระหว่างกรมกองเพื่อเพิ่มความพร้อมของกองทัพเวียดนามและตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามไฮเทคทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
6: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วและขอบเขตของการระบาดมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยพบก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำว่ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อระลอกนี้ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงของผู้ป่วยกักโรคน้อยกว่าความต้องการอย่างมากเมื่อพิจารณาจากอัตราการแพร่ระบาดทั้งนี้ DR คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาเฉพาะขณะที่ล่าสุดDR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว676รายในจำนวนนี้เสียชีวิต136รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกอย่างน้อย119รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัตเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยในวันนี้เวลา 8:00 น.สำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมประสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรุธนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-15 21-19ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนพลอนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาหลังอันดับ16ร่วมด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียนเพ่ยหวินจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาร์หลังอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งจากฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาไดร์เบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ลิงคอร์จากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีดจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมที่เทลดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19จากสโมสรบ้านบึง FC กล่าวว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมสำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 นาทีแต่ทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง87 ซม.และเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง88 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง81 ซม.วันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
8: 1นาทีกับกปท.
9: ณปัจจุบันการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะสะดวกรวดเร็วกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นโดยได้เพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserveโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนบุคคลตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้โดยจะเริ่มให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาของป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่น แดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแผลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้คำว่าจนแทนไม่ได้เช่นเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนนแก่ศัตรู
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการระบายน้ำเสียลงสู่ทะเลภัยที่คุกคามทะเลไทยจากการปล่อยน้ำเสียที่ไหลออกมาจากแม่น้ำลำคลองสายต่างๆเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชเพราะน้ำเสียมีสารอาหารที่แพลงก์ตอนพืชสามารถนำไปใช้ในการเติบโตได้อีกทั้งยังมีสารมลพิษอื่นๆปนอยู่ในน้ำเสียที่บริเวณปากแม่น้ำบางแห่งมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้รับการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้จึงควรรณรงค์เรื่องการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลให้มากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคาดการสภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
13: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้ราชาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: บุตทางสระนองกัจฉามิ
1: บุตทางสระนองกัจฉามิ
0: ธัมมังสระนองกัจฉามิ
1: ธัมมังสระนองกัจฉามิ
0: สังฆังสระนองกัจฉามิ
1: สังฆังสระนองกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตทางสระนองกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังค
0: ัจฉามิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเสง

โคตุสัปปดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะกาจวัคเคนะโสติเตโหตุสัปปดา

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอันนามาเซม

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
1: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังภะล่างอายุวัฏกาธรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวะตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: Bertit.
1: วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

หมดแล้วมั้งเขาได้แล้วเนาะเอาเตรียมรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนทิสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเม

ังมาตาปิตากะอิราอันเยวาปิจะยาตกาสัมมาปนิหิตังจิตตังเสยโสดนังตะตัวกะเรมารดาบิดาหรือญาติทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทำให้ได้และทำบุคคลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งกว่าที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้อธิบายความคำว่าสิ่งนั้นในพระคาถานี้หมายถึงความประเสริฐหรือคุณความดีตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงกล่าวคือนิพพานสมบัติจริงอยู่มารดาบิดาเหมือนญาติอันเป็นที่รักอาจมอบทรัพย์ให้เลี้ยงชีพสบายไปชาติหนึ่งแต่ก็ชาติเดียวเท่านั้นไม่สามารถให้ข้ามภพข้ามชาติได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทำให้ได้สมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระให้ได้สการะความนับถือกิตยศและอื่นๆอีกมากมายอันอยู่เหนือวิสัยที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้จิตที่ตั้งไว้ถูกจึงมีคุณค่ามากบุคคลจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ถูกแม้มนุษย์สมบัตินี้ก็เหมือนกันพระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโสรยะเถระผู้มีประวัติแปลกพิสดารมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระโสรยะเถระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งในโสรยะนครนั่งบนยานน้อยกับสหายรักไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบขณะเดียวกันนั้นพระมหากัจจายนะเถระขับไปบิณฑบาตในนครโสรยะเหมือนกันลูกชายเศรษฐีเห็นพระมหากัจจายนะผู้มีผิวเพียงดังทองคำจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนอควรเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราพึงมีผิวงามอย่างพระเถระรูปนี้พร้อมกับความคิดนั่นเองเพศชายของเขาหายไปเพศหญิงปรากฏขึ้นเขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไปหนีไปยังเมืองตักศิลาแม้สหายของเขาที่นั่งไปด้วยกันและชนบริวารก็จำไม่ได้เพียงแต่พูดกันว่าอะไรนั่นอะไรนั่นสหายของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็เที่ยวค้นหาแต่ไม่เจอคนทั้งหลายช่วยกันค้นหาเท่าไรก็ไม่เจอมารดาบิดาของเธอจึงคิดว่าบุตรชายของตนตายแล้วจึงร้องไห้และทำมัตตกภัตคืออาหารถวายแก่สมณะอุทิศแด่ผู้ตายนางเห็นพวกเวียนไปสู่ตักศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินตามเขาไปพวกเวียนเห็นแล้วจึงกล่าวว่านางเดินตามพวกเราไปทำไมเล่าพวกเราไม่รู้จักว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครนางบอกว่าขอให้เขาขับยานไปเถิดเธอจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอเดินนานเข้าก็เหนื่อยนางจึงถอดแหวนออกจากนิ้วส่งให้นายเกวียนเป็นค่าโดยสารขออาศัยไปด้วยชายเกวียนเห็นนางอย่างประจักษ์แล้วคิดว่าบุตรชายเศรษฐีนายของพวกเรายังไม่มีภรรยาสตรีนี้เหมาะสมกับบุตรแห่งนายของเราหากเราเสนอสตรีผู้นี้และนายชอบพวกเราคงจะได้รางวัลงามเมื่อไปถึงนครตักศิลาพวกชาวเกวียนก็ทำอย่างที่คิดลูกชายเศรษฐีขอดูตัวเมื่อเห็นนางมีวัยเหมาะกับตนและมีรูปงามน่าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงรับไว้เป็นภรรยาตนพระอรรถกถาจารย์กล่าวแทรกไว้ตอนนี้ว่าชายชื่อว่าไม่เคยเป็นหญิงหรือหญิงไม่เคยเป็นชายย่อมไม่มีในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ชายประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดในภรรยาของผู้อื่นแล้วเมื่อตายย่อมตกนรกนานปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นหญิงร้อยๆชาติแม้พระอนุเถระเองผู้มีบารมีอันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารคราวหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองได้กระทำกามเมสมิจฉาจารตกนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือต้องเกิดเป็นหญิงถึง14ชาติและถึงการถอนพืชคือเป็นหมันถึง7ชาติส่วนหญิงเมื่อต้องการเป็นชายพึงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงกลับได้อัตภาพเป็นชายเมื่อทำกาละแล้วย่อมได้อัตภาพเป็นชายอันหนึ่งหญิงที่ปฏิบัติสามีดีประพฤติต่อสามีประหนึ่งเขาเป็นเทวดาของตนเมื่อต้องการเป็นชายบุญกุศลนั้นย่อมอำนวยผลให้เป็นชายสมปรารถนาส่วนบุตรชายเศรษฐีเมืองโสรยะนี้ยังจิตอกุศลให้เกิดขึ้นในพระเถระจึงกลับอัตภาพเป็นหญิงในทันทีในการแต่งงานใหม่ครั้งนี้นางได้บุตรอีก2คนรวมกับบุตรอีก2คนเมื่อสมัยเธอเป็นชายเป็น4คนต่อมาบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางเดินทางด้วยเกวียนจาก

0: โสไรยะไปยังตักกศิลานางยืนดูอยู่ที่ปราสาทมองเห็นแล้วจำได้จึงให้คนใช้ไปเชิญมาต้อนรับเป็นอันดีด้วยเครื่องบริโภคอันมีรสเลิศต่างๆเมื่อเสร็จแล้วผู้เป็นอาคันตุกะจึงถามว่านางผู้เจริญท่านต้อนรับข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ท่านรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนหรือส่วนข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยท่านเป็นชาวโสไรยะมิใช่หรือนางถามใช่นางผู้เจริญนางได้ถามถึงบิดามารดาปัญญาของนางและบุตรชายทั้งสองอาคันตุกะตอบว่าท่านเหล่านั้นอยู่สบายดีและถามต่อว่านางรู้จักท่านเหล่านั้นได้อย่างไรนางได้เล่าเรื่องแต่ผลหลังให้ฟังโดยสิ้นเชิงอาคันตุกะเชื่อและกล่าวว่าสหายเธอทำกรรมหนักเสียแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเล่าก็เธอให้พระเถระยกโทษให้แล้วหรือยังเลยฉันยังไม่เคยพบท่านอีกหลังจากนั้นเธอทราบไหมว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่โสไรยะนครนี้เองอาคันตุกะตอบฉันจะจัดการให้เธอขอขมาท่านเขาไปนิมนต์พระมหากัจจายนะเถระเพื่อฉันที่บ้านของสหายในวันรุ่งขึ้นพระเถระรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นไปยังเรือนนั้นสหายผู้เป็นอาคันตุกะอังฆาตท่านแล้วนำหญิงสหายมาหมอบลงแทบเท้าพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอได้โปรดให้อภัยแก่หญิงสหายของข้าพเจ้าด้วยอะไรกันนี่พระเถระถามเขาเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านทราบพระเถระกล่าวว่าจงลุกขึ้นเถิดอาตมาภาพยกโทษให้เพศชายเดิมปรากฏขึ้นสามีของเธอคือบุตรเศรษฐีเมืองตักกศิลากล่าวว่าสหายผู้ร่วมทุกข์เด็กชายสองคนนี้เป็นบุตรของเราทั้งสองเขาออกจากท้องของเธอและอาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันอยู่ในนครนี้แหละเธออย่าคิดอะไรมากเลยผู้กลับเพศกล่าวว่าผู้รวมทุกข์ของฉันถึงความแปลกกว่าผู้อื่นถึงสองครั้งคือเดิมเป็นผู้ชายแล้วกลับเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายอีกในอัตภาพเดียวเมื่อก่อนนี้บุตรสองคนอาศัยฉันเกิดแล้วมาบัดนี้บุตรอีกสองคนเกิดจากท้องฉันสหายฉันคิดถึงเรื่องนี้แล้วไม่อยากอยู่ครองเรือนอีกต่อไปฉันอยากบวชในสำนักของพระเถระขอให้เด็กสองคนนี้เป็นภาระของเธอดังนี้แล้วจูบบุตรทั้งสองรูปหลังแล้วมอบให้บิดาของเขาออกบวชในสำนักของพระเถระพระมหากัจจายนะเถระให้เธอบวชแล้วพาจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลคนทั้งหลายเรียกท่านว่าพระโสไรยะเถระเรื่องของท่านแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกจนพากันมาถามท่านพวกแล้วพวกเล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือท่านตอบว่าจริงเขาถามต่อไปว่าในบรรดาบุตรสองประเภทคือประเภทที่อาศัยท่านเกิดและประเภทที่เกิดในท้องของท่านท่านรักลูกประเภทไหนมากกว่าท่านตอบว่ารักลูกในท้องมากกว่าเมื่อถูกถามอยู่เนืองๆและตอบอยู่เนืองๆในเรื่องนี้ท่านก็เกิดความรำคาญเอือมระอาจึงพยายามปลีกตนออกไปจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวทำความเพียรไม่หย่อหย่อนต่างความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายหลังจากนั้นเมื่อมีคนมาถามท่านว่าในบุตรสองพวกท่านรักบุตรพวกไหนมากกว่าท่านตอบว่าความเสน่หาในบุตรไม่มีแก่ท่านแล้วภิกษุทั้งหลายสดับเรื่องนั้นแล้วเข้าใจว่าพระโสไรยะพูดพยากรณ์อรหัตคืออวดมรรคอวดผลจึงนำความกราบทูลพระศาสดาพระตถาคตเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดอวดมรรคอวดผลก็หาไม่ได้เพราะตั้งแต่บุตรของเราเห็นมรรคด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วเธอก็หมดความเสน่หาในบุตรภิกษุทั้งหลายจิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดามิอาจให้ได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณตังมาตาปิตากะยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นปุพพวรรควรรณนาว่าด้วยดอกไม้ผู้เลือกเก็บดอกไม้โกอิมังปทวิงวิเชสติยมะโลกัญจะอิมังเสเดวกังโกธรรมะปะดังสุเดสิตังกุสโลปุพพะมิวะปะเจสติเซโคปทวิงวิเชสติยมะโลกัญจะอิมังเสเดวกังเซโคธรรมะปะดังสุเดสิตังกุสโลปุพพะพิมิวะปะเจสติผู้เลือกเก็บดอกไม้ใครจักรู้ชัดแผ่นดิน คืออัตภาพนี้และยมโลกคืออบัยภูมิ4พร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกใครจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้และยมโลกพร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกพระเสขะจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบอัตภาพคือร่างกายนี้ด้วยแผ่นดินเมื่อภิกษุสนทนากันเรื่องแผ่นดินพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาประกอบด้วยเทศนาโกศลอันยิ่งเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระประสงค์จะชักนำภิกษุให้มาสนใจในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ว่าควรพิจารณาให้เห็นแจ้งเพื่อได้ละความกำหนัดในกายในที่บางแห่งทรงเปรียบอัตภาพนี้ด้วยโลกทรงบัญญัติโลกและความดับโลกในอัตภาพนี้ดังข้อความในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายว่าอิมัสมิงปยามะมะเตกะเลวะเรสะสั่นยัมหิสะมณะเกโลกันเจวะปัญญะเปมิโลกะสมุทยัญจะเป็นต้นความว่าเราบัญญัติโลกและความเกิดขึ้นแห่งโลกรวมทั้งความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกในร่างกายอันมีประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญามีใจครองและตรัสต่อไปว่าคมณะเนนะนะปัตตโบโลกัสสันโตกุฎาจนังนาจะอัปปัตตวาโลกัสสันตังดุฆาอธิปโมจนังในการไหนๆบุคคลไม่สามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปธรรมดาและเมื่อยังไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ได้ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้คำว่าโลกในที่นี้ก็ทรงหมายถึงอัตภาพนั่นเองคือเมื่อยังไม่รู้แจ้งกายนี้โดยความเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้โลกภายในนี้จะไปให้ทั่วด้วยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้หากจะไปต้องไปด้วยยานไม่ใช่ด้วยยานยานตัวแรกคือความรู้เมื่อรู้กายนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถคลายความพอใจในกายละกิเลสได้ตามมรรคนั้นตามกำลังแห่งมรรคของตนของตนท่านกล่าวว่าพระเสขะสามารถรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้พระเสขะนั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคล7จำพวกคือพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรคพอบรรลุอรหัตตผลก็เป็นพระเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอีกต่อไปเพราะได้บรรลุหมดแล้วในตอนที่สองทรงแสดงว่าพระเสขะนั่นเองเป็นผู้เลือกบทแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการคือช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ที่ดีในสวนดอกไม้มองตามแง่นี้ธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าเปรียบเสมือนสวนดอกไม้อันสะพรั่งไปด้วยดอกไม้คือธรรมหลายหลากผู้ปฏิบัติสามารถเลือกไปปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยแห่งตนแห่งตนพระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุ500รูปผู้สนทนากันในเรื่องแผ่นดินเรื่องภิกษุผู้สนใจในปฐวีกถาความว่าสมัยหนึ่งภิกษุเหล่านั้นจาริกไปในชนบทต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกลับมาถึงเชตวนารามแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็นสนทนากันถึงเรื่องแผ่นดินหรือทัศนียภาพที่ตนได้เห็นมาว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสวยงามไม่สวยงามมีโคลนมากมีเปลือกตมมากมีกรวดมากดินดำดินแดงเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เธอสนทนากันอยู่นี้เป็นแผ่นดินภายนอกพวกเธอควรสนใจและทำบริกรรมในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโกอิมังปะทิวังวิเชสติเป็นอาทิมีไนยะดังพรรณนามาแล้วแต่เบื้องต้นผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารพระพุทธภาษิตเพนูปมังกายะมิมังวิดิตวามรีจิธรรมังอภิสัมบุธาโนเชตวานะมารสะปะปุภกานิอดัสนังมจุราชัสสะคัจเชภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียบด้วยฟองน้ำเปรียบด้วยพยับแดดตัดพวงดอกไม้ของมารแล้วพึงถึงสถานที่ที่มจุราชมองไม่เห็นอธิบายความ ที่ว่ากายนี้เปรียบด้วยฟองน้ำนั้นเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนฟองน้ำตั้งขึ้นแล้วแตกไปโดยเร็วที่ว่าเปรียบด้วยพยับแดดนั้นเพราะเป็นเหมือนมีรูปร่างเหมือนจะจับฉวยได้สำหรับผู้มองจากที่ไกลแต่พอเข้าใกล้ก็ว่างเปล่าคำว่าพวงดอกไม้ของมานั้นหมายถึงวัฏฏะในภูมิ3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมานเพราะคอยล่อให้คนหลงและติดอยู่เป็นของละได้ยากอย่างหนึ่งในโลกข้อว่าสถานที่อันมัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกโดยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกแล้วมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีกสมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโมคราช มานพว่าสุญญโตโลกังอเวคสุโมคราชสดาสโตอัตานุดิทังโอหันโอหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชานะปัสสติความว่าดูก่อนโมคคราชเธอจงถอนอตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพ้นมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความมีอัสมิมานะว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราความมีอหังการมมังการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆลอดเข้าไปที่ทรงสอนให้มองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อมิให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หากประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอันดิ่งคือนิยตมิจฉาทิฏฐิก็จะกลายเป็นตอในวัฏฏะไม่อาจบรรลุมรรคผลอะไรได้พระศาสดาทรงแสดงเทศนานี้ขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐานมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐานพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วคิดว่าจะทำสมณธรรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียรพยายามอยู่เพียงไรก็ไม่อาจให้บรรลุพระอรหันต์ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญมรีจิกรรมฐานคือกรรมฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุจมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเข้าใกล้ย่อมไม่ปรากฏเลยฉันใดอัตภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อยล้าจึงหยุดพักอาบน้ำในแม่น้ำอจิรวดีนั่งที่ริมไม้ริมฝั่งแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่งเห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยแรงกระทบกันแล้วแตกไปท่านได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแลทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเพนูปมังกายมิมังวิดิตวาเป็นอาทิมีในดังอธิบายมาแล้วแต่เบื้องต้นผู้ไม่อิ่มในกามปุพพานิเหวะปะจินันตังปยาสัตตะมนสังนรังอติตัสตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสัง
1: อธิบายความมัจจุราชคือความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ยังคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึงและผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้นคือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ไม่สามารถปลีกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกามเป็นสิ่งละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาหิโลเกนหิสุปะหายะกามทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทำได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทำไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกข์น้อยมีโรคน้อย มีความกังวลน้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงเทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในภพดาวดึงเข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดา 1,000 นางในจำนวนนั้นเทพธิดา500ขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีก500ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งเปลวไฟเธอไปเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีและระลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับสามีอีกเมื่อเจริญวัยจึงหมั่นทำบุญให้ทานและอธิษฐานว่าอานุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดาวดึงเทวโลกภิกษุทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอว่าปฏิปูชิกาผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธาหมั่นทำบุญให้ทานบางทีก็นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายสงฆ์ด้วยเธอก็รับทำให้ด้วยความเต็มใจต่อมาเธอมีสามีมีลูกถึง4คนและท้ายด้วยโรคปัจจุบันอย่างหนึ่งไปบังเกิดในดาวดึงพิภพตามความปรารถนาเทพธิดาเพื่อนของเธอยังไม่กลับจากสวนสวรรค์ยังประดับดอกไม้ให้เทพบุตรอยู่มาลาภารีเทพบุตรเห็นนางแล้วถามว่าหายไปไหนเสียตั้งแต่เช้านางตอบว่าจุติแล้วลงไปเกิดในมนุษย์โลกจริงหรือเทพบุตรถามจริงๆนะนางยืนยันไปเกิดที่ไหนในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมารดา10 เดือนแต่งงานเมื่ออายุ16แล้วได้บุตร4 คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าใดเทพบุตรถามประมาณ100 ปีเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเธอยืนยันอายุมนุษย์น้อยเหลือเกินพวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทมันทำบุญให้ทานหรือไม่เลยพวกมนุษย์ส่วนมากประมาทอยู่เป็นนิดทำตนเหมือนจะมีอายุสักอสงไขยประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพบุตรได้ฟังดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากว่าพวกมนุษย์มีอายุเพียง100 ปีเท่านั้นแต่ยังประมาทอยู่เมื่อไรหนอจักพ้นจากทุกข์โดยธรรมดาทั่วไป100 ปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุ 1,000 ปีทิพย์ 1,000 ปีทิพย์นั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับ36 ล้านปีคิดเสียว่าอายุของเทพชั้นดาวดึงคนหนึ่งเท่ากับ36 ล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลยในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปที่บ้านของนางปฏิปูชิกายังเคยเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานภิกษุผู้เป็นปุถุชนระลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนพระอรหันต์ได้ทำมะสังเวชแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระศาสดาว่านางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่านางไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระศาสดาจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมมัจจุราชก็ทำเขาไว้เนี่ยไว้ในอำนาจเสียพาเอาสัตว์ผู้คร่ำครวญร่ำไรอยู่ไปสู่ภพของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพพานิเหวะปจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้น

คำอันทำให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทำบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทำลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิตผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทำนั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระทศพลตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นดังเล็บเวลากลางคืนบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพระยานไปตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจักเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถนาอย่างเดิมพระศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าทีนี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสรพิษจักเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประตักไปหมายจะตีงูเห็นถุงทรัพย์บรรจุทรัพย์ไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกทรัพย์ให้โดยไนยะจึงถือเอาทรัพย์นั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุยดินเอาฝุ่นกลบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์พวกเขาโบยตีชาวนาด้วยท่อนไม้แล้วนำตัวไปแสดงแด่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบุตรมัดชาวนานั้นไพร่หลังเกียนด้วยหวายนำไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเดียวว่าอานนท์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพวกราชบุตรสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระศาสดาและพระอานนท์เขาบอกว่าต้องได้เฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุตรนำเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่าชาวนานี้อ้างพระศาสดาและพระอานนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเขาไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ้างพระองค์แล้วคงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคำที่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบพิตรอาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบพิตรกรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาความว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ Hค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารวิจารตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

พุทธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบ

ทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์5รูปเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวด

ทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ43นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตภาวนาการอบรมจิตเป็นกิจสำคัญแห่งผู้ปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภิกษุสมณเณรไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชายหญิงทั้งปวงเพราะว่าจิตนี้เป็นความสำคัญมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติกระทำทุกอย่าง

0: เป็นเบื้องต้นของกรรมคือการงานที่ประกอบกระทำถ้าจิตร้ายใจร้ายก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่ร้ายต่างๆถ้าจิตดีใจดีก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่ดีงามต่างๆเพราะฉะนั้นจิตภาวนาการอบรมจิตจึงหมายถึงการอบรมจิตให้ละเว้นให้สงบอารมณ์และกิเลสที่ชั่วร้ายทั้งหลายแต่ให้ตั้งอยู่ในธรรมะที่เป็นคุณงามความดีต่างๆอันตรงกันข้ามการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นขั้นต้นก็ต้องอาศัยจิตที่สงบที่ดีด้วยการทำจิตนี้ให้สงบให้ดีประกอบไปด้วยแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะปรากฏทางกายทางวาจาดังที่เรียกว่าศีลที่อธิบายกันทั่วไปว่าเว้นจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งใจเสียได้ต้องมีจิตใจตั้งใจที่จะงดเว้นและจะต้องมีจิตใจเป็นศีลกายวาจาจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ถ้าแสดงกายวาจาว่างดเว้นได้แต่จิตใจยังไม่สงบยังมีความคิดฟุ้งซ่านยังมีความอยากต้องการที่จะทำโน่นทำนี่อันเป็นการผิดศีลก็ชื่อว่าใจยังไม่เป็นศีลและหากว่ากุศลเจตนาหย่อนลงไปหรืออารมณ์อันเป็นเครื่องยั่วย้าจิตแรงขึ้นก็จะทำให้ละเมิดศีลได้ดังที่เรียกว่าศีลขาดศีลเป็นท่อนเป็นช่องศีลด่างศีลพร้อยเป็นอันยังไม่ได้ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีจิตภาวนาการอบรมจิตวิธีหนึ่งสำหรับที่จะใช้อบรมจิตเรียกว่าอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้เป็นประจำเพราะว่าจิตนี้ที่ยังไม่ได้อบรมก็มีกิเลสมีอารมณ์อยู่เป็นประจำถ้าหากว่าไม่มีกรรมฐานมาเป็นประจำบ้างอารมณ์และกิเลสก็จะจงจิตไปในทางชั่วทางผิดได้ง่ายแต่ถ้าหากว่ามีกรรมฐานมารักษา จิตเอาไว้ตามสมควรกรรมฐานที่รักษาจิตไว้นี้ก็จะช่วยรักษาบุคคลไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของอารมณ์และกิเลสได้โดยง่ายอารักกรรมฐานกรรมฐานที่ควรรักษาไว้เป็นนิดนี้ข้อหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าข้อสองเมตตาแผ่จิตออกไปด้วยความใคร่ความปรารถนาสุขประโยชน์แก่บุคคลแก่สัตว์ทั้งหลายข้อ3อสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและข้อ4มรณสติระลึกถึงความตายข้อ1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าในทางปฏิบัติที่เป็นกรรมฐานก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตามบทที่สวดกันว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นอันมีคำแปลว่าแม้เพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระผู้ไกลกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบเองดังนี้เป็นต้นอันเรียกว่านะโมขอรับคุณคือคุณของพระพุทธเจ้า9ประการนะโมขอรับคุณนี่ย่อลงก็เป็น3ประการดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวอันแปลว่าพระภูมิพระภาคเจ้าทรงเป็นพระพุทธโธคือพระผู้ตรัสรู้แล้วอันแสดงถึงพระปัญญาคุณสุสุทโธทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอันแสดงถึงพระวิสุทธิคุณกรุณามหันนโวมีพระกรุณาดังห้วงทะเลหลวงอันแสดงถึงพระกรุณาคุณก็คือย่อลงเป็นพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณก็ตั้งใจระลึกพิจารณาในพระคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งใน9บทก็ดีย่อลงเป็นพระคุณทั้ง3ดังกล่าวแล้วนี้ก็ดีหรือว่าจะพิจารณาระลึกถึงพระคุณดังที่ท่านแสดงไว้อย่างอื่นเช่นระลึกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นภูมิพระสันดานแห่งธรรมอันบริสุทธิ์แล้วและที่เรียกว่าพระพุทธะพระพุทธะก็เพราะตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมเพราะประกอบเวนยนิกรไว้ในธรรมะเพราะทรงปลุกให้ตื่นจากความหลับคือกิเลสมีความหลงเป็นต้นดังนี้ก็ได้ซึ่งก็รวมเข้าในพระปัญญาคุณในพระวิสุทธิคุณ ในพระกรุณาการุณาคุณนั่นเองและเมื่อได้ตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ได้รับความเลื่อมใสความผ่องใสแห่งจิตใจทำให้เกิดศรัทธาคือความเชื
1: ่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์และในพระกรุณาของพระองค์ยิ่งขึ้นทำให้จิตใจได้พบสรณะคือที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงกำจัดกิเลสได้จริงกำจัดบาปอกุศลได้จริงอันน้อมใจให้ไฝ่ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนฉะนั้นจึงมาถึงข้อที่สองเมตตาความแผ่จิตออกไปในสัตว์บุคคลเจาะจงก็ตามไม่เจาะจงคือทั่วไปไม่มีประมาณก็ตามให้มีความสุขดังเช่นคิดว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นนรกคือมนุษย์ก็ตามเป็นอนรกคือไม่ใช่มนุษย์คือเป็นพวกโอปปาติกะทั้งหลายทั้งที่เป็นฝ่ายสุขติทั้งที่เป็นฝ่ายทุกขติก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามต่างก็พากันแสวงหาความสุขจึงขอให้สัตว์ทั้งปวงพากันมีความสุขมีตนบรรลุถึงความสุขมีความเกษมสวัสดีเมื่อหัดปฏิบัติแผ่เมตตาไปดังนี้จะทำให้จิตใจนี้พ้นจากโทสะพยาบาทเป็นจิตใจที่อ่อนโยนที่สุภาพที่ไม่มุ่งร้ายต่อใครๆแต่ว่ามีความมุ่งดีต่อใครๆอันทำให้ผู้ที่มีเมตตาอยู่ในจิตเองมีความสุขความเย็นมองดูใครๆโดยรอบก็มองดูด้วยสายตาที่มีความรักใคร่ปรารถนาดีมุ่งดีไม่มุ่งทำลายล้างผู้ปฏิบัติมีเมตตาขึ้นเองจึงได้พบความสุขความเย็นและก็ทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันมีความสุขความเย็นด้วยและนอกจากนี้ยังทำให้จิตใจยากที่จะกระทบกระทั่งง่ายต่อที่จะให้อภัยในความผิดพลาดล่วงเกินของผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธแค้นจะโกรธยากใจจะถูกกระทบกระทั่งให้โกรธได้ยากเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรอบรมให้มีอยู่ประจำใจหนึ่งนิดและมาถึงข้อที่สามอสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามกรรมฐานข้อนี้เป็นเครื่องระงับกิเลสกองราคะคือความกำหนัดยินดีติดอยู่ในกายตนในกายผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงสอนให้พิจารณากายนี้อันเป็นที่ตั้งของกิเลสกองราคะนี้ว่าอันที่จริงนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเพราะว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งศพ มีผมขนเป็นต้นเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจโดยจะพึงพิจารณาเห็นได้โดยสีสันฐานเป็นต้นฉะนั้นจึงต้องมีการชำระและการตกแต่งให้งดงามต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจะกระทำให้สำเร็จไปได้เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามอยู่โดยธรรมชาติเมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะดับกิเลสกองราคะคือความติดอยู่ในกายลงได้ทำให้มีความเบามีความสบายและอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่4คือมรณสติระลึกถึงความตายว่าความตายนั่นคือความเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์ซึ่งความตายนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ของสัตว์ทั้งปวงในโลกส่วนชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้เพราะจะต้องมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งหมดและเมื่อพิจารณาถึงความตายซึ่งต้องมีแก่ตนเองด้วยแก่ผู้อื่นด้วยทุกๆคนในโลกผู้เกิดมาดังนี้แล้วก็จะทำให้จิตใจนี้สงบจากความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินในชีวิตแต่ว่าก็ไม่ได้มุ่งว่าจะให้กลัวตายหรือจะให้หมดกำลังใจแต่มุ่งว่าเมื่อระลึกว่าความตายจะต้องมีแน่นอนดังนี้แล้วก็จะได้รีบเร่งประกอบกระทำกรณียะคือกิจที่ควรทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำเสียตั้งแต่ในวันนี้ทีเดียวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตและจะทำให้ได้ความรู้รับรองในคติธรรมดาของชีวิตจะทำให้เป็นผู้ไม่กลัวตายเพราะเป็นธรรมดาของชีวิตความกลัวตายนั้นก็เหตุที่ไม่รับรองคติธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อรับรองคติธรรมดาของชีวิตด้วยปัญญาก็จะทำให้ไม่กลัวตายและก็จะทำให้ไม่ประมาทไม่โมเมาเลินเล่อเผลอเพลินประกอบกริยะคือกิจที่ควรทำไปทุกวันไม่ผัดหรือผลัดเอาไว้ทั้ง4ข้อนี้คือ1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้า2เมตตาแผ่เมตตาจิตออกไป3อสุภะพิจารณากายนี้ว่าเป็นของที่ไม่งดงามไม่สะอาดและมรณสติระลึกถึงความตายเป็นอารัตถกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้หนึ่งนิดปฏิบัติอบรมอยู่หนึ่งเรื่องหัดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆหัดแผ่เมตตาอยู่เนืองๆหัดพิจารณากายนี้ว่าเป็นของไม่งดงามไม่สะอาดอยู่เนืองๆระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆเมื่อเป็นดังนี้จะเป็นเครื่องป้องกันอารมณ์และกิเลสร้ายทั้งหลายได้แม้ว่าจะเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นตามธรรมดาของสามัญชนก็สามารถจะใช้อารักกรรมฐานนี้ระงับได้เมื่ออารมณ์และกิเลสบังเกิดขึ้นก็ระลึกถึงกรรมฐานทั้ง4ข้อนี้ทันทีข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำให้ระงับใจได้ทำให้จิตใจได้ความสงบได้ความสุขตลอดจนถึงได้สมาธิตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงเป็นบาทของปัญญาที่จะเห็นธรรมะยิ่งขึ้นต่อไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: จิตที่ได้ชำระมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งที่ไม่รวมไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ตามเมื่อกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับรัศมีอะไรรัศมีมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลยเป็นความรู้ที่ละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็แม้จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นเรื่องความรู้คือจิตนั้นเด่นอยู่โดยลำพังตนเองนี่เป็นอีกระยะหนึ่งนี่เป็นระยะหนึ่งอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชำระด้วยดีแล้วนี้ยังเข้าสู่ความสงบไม่คิดไม่ปรุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิตไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไกลตามกำลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลแรงแทนหรือแรงเทียนต่ำก็สว่างไปไกลแต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดไกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่ความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดขอบเขตจักรวาลแล้วโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยนี่อำนาจของจิตกระแสของจิตที่ชำระสิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดด้วยแล้วอันนั้นยิ่งพูดไม่ถูกเลยไม่ทราบจะคาดว่าอย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ใช่สิ่งที่หมายไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดได้เช่นสมมุติทั่วไปเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นวิสัยของผู้ไม่ใช่สมมุติรู้เรื่องความไม่ใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้นี้โลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูดนั้นเรื่องของกิเลสสามัญคือจิตสามัญธรรมดาเราจะต้องคาดว่านิพพานจะต้องว่างขวางเบื้องว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีพอดียังจะคิดไปอยู่มีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกวักไขว่กันดูนะอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนั่น ทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินขวายกันไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพระสุขเจริญอะไรทำนองนั้นไม่มีความโศกเศร้าง้อง้อยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมุติเรานะความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินขวักไขว่หรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมุติอันนั้นแล้วมันก็เข้ากับสมมุติคำว่านิพพานแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดีก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมดเพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอแยบออกมาอะไรก็จะต้องคาดไปตามความร่นเดาที่ไปกินเมื่อจังไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนั่งพระอะไรยมกที่ถูกกับภาษาดิบกว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เพราะพระยมกนั้นเป็นปุถุชนภาษาดิบกเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแม้เช่นนั้นก็รู้สึกในตำราที่ท่านเขียนนั้นก็พญามกยังไม่ปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลไม่ผ่านอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าถึงทรงแสดงหากไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยนี่เป็นอะไรคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ฟังจึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพญามกรับสั่งอะไรกับพญามกทักลืมๆกันมันนานแล้วจนลืมว่ามีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญามกก็ได้มันสงสัยป่ะมาถือแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงว่าพระอรหันต์เป็นรูปเหรอถึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อยๆมันไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามสมมติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนำเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าเคล้าหรือมาบวกกันกับขันธ์ห้าซึ่งเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู่แสดงความอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตนยิ่งสิ่งที่พัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั่นแลเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั่นแลคือจิตนั่นแลคือธรรมธรรมทั้งแท่งก็คือจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมุติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วภายในจิต แม้ท่านจะครองร่างอยู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราท่านนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาทเป็นมีนิจจริตนิสัยไงก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตนตามเรื่องของสมมุติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมมุตินั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตามแต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อชำระเข้ามาโดยลำดับเห็นเงินต้นเงินปลายเห็นความแสดงออกของจิตว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบได้ชัดนั่นเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำดับเวลามันหนาแน่นภายในจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรแล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผูกพันคืออะไรเลยถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคล้าเคล้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระสัสางไปโดยลำดับค่อยมีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อยหรือยังมีอยู่นิดก็ทราบว่ายังมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนหรือนี่คือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งบอกอยู่ภายในจิตเมื่อท่านทราบชัดดังนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่งนั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืบต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนเดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือรู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างแม้ปัจจุบันมีความสืบต่อเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันต่อเมื่อได้ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งตรัสรู้เป็นทำทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้วจึงทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ธรรมประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเล็งญาณทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นต้นเมื่อเสด็จมาโปรดพวกเบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็สมดังพระประสงค์ที่ทรงกำหนดทราบด้วยญาณไว้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระคีนาศพด้วยกันทั้งห้าองค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วจึงรับกันได้ง่ายผู้ต้องการหาความจริงกับผู้มุ่งจะให้ผู้ที่ต้องการหาความจริงรู้แสดงออกตามหลักความจริงผู้นั้นจึงรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ตามพระองค์ท่านเป็นลำดับจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจบรรดากิเลสที่มีอยู่มากน้อยสลายตัวไปหมดผู้รู้จริงเห็นจริงแสดง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมย่อมเป็นที่แน่ใจได้เพราะเห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วมาพูดในสิ่งที่สัมผัสแล้วนั้นจะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้เค็มเป็นต้นเราก็ทราบในลิ้นของเราแล้วว่ามันเค็มพูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหนเผ็ดพริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดและพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนการรู้ธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลำดับลำดารู้ธรรมหรือละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนอย่างเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวลงไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไปความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนกิเลสซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วตัดขาดได้ด้วยหลักความจริงคือสติปัญญาแล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและธรรมที่พระองค์ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเบญจขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบชั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างทำแม้จะมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของธรรมว่าเป็นไปอย่างไรบ้างในบรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวาง 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับจริตนิสัยนั้นๆจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ให้ได้สำเร็จประโยชน์สำเร็จผลไปโดยลำดับธรรมทั้งหลายจึงอยู่ที่เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันธ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายในเพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชังได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตนี้สำคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ใคร่ครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับและเมื่อทราบสิ่งใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมาและสิ่งนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจน์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปสิ่งใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปลดปล่อยไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจไปเรื่อยๆธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่นการอบรมในเบื้องต้นจิตมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็นรากฐานของใจพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยธรรมบทใดก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะธรรมบทนั้นๆพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิจพิจารณาปัญญาก็ค่อยแตกออกไปโดยลำดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพักจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนด ทั้งที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบด้วยธรรมที่เคยเป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกำหนดทำบทนั้นเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมาจากความพักจากความสงบนั้นแล้วก็ออกคลี่คลายพิจารณาดูสิ่งต่างๆอันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะในเวลาใดพิจารณาในเวลานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเมื่อปัญญาได้เริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดงพิจารณาออกอย่างกว้างขวางโดยลำดับลำดับนี่ตอนนี้ปัญญาถ้ากว้างกว่ากว้างทำถ้ากว้างกว่ากว้างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก็เมื่อพิจารณารู้ตามความจริงแล้วจะไปพัวพันไปกังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าเท่าที่กังวลวุ่นวายอยู่นั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคบในระยะนี้วงแคบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วธาตุขันธ์มีอะไรบ้างน่ะทีนี้แจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนามันก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อยหรือพิจารณาในเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกับรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันธ์ทั้ง5ท่านก็บอกว่าเป็นครังแห่งตายรักหรือเป็นกองแห่งตายรักทั้งหมดมีสิ่งใดที่จะควรถือเอารูปประธาตรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นเพียงนามธรรมปรากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปเดิมหนักคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆแล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแคบเข้าไปแคบเข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเที่ยวเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาทราบเข้ามาโดยลำดับตัดทางเสือโคร่งทันว่าในหนังสือทั้งหมดถ้ามาตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากินทันวะคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่นี่ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโคร่งเสือดาวมันเที่ยวตามนี้ทันวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวเข้าใส่กรงคือเข้ารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่านั้นกิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวนี่ตัดขาดไปหมดกิ่งก้านสาขาตัดไปหมดเหลือแต่จิตอยู่ในจิตดวงเดียวเอาจิตมาถือว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลาย เอาจนแหลกกระจายภายในนั้นมันกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นวัฏจักรเหมือนลูกฟุตบอลนี่แล้วเตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญานั่นจิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นสมมุติก็แสดงตัวอย่างเต็มที่ทำไมถึงว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นสมมุติมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบอยู่นั้นเหมือนกับว่าเรียกว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี้ขยำด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลายไปด้วยนี่สลายไปแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นกิเลสอาสวะจะละเอียดเพียงไรก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็ตามอันนี้มันจะใจรักซะแล้วเพราะสิ่งที่เป็นใจรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใจรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ขาดจากความสืบต่อเกี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นี่ว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความผ่องใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานในสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกนี่จริงๆทีนี้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วพูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือสมมุติใดๆทั้งหมดแม้ฉะนั้นก็ยังเอาสมมุติมาพูดว่าละเอียดสุดเนี่ยซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคำว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมุติอันนึงเนี่ยแต่อันนั้นไม่ใช่สมมุติเลยยังพูดไม่ได้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเคยคละเคล้ากันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนละโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันธ์ก็เป็นขันธ์นั่นเองจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างละอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนามีธรรมะนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนาของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์แสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบริสุทธิ์ต้นล้วนแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่มีคำว่าปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหาความอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขขังนั้นไม่ได้ฐานิพพานเที่ยงปรมังสุขขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันธรรมะนิพพานเที่ยงปรมังสุขังก็เที่ยงปรมังสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรแยกอะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันยั่งค่ำผิดวันยั่งค่ำไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูก พูดออกมาจะถูกตามอัตตามธรรมเพียงไรก็ตามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเหมือนอย่างเราเรียนคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังเรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้นั่นเพราะจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดหรือไม่พูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่ผลแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงภูมินี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมุติหมดบัญญัติหมดทุกประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเต็มที่แล้วหรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทหันดันดาลพระเวอมันตยานิโยเวยธรรมาสร้างคราบมาเดเวนะสัมปาเดทะยุก่อนไปสู่ทั้งหลายพุทธย่อๆเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอะนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็นขนาดขั้นปฐมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ผู้พูดเป็นนักปฏิบัติซึ่งมีภูมิสูงทั้งนั้นนับแต่พระอรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาทปัจฉิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความดับแห่งสังขารอันนี้ด้วยความประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหากเราจะแยกไปสังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะปรินิพพานและประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะปรินิพพานนั้นจึงหมายถึงสังขารอันละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบวันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทำไมจะไม่ทราบหลักฐานรากฐานของสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องยังเข้าไปถึงบ่อแห่งวัฏจักรคือจิตตอวิชชามันเป็นทางที่จะยั่งเข้านั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กำลังก้าวเข้าไปในโดยลำดับลำดาที่ยังไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วนี่เหมาะสมกับโอกาสหรือเวลาที่พระองค์ประทานพระโอวาท

0: เรื่องที่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันกับประชิมโอวาทอย่างยิ่งทีเดียวที่จะคว้าอวิชชาให้ล่มจมลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่ได้รับความผลักดันมาจากอวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนดตามลงไปก็ไปถึงรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสทำลายท่านสารไปเสียสังขารอันนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรนอกจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัตธรรมเห็นคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารสังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมสังขารที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั่นเป็นอันว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายมาเป็นสังขารประเภทเครื่องใช้เครื่องมือของธรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์ได้นำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงอัดปรุงธรรมต่างๆธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึงแต่อยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตของเรานี้หรืออยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่โน้นกับคนโน้นคนนี้อยู่กับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิจพิจารณาอยู่เวลานี้เพราะเหตุใดเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นๆแล้วเข้ากำหลักว่ามัชฌิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่เอียงไปสมัยโน้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการโน้นการนี้เพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันธ์ของเรานี้ทำกลางอยู่เสมอมัชฌิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัชฌิมาที่แสดงออกดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังสุขังจะไม่พ้นไปจากจิตดวงรู้นี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ตุลุงได้ต้องทำได้เท่าไหร่แล้ววันนี
2: ้
1: นั่นเห็นไหมล่ะ9บาทต้องเที่ยวคราวนี้ดูมันต้องทำได้ถึง
3: 14 กิโล
1: ไป20บาทได้ต้องทำ14 กิโลมานี่ตั้งแต่มาถึงนี่กี่บาทฮะ
2: เดี๋ยว
1: ผมขอจะวันจะพันไอ้เจ้ามานี่วันที่20มาถึงนี่ได้กี่บาทเราจะพยายามหาทองคำเข้าสู่ทางหลวงด้วยประเภทน้ำไหลซึมค่อยๆไหล

0: พระคำของเราของความมีน้อยมากเราถึงวิสุทธิการได้มาเป็นกรอบประกอบกลางที่พี่น้องทั้งหลายร่วมพระมักคือการบริกรรมตั้งที่แบบการสายจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนิทใจต้องหาเขื่อนนู่นเขื่อนนี่มันยังไม่สนิทใจของความในธรรมหลวงมันก็ค่อยย้ายไปเรื่อยไปย้ายไปเรื่อยไปเพิ่มเพื่อเพิ่มเข้าไปของคำเป็นของเล่นเมื่อไรลมหายใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเพราะว่าการเงินอะไรการกินก็จะบากกินเพิ่มได้ได
1: ้จะมาจากกรุงเทพถึงเช้านี้ก็ผมต้องคำ
0: ต้องคำได้45 บาทเนาะ
1: ครับผม
0: ง่ายอ่ะตั้งแต่มาจากกรุงเทพวันที่20มาถึงถึงวันนี้วันที่24นะได้ถึง45 บาทฮะก็ได้ทองคำ45 บาท59 จังมันก็มาถึงตัวเขาไปหากว้างอยู่วันนี้จะโยนไปกว้างโยนทำวัดอะไรในบางพอดไปอะไรนี่ไปเทศที่นั่งบ่ายสองเนื้อบ่ายสองโมง
2: บ
0: ่
2: ายสองครับ
0: เออไปเทศที่วัดอะไรในบางพอดมาในการเหรียญเมื่อบ่ายสองโมงนะแล้วก็ว่าออกจากนี้ประมาณจะเที่ยงครึ่งถึงจะไปจากนี้ไปก็โมงครึ่งเขากะเวลาไปถึงว่าอย่างเขากะว่าก็โมงครึ่งเที่ยงครึ่งออกบ่ายสองโมงแค่ไปกรุงเทพก็งับกันกับวันไปถึงนะไปถึงตอนบ่ายแล้วตอนค่ำหมดเทศเลยค่ำเทศทุกค่ำทุกค่ำจนกระทั่งวันที่19ถึงค่ำวันที่19มันก็กี่วันฮะตั้งแต่วันที่30เริ่มเทศตอนค่ำนะแล้ว
2: 20คร
0: ับ
2: ฮะ20กันแล้วตอนคืน
0: ก็
1: เนี่ยครับที
0: ่
1: จะไปที
0: ่
1: กร
0: ุ
1: งเทพมาที
0: ่
1: กร
0: ุ
1: งเทพ
0: ที่อยู่กรุงเทพไม่อยู่กรุงเทพได้ทองคำทุกสี่ตัว25 บาท68 ตังค์นี่ทองคำที่มันเรียกว่าทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่20หลังถึงนี่ทรงงานถึงวันที่20กว่ากันได้ทองคำทุกสี่ตัว25 บาท68 ตังค์นะทองคำที่ได้หลังมอบแล้วแยกออกชื่อยังไม่ยอม21 ตัวหรือ2 บาท75 ตังค์ชื่อหลังแล้ว125 ตัวเท่ากับ10 แท่งรวมทั้งหมดได้ทองคำประเภทง้ำใบซึมนี้146 กิโลคือ2 บาท 75 ตังค์ฮะเห็นไหมอ่ะถ้าพวกเราไม่มาพูดถึงอันนี้ไม่สนใจนี่ทองคำ146 กิโลคือ2 บาท 75 ตังค์ซึ่งได้แล้วอันนี้ไม่มีเลยนั่นก็เพิ่มเขาอีกอย่างนี้เพิ่มเขาคือการไปแช่ที่ไปแล้วแช่กันนี่อ่ะตอนค่ำตั้งแต่วันที่30มิถุนาค่ำวันที่30มิถุนาจนกระทั่งวันที่19มิถุนาฮะ
1: 20
0: วันที่19
3: กรก
0: ฎาคมวันที่19ออกไปครั้ง
3: ออกว
0: ัน
3: ที
0: ่
3: 30มิถุนาน
0: ั่นแล้ว
3: แล้วก็เทศคืนวันที่30
0: เทศแรกจนวันที่19กรกฎาคม
2: 20คันนะครับ
0: วันที่19ค่ำ
3: 20
0: วันที่20ตอนเช้าก็ออกแล้วไม่ใช่วันที่20
3: ก
0: ็
3: เป
0: ็
3: น
0: 20วันที่3ถึง29นี่หมายถึงเทศกลางค่ำเทศกลางค่ำตั้งเป็นลักษณะเป็นการตั้งใจเทศถึงว่าลักษณะจะเอาวงสิ่งตั้งไม่ใช่นะมีลักษณะเทศแต่ตอนเช้าสเปกสบายตีง่วงตีนี่ไม่ว่าอยู่ที่นี่ไม่ว่าดูแค่เอาแน่มาได้แก้แบบสเปกสปะอย่างนี้แต่กลางคืนเทศจริงๆไงมีเด็ก มีเผือกมีร้อนเหมือนกันบางวันบางวันแล้วแต่เรื่องจะมาสัมผัสมันก็ตั้ง20ตันออกไปถือในเวลานี้เลยเนี่ยที่แค่เวลานั้นที่สอนแรงทำออกขนาดนั้นเลยแล้วออกทั่วไปหมดเลยวันคือวันคือตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนะ
2: คร
0: ับ เรื่อยแล้วจากนั้นก็ไปเทศที่อื่นๆอีกอย่างนั้น4-5ครั้ง
2: ห้าครั้งครับ
0: ฮะ
2: ห้าครับ
0: อย่างนี้วันไปเทศง่ายต่างๆเขาอยู่มัน5ครั้งง่ายก็ยังง่ายถ้าที่ไหนออกวิทยุทางนั้นอย่างเดียวนี่เพราะวิทยุเรามีอยู่ทั่วไปกระจายไปหมดแล้วเราก็พอทำให้ภูมิใจไปด้วยนะนี่สมเจตนาที่เราคิดไว้ฝึกไหมมีการช่วยชาติคราวนี้ว่าเออคราวนี้ข่าวธรรมะจะกระจายออกสู่จิตใจของพี่น้องชาวพุทธเราในเมืองไทยเราพูดว่าเมืองไทยยังไม่พูดมองนอกนะวัตถุเปิดเผยใครก็ทราบว่างามพิงั่งทั้งหลายก็คืองามสิ่งที่พาให้ย่อมจมคือสมบัติเงินทองก็ของจะพาพี่น้องชาวใจให้ย่อมจมไม่อยู่ที่ถึงศีลธรรมเป็นตัวการสำคัญพาให้ย่อมจมพาศีลธรรมก็จมนั่นเขาไม่คิดแต่เราคิดหมดไม่ผิดบอกว่าข้าวนี้เป็นข้าวที่เสียงเรื่องธรรมะจะได้เข้าสู่ใจของพี่น้องชาวใจเราเขาบอกมันนะไปตามมันไปกับวัตถุนี่แหละนี่ไปเทศที่ไหนก็เทศไปงานไหนงานไหนเขายุ่งมันไปทอดผ้าป่างานไหนธรรมะไปงานนั้นงานนั้นเยอะแล้วกระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยวัตถุเราก็หยุดไปแล้วธรรมะไม่หยุดนะเดี๋ยวนี้ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งเมืองนอกเขาพูดถึงเรื่องเขามีความอบอุ่นคือชาวไทยเรานี่แหละไปอยู่เมืองนอกเช่นไปอยู่สหรัฐไปอยู่เมืองนอกเหงาหงอยว่างั้นคือไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเป็นเมืองเด็กทั่วประเทศไปที่ไหนเกาะกันพันกันเลยเหมือนหมาน้อยเข้าใจไหมไปเมืองนอกตัวใครตัวเราเฉยที่นี่ไม่คุยกับใครได้ทั้งเหงาเพราะได้ฟังธรรมทางเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตอะไรนี่เลยเอาธรรมเป็นคู่เลยที่นี่เพลินสบายเลยไม่เกี่ยวหาเพื่อนหาฝูงที่ไหนแหละว่านั่นเขาบอกมานะก็เป็นอย่างนั้นทำเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ยังบอกแล้วว่าไปที่ไหนเย็นที่นั่นนะบอกนี่ก็บอกว่าข่าวนี้ข่าวธรรมที่ได้กระจายออกทั่วประเทศไทยของเราไปพร้อมกันกับด้านวัตถุในการช่วยชาติคราวนี้นี่การช่วยชาติทางด้านวัตถุก็รู้สึกว่าเบาบางลงเบาบางลงเรียกว่าหยุดอันนี้นะเหมือนกับว่าหยุดนั่นแหละแต่ธรรมะไม่หยุดออกเรื่อยเรื่อยแล้วนี่กระจายไปทางวิทยุมีทุกแห่งทุกคนออกไปหมดเลยธรรมะของเราพูดจริงเราไม่ได้พูดแบบลูกคำๆไปหาเอาโน้นเอานี่นะเราก็เรียนมาจนเป็นมหานี่มหาวันนี้นั่นพัดมหาอวดซะบ้างที่วันนี้ขั้นมากันแล้วมาอยู่นี่หมดพระพุทธเจ้าพระกายปิโดพระกายปิโดถอดออกจากหัวใจพระพุทธเจ้านั่นแหละพระกายปิโดใหญ่อยู่ตรงนั้นออกไป 80,000 ที่ธรรมขันธ์ธรรมะพระพุทธเจ้า 80,000 ขันธ์นั่นเพียงพอประมาณแล้วออกเป็น3ปิโดพระวินัยปิโดสุตตันตปิโดพระพิธรรมปิโดออกกระจายมาให้เรียนเยอะปิโดในตู้ในหีบทุกวันนี้นะออกจากพระกายปิฎกใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากนั้นลองมากับพระกายปิฎกย่อมลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลายออกจากนี้ ออกจากนี้แม่นยำที่นี่นะเราที่เรียนมาผู้ที่ไปจดไปจำไปจารึกออกมานั้นเป็นคนมีกิเลสมีรูปคำมีสูงสูงต่ำต่ำถ้าจะไปถึงเกาะควรต้องการที่จะทำลายหลีกเกรงกิเลสเกรงกิเลสอ่านไปตามนั้นรู้ทันทีนะใครเป็นคนจดจารึกคำพีเหล่านี้มาอ่านดูก็รู้นะมันรู้ในจิตนี่แหละไม่อวดนะ ถ้าเป็นคนปุถุชนแต่งไปแล้วยังไงก็ต้องหลบหลีกมีสูงมีต่ำอยู่ในนั้นแหละถ้าเป็นถ้าอรหันต์แต่งจดออกมาแล้วผางเลยพุ่งเรียกว่าทำไม่มีสูงมีต่ำคงแน่วแล้วอันนี้ย่นเข้ามาหาธรรมภายในใจคงแน่วอย่างภาษาที่พูดกับพี่น้องทั้งหลายเทศทั่วประเทศไทยเวลานี้ภาษานี้เราไม่ได้มีนักตะก่อนนะการเทศนาว่าการที่จากการเรียนมานี่ก็เหมือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเทศเราก็เทศแบบนั้นมันก็เป็นไปตามนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาละมันหากเป็นไปตามที่ศึกษาแล้วเรียนมาก็ไปตามตำรับตำราอ่านไปรูปไปคำไปอย่างนั้นนะ เอาที่นี่พ่อย่นก็มาภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติรู้มากรู้น้อยมันจริงจังจริงจังเลยแม่นยำแม่นยำนะที่นี่ขึ้นทางนี้นะมากเขาจะอะไรแม่นยำแม่นสุดท้ายอยู่นี่หมดเลยพูดถ้ามันเต็มยศจะว่ามันอยู่ที่นี่หมดพอจะเทศอะไรอะไรนี้ออกจากนี้ทางนั้นทางนั้นไปเลยนี่แหละพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี้ถอดกิเลสออกหมดแล้วถอนกิเลสหมดเหลือแต่ธรรมล้วนๆออกจริงออกเป็นความจริงล้วนๆเลยที่สำนวนโวหารที่เทศแต่ก่อนตามตำรับตำรานั่นก็เทศหลบไปหลีกมาอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ภาษาธรรมเวลามันเป็นขึ้นมานี่ไปพูดอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละที่นี่มันจะเปลี่ยนโวหารนะพอเจอเขาตรงไหนเราจะไปหลีกไปพูดอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ขัดกับความจริงขัดกับความจริงมากน้อยลึกตื้นจากละเอียดของธรรมทั้งหลายเป็นยังไงจะหลีกไปไม่ได้นะที่นี่ก็ต้องออกตามนั้นตอนนั้นที่จำนวนโวหารมาให้โลกที่กินต่อสำนวนของกิเลสไพเราะพระพิงนั้นเลยสะเทือนใจนะเห็นทำไมท่านเทศอย่างนั้นทำไมท่านเทศอย่างนี้นี่คือความจริงของธรรมเราก็เรียนมาแล้วเทศก่อนก็เทศอย่างนั้นเวลามาเจอก็ธรรมะภายในนี้มันเป็นยังไงจะออกอย่างอื่นไม่ได้นะมันเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ในตัวเป็นอย่างนี้จึงต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ทีนี้เวลาออกสู่ภายนอกก็ดังที่เห็นนี่แหละเขาเล่าว่าหลวงตาบัวเทศเป็นขวานผ่าซากขวานผ่าซากแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้นี่ที่เป็นก็เป็นเพราะความจริงที่อยู่ในใจรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเวลาออกมาจะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ขัดกันขัดกันเป็นยังไงก็ต้องว่างั้นที่นี่ก็กลงไปกลงมาเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปให้เข้าใจยิ่งเป็นเทศธรรมะสูงไปหาสูงสุดยิ่งแล้วยิ่งคุ้งเลยจ้ะนะนี่เราธรรมะพระพุทธเจ้าลงในจริงในหัวใจแล้วไม่เคยหวั่นกับอะไรในโลกอันนี้ไม่มีสิ่งที่จะหวั่นจะไหวจะขยะขยะหรือจะขั้นข้ามไม่มีสามโลกธาตุนี่ครอบหมดเลยธรรมะสูงไปหมดจะไปเทศแล้วย่นออกมาจะไปเทศในสมาคมใดสูงต่ำขนาดไหนอย่างนี้ว่านี่สมาคมนี้สมาคมคนชั้นสูงชั้นนั้นชั้นนี้นี่ชั้นนั้นชั้นนี้ธรรมะครอบหมดแล้วนั่นมองดูว่าสมาคมนี้คนที่มาฟังนี้เป็นคนประเภทใดนี่ที่จะเอาผลจากการแสดงธรรมนะจะมาลงจุดนี้ไม่ได้ไปว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมคนชั้นสูงชั้นนั้นชั้นนี้อะไรไม่มีมีแต่กลุ่มนี้สมาคมนี้งานนี้คนจะได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามธรรมจะเป็นธรรมประเภทใดออกรับกันไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนมากก็เป็นกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปเสียนี่ก็อย่างนี้แล้วไม่ได้มีนะว่าสูงสูงต่ำต่ำอะไรไปกงไปกงมาตามเหตุตามผลถ้ามีแทรกอยู่ในผู้ปฏิบัติมีแทรกอยู่นั้นแทรกอยู่นั้นมากเขาธรรมะจะกลายเป็นแกงหม้อเล็กแทรกกันไปแทรกกันไปแทรกกันไปถ้ามีแต่ผู้ปฏิบัติล้วนๆเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติแล้วพุ่งเลยเจ้าไม่ต้องอันนั้นเทศยิ่งเทศง่ายไม่ใช่ตั้งใจพูดแกล้งพูดนะคือมันคล่องไปเลยมันพุ่งเลยนี่เราทำในใจเป็นอย่างนั้นนะแล้วมาเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้เราแน่ใจ 100% ไม่ผิดบอกงงๆเลยเพราะถอดหัวใจที่ถูกต้องแล้วโดยสมบูรณ์ถูกต้องแล้วยังมาเรียกว่าสมบูรณ์อีกนะออกไปบทใดบาทใดไม่เคยสงสัยว่าเทศตรงนั้นผิดไปพลาดไปไม่เคยมีออกสำเร็จรูปพอดีไปเลยตามขั้นของธรรมนี่เราทำพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ในครอบโลกธาตุในปฏิบัติแล้วนี่ทำที่จ้าอยู่ครอบโลกธาตุจะเข้ามาสัมผัสใจจะว่าขอเข้าสัมผัสใจแล้วใจจะตื่นตัวขึ้นมานะจะมีความรู้สึกแปลกๆจากอารมณ์มูดคูดทั้งหลายที่มันคุกเข้าอยู่ทั่วทุกตัวสัตว์อันนี้พวกมูดพวกคูดคือกิเลสทำแทรกเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเป็นธรรมโอสถเรียกว่าธรรมโอสถที่เลิศเลยแทรกเข้าไปปั๊บมันจะเป็นเครื่องตื่นใจทันทีตื่นใจเข้าไปแล้วก็ตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นเรื่อยไปเลยที่จนกระทั่งผลสุดท้ายมันตื่นมากกว่าขนาดที่ว่าที่ไม่กินไม่นอนเข้าไปแล้วพุ่งเลยมีจะให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวโทษภัยของวัฏจักรนี่มันมีมากขนาดไหนเต็มหัวใจคุณค่าแห่งความหลุดพ้นมีมากขนาดเต็มหัวใจด้วยกันเมื่อต่างอันต่างเต็มหัวใจแล้วจะพุ่งเลยทันทีอยู่ไม่ได้รอไม่ได้คอขาดไปเลยให้ถอยไม่ได้เลยนี่แหละธรรมประเภทที่จะล้างวัฏวนออกจากหัวใจการเกิดแก่ตายนอนตายทับกันนี้มีไหมต ายแล้วกี่ภพกี่ชาติไม่ใช่ภพเดียวชาติเดียวมนุษย์คนเดียวนะออกจากนี้ไปเป็นภพชาติของสัตว์อะไรๆประเภทต่างๆถ้าเจ้าใจของเราดวงเดียวนี่แหละมันแล้วแต่กรรมกรรมเป็นเครื่องชักจูงให้ไปถ้าการว่าทำกรรมดีกรรมดีก็ดึงขึ้นเลยถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วดึงเลยใครจะลบล้างเอาลบล้างไปเถอะนะลบล้างเจ้าของทำลายเจ้าของทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศลบล้างใครทำลายใครเทศส่งเสริมสัตว์โลกทำงานแล้วจะไปลบล้างความจริงของพระพุทธเจ้านี้ตายทั้งหมดจมเลยให้พากันจำนะทุกคนทุกคนเราเกิดมาในพุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีเคลื่อนคาดพุทธศาสนาสอนเป็นแถวเป็นแนววิธีการทุกอย่างทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับตลอดเช่นอย่างพระหน้าที่ของพระทำไงกฎของพระเป็นยังไงเรียบไปเลยนั่นกฎของพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนสุ่มสี่สุ่มห้าทำสุ่มสี่ห้าตามใจชอบนะสอนแล้วสอนตามหลักความจริงคือธรรมคือวินัยผู้ปฏิบัติก็ตามนั้นตามนั้นเช่นอย่างพระปฏิบัติยังไงเรื่องของพระหน้าที่ของพระข้อบังคับของพระกฎของพระปฏิบัติยังไงนี่ท่านมีแบบมีฉบับมาโดยลำดับพุทธศาสนาเป็นแบบเป็นฉบับทั้งภายนอกภายในไม่ได้ล้วนนะไม่ได้หลักลอยนะคงเป่งเป่งอย่างนั้นเวลามาปฏิบัติก็คงเป่งไปเข้าแล้วเข้าสู่ความจริงความจริงนี่เราก็ได้เทศสอนโลกมาในตอนที่ออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่เป็นเวลา7ปีนี่แหละนะเทศนี่เราเรียกว่าเทศไม่หยุดไม่หย่อนแล้วทางคำก็เป็นเออไอ้แน่ลืมแล้วว่าอะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ลืมปั๊บตัดขาดปุ๊บหายเงียบไม่ทราบว่าพูดอะไรมาแล้วตั้งต้นใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปเสียมันไม่ต่อกันอย่างนี้ทุกวันความจำเสียนะความจำตัดการพูดนี่จะให้เป็นแถวเป็นแนวเป็นยิ่งอุปมาอุปไมยครอบเหยียบเทียบแล้วหายเงียบเลยได้อันเดียวไปเลยแต่อุปมาชั้นใดอุปไมยชั้นนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้หลงลืมหมดพอพูดแล้วมันพุ่งไปเลยนี่ก็พูดถึงเรื่องธรรมะนี่อะไรนะที่เดี๋ยวพอพี่น้องทั้งหลายพอได้เข้าใจบ้างก็เนื่องจากการช่วยชาติคราวนี้แหละที่ว่าเอาละธรรมะคราวนี้จะเริ่มออกแหละนั่นโลกเขาไม่ได้คิดนะเราคิดคนเดียววัตถุรู้กันอย่างแจ้งขาวทั่วประเทศไทยว่าช่วยชาติก็คือช่วยด้านวัตถุที่ด้านวัตถุจะพาชาติให้ล่มจมความเห็นของโลกแต่ความเห็นของธรรมนี่ก็คือจิตใจที่ขาดธรรมทั้งหลายนั่นแหละจะพาให้ล่มจมขนสิ่งทั้งหลายพาล่มจมไปหมดเพราะจิตใจต่ำใช่ไม่รู้จักประมาณนี่แหละความจิตใจที่ต่ำซ้ำนี่แหละไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักมีเกณฑ์การอยู่การกินการใช้สอยทุกต่างๆจะไม่มีประมาณการมีประมาณคือธรรมแทรกเข้าไปอะไรพอดีพอดีอะไรควรอะไรไม่ควรเรื่องของธรรมจะแทรกเข้าแทรกเข้ารู้จักประมาณไอ้เรื่องนิสัยนี่เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเห็นอะไรคว้าภาพคว้าภาพความมาไปเลยนี่เราจะพาให้ล่มจมไปจากจิตใจอย่างนี้แล้วว่าวัตถุสมบัติเงินทองก็ของจะพาโลกให้ล่มจมอันนี้โลกเห็นอย่างภายตั้งแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นอะไรพาให้สิ่งเหล่านี้พาล่มจมหัวใจนั่นหัวใจมันล่มจมแล้วมันก็ลากสิ่งเหล่านี้ล่มจมก็ลากคนทั้งประเทศล่มจมให้พากันจำไว้นะการฟื้นฟูชาติก็วัตถุก็ฟื้นฟูขึ้นมาจิตใจก็ต้องฟื้นฟูขึ้นมาด้วยกันถ้าจิตใจฟื้นฟูมันจะเจริญขนาดไหนจมทั้งนั้นแหละถ้าจิตใจฟื้นฟูแล้วจะค่อยพยุงตัวขึ้นได้ขึ้นได้พากันจำเอานะคนเราเกิดมาใครไปจะเกิดกับกองบุญกองกุศลกองมรรคผลนิพพานมันก็เกิดมาจากท้องแม่เหมือนกันหมดจะรู้ภาษีภาษาอะไรก็ไปตามพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องเขาทำยังไงก็ทำติดกันไปติดกันไปจนกลายเป็นนิสัยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยนานเท่าไหร่ที่พอทำแทรกเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันจะค่อยเป็นเครื่องตื่นเนื้อตื่นตัวปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่องทำไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าขาดจะเมื่อไหร่แล้วไม่ได้เรื่องแล้วแม้แต่ประกอบความภาคเพียรสติธรรมเท่านั้นเป็นสำคัญขาดสติความเพียรไม่ก้าวแล้วจะเดินโยกจนขาหักมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าสติขาดถ้าสติไม่ขาดอยู่ไหนเป็นความเพียรหมดสติอยู่แล้วกิเลสไม่เกิดเมื่อมีสติอยู่มันจะเป็นคลื่นเท่าคลื่นทะเลก็ตามสติห้ามปุ๊บได้เลยสติเป็นสำคัญมากนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ไม่ยังจะเลวแหลกแหวกแนวไปอีกนะการช่วยชาติเก่านี้ก็เราก็ได้ผลพอประมาณสมัยเงินทองก็ได้พอประมาณแล้วอาจทำเวลานี้ก็กำลังกระจายเฉพาะวิทยุนี่กระจายไปทุกแห่งทุกหนตั้งวิทยุขึ้นคือมันทุกภาคแล้วมั้งเดี๋ยวนี้มีทุกภาคแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่มากกับน้อยต่างกันต่อไปจะค่อยๆกระจายออกไปธรรมะนี่เป็นของจริงออกที่ไหนไม่มีการจืดจางหรือจืดชื่อไม่มีกงเป่งกงเป่งอัดทำผู้มุ่งอัดมุ่งทำแล้วมันจะซึมซาบเข้าในใจทันทีแต่ว่าที่เราเทศนี้เรียกว่า เราเทศสดๆร้อนๆทอดออกมาจากหัวใจไปเทศทั้งหมดเลยแต่ก่อนเราก็เรียนมาอันนั้นหายไปหมดนะกลับมาอยู่นี้หมดเลยที่เราเรียนมาโน่นมานี่ตำราโน่นตำรานี่ไปโน่นไปนี่เรียนแต่ก่อนเทศต้องวิ่งแต่ตำราเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติเวลาเทศจิตไม่ได้เข้านะเทศจะวิ่งแต่ตำราคัมภีร์นั่นคัมภีร์นี่เอาภาษีนั่นมายกภาษียกแปลเข้าไปงูปลาไปงั้นแหละเข้าใจไหมล่ะนี่เวลาเรียนมันยังไม่ได้ของจริงมันก็เอาแต่ล่องตะลอยจับล่องตะลอยมานี่ของจริงของจริงอะไรก็ลอยมันกับตัวจริงมันต่างกันเข้าใจไหมนี่พอจับตัวได้แล้วลอยปล่อยหมดเหมือนเราตามรอยโคตามไปก็ตามรอยนี่แหละไปตัวนี้จะต้องไปถึงตัวโคตามรอยก็ไปถึงตัวโคแล้วปล่อยเลยนี่ตามตำหนักตำราตามก็ไปด้วยภาคปฏิบัติตามก็ไปพอถึงตัวจริงแล้วเรื่องตำรานั้นมาอยู่นี่แล้วมันมีตัวปล่อยเลยอย่างนั้นแหละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะก็เห็นมากพอสมควรแล้วนี่พอกะว่าเที่ยงครึ่งแล้วจะออกเดินทางไปเทศที่วัดอรัญวันโพธิ์ก็มาก็ค่ำเนี่ยคนมามากวันนี้มากมากเนี่ยโอวันนี้โอมัน8 โมงกำลัง8:04ยังไม่ถึงกำตะบันขึ้นเนี่ยเอียงไปแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาถึงมกราธันวามกรากลับขึ้นมาอีก6 เดือนคือมันเอียงไว้6 เดือนเอียงกลับมา6 เดือนวันนี้ก็มากคนมันก็ต้องเทศทุกวันเลยเต็มต้องเทศถ้ามีคนฉันแล้วไปเลยแน่มันต่างกันนะมันมีคนฉันแล้วไปเลยอยู่ในป่าในเขาคนภาวนาล้วนๆไม่มีคนนะไม่มีจะบิณฑบาตที่ก็มาฉันกลางทางบิณฑบาตบ้านเขาต้อง4-5 หลังคาเรือนเขาใส่มาให้แล้วมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่พอมาถึงกลางทางหินดานหินลาดแล้วมีแอ่งน้ำมาก็มาฉันนั่นพอฉันเสร็จแล้วก็อาหารที่เสร็จแล้วเอาไปวางไว้ตามป่ากระรอกกระแตมีเยอะนะเอาไปไว้เป็นจุดกันจุดกระรอกกระแตมาจุดล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพาบาตรขึ้นเขาเลยเงียบ
4: แม่ชีตุลินเกียรติวงศ์นางต๋อขอบคุณเกียรติวงศ์ญาติพี่น้องน้อมถวายทองคำหนัก10 บาทครับ
0: โอ้ไหนล่ะ
4: นี่ครับนี่ครับ
0: ไหน
4: นี่ฮะ
0: โอ้นี่ท่อพอใจ10 บาทก็ที่นี่เท่าไรบวกกันแล้วเป็นเท่าไรฮะ
5: 15 บาท
0: เหรอพอใจ
4: ร่วมสร้างเจดีย์วัดอโศก10,000 บาทครับ
0: อยู่ไหนล่ะท่านก็จ้างให้แยกทันทีนะ
4: ก็ได้แยก
0: อันไหนจริงสร้างวัดสองให้แยกทันที
4: ส่งให้อาจารย์มันออนไปแล้วครับ
0: เหรอ
4: ครับ
0: เจ้าหน้าที่คือว่าอะไรเป็นทางไหนทางไหนให้แยกกันพอจากนั้นแล้วเราไม่ได้เรื่องลืมแล้วไปไหนเรากินเองก็มันไม่รู้นี่เข้าใจไหมเพราะอาจารย์บอกรีบแยกอะไรไปทางไหนเป็นทางวิทยุจังหวัดไหนยังไงให้แยกทันทีนู่นกำลังมาอีกแล้วอันนั้นไม่แยกนั่นเอามาเถอะอันนั้นไม่แยกเอามาเถอะรวบบุญบุญได้นะไม่ทราบเขาจะแยกหรือไม่แยกถ้าเขาว่าจะแยกก็ได้เราแยกกันทีนะตั้งที่ว่าไม่แยกพูดสนุกไปงั้น
1: ต้องการคำ
0: ฮะ
1: ต้องคำวันนี
0: ้ต้องคำวันนี้ได้20 บาท50 ตังค์นะนู่นเห็นไหมวันนี้ทองคำเราตั้ง20 บาท50 ตังค์นี่แหละน้ำไหลซึมค่อยไหลเข้ามาเราตายแล้วพี่น้องลูกหลานไทยเราก็จะอบอุ่นเราหาให้พี่น้องลูกหลานไทยเรานะ เขาไม่ได้หาให้เราดีดดิ้นนี่เพื่อชาติไทยของเราพยายามพยุงพยุงให้มีฐานะพออยู่พอเป็นไปมองดูหน้าเขาหน้าเราเต็มหูเต็มตานะไม่ได้มองดูแบบมองสองหลิงเคยไม่มองสองหลิงแล้วมองเขาเต็มหน้าไม่ได้เรามันอาภัพเข้าใจไหมมองแค่สองหลิงถ้าตาก็หลับคือมองสองตาไม่ได้ต้องหลับตาหลับตาให้มองเรียวแบบสองหลิงที่เราพยายามค้นขวายหามาอย่างนี้แล้วหนุนขึ้นหนุนขึ้นมองคนกับสองตาเลยเข้าใจไหมหน้าเขาหน้าเราสม่ำเสมอมีหน้ามีตาเสมอกันหมดนี่เราก็ฐานะของเราเป็นไงถึงจะเป็นเมืองน้อยก็ตามเมืองน้อยก็เต็มที่ของเมืองน้อยสมศักดิ์ศรีของเมืองน้อยเมืองใหญ่สมเพียงไงมองกันได้นั่นเด็กก็เต็มคนผู้ใหญ่ก็เต็มคนมองดูกันได้นั่นอันนี้เมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่ก็ตามต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีด้วยคุณสมบัติอยู่ในภายในประเทศของตัวเองแล้วมองกันได้เนี่ยเราหาไว้เราคิดหมดนะไปมองเขาอย่ามองแบบมองสองหลิงไม่ได้นะมองเขาพวกนี้มันจะเป็นบ้านแล้วนี่ก็ต้องมีความเปรียบเทียบไปที่ใจไหนล่ะไม่เปรียบเทียบไม่ได้นะไปมองที่ไหนมองเขารับตามพวกบ้าพวกตาเดียวพวกตาเดียวเขาเอกตาเดียวประเภทชาติไทยเราด้วยใช่ไม่ได้นะต้องเอกต้องมีใครสู้หนึ่งไม่มีสองอันนี้เอกตาเดียวถ้าตานี่บอดไปหมดเลยบอดเลยเข้าใจเนอะต้องเอาให้ดีนะอันนี้แหละช่วยชาติไทยจึงได้ประเดี๋ยวไปน้องไหนเราคิดหมดนะไม่ใช่มาพูดเฉยๆคิดเรียบร้อยทุกอย่างหน้าเขาหน้าเราชาติเขาชาติเราเรื่องทำเป็นทำเรื่องโลกเป็นโลกแยกมาเป็นโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมาเป็นชาติท่านวรรณะเป็นฐานะสูงต่ำก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำแล้วเรียบเลยไม่มีปัญหานี่เราอยู่ในโลกลูกหลานไทยเราก็อยู่ในโลกอยู่กับเขาเหมือนเขาต้องให้มองหน้ากันได้ด้วยฐานะตามกำลังของตนนี่แหละจึงได้อุตส่าห์พยายามขวนขวายหามาเช่นอย่างเมืองไหนที่มีทองคำน้อยหรือไม่มีทองคำเงินมีค่าเมื่อไหร่ไม่มีนะนี่เงินไทยเราก็เวลานี้ก็เท่าไรพี่ฝรั่งมันเกินไป42เหรอ
2: 42ครับตอนนี
0: ้42แต่ก่อนมันฟาดขึ้นถึง56บาทนี่แหละที่เราล้องโกงนะนี่มันเลย50ตังค์ไปแล้วนะเนี่ยเมืองไทยเรานะวะมันขาด50ตังค์ก็ว่าขาดเต็มที่แล้วไม่เต็มบาทมาขาด50ตังค์ก็ยังว่าขาดที่เราฟาด56เมืองไทยเรา40ตังค์ใช้ได้ยังไงเนี่ยนี่แหละก็เอาใหญ่ตรงนี้แล้วนะจึงดีดขึ้นดีดขึ้นเดี๋ยวนี้ของเขาก็42ลงมาจาก56มาอยู่42อยู่ตรงนี้แล้วนี่พอฟัดพอเบี่ยงกันก็เพราะเรามีสมบัติของเราหนุนกันคัดค้านต้านทานกันไว้เขาสูงขึ้นจับหางมาดึงลงเข้าใจไหมไม่ให้มันขึ้นมากนักเราจับหางมาดึงลงฝรั่งมันก็มีหางเหมือนกันนะทำไมไม่มีหางตั้งแต่หมาเรายังมีหางไอ้หลังไม่มีหางแสดงว่าเลวสู้หมาเราไม่ได้นั่นมันต้องเอาอย่างนั้นสิเอาละนะพูดไปพวกนี้อ้าปากไปงับเอาละบ่งับปากเอาใหญ่บ่เมายังมาอีกเนี่ยเอาอีกแล้วจะได้อ้าปากอีกแล้วเราก็ดีมาโน่นอ่ะจะซื้อโรงที่สามเลยเนี่ยนี่ไปโรงที่สามหรือไปอะไรถ้าไปให้จัดกันดี
3: คณะเรือกับน้องถวายเพ
0: ื่
3: อก่อสร้างพระตุตังค์เจดีย์เจ้าค่ะ
0: เจดีย์
3: เจ้าค่ะ
0: 27,000
3: กว่าบาท
0: เอาไปเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะแยกเลยเจดีย์วัดโสกดาอยู่ในโฮกเหมือนกันนะโฮกของเราบอกแล้วเรียบร้อยแล้วเราได้พิจารณาเรียบร้อยในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษสดๆร้อนๆเหมือนครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาตั้งสร้างเจดีย์ทุดง13ข่าวนี้เนี่ยโดยที่ท่านจันทร์ลีท่านเป็นต้นเหตุที่เริ่มขึ้นมาเป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมากที่เจดีย์นั้นท่านรู้ทุกทมเราซ่อมแซมใหม่ให้ตกลงกันกับท่านทองเราเป็นหัวคิดว่างั้นเถอะนะเราจะพยายามรัตนาพระธาตุของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นลงมาแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่เวลาท่านล่วงไปแล้วอธิมท่านกลายเป็นพระธาตุน้อยเมื่อไหร่รวมแล้วไม่ต่ำกว่า20องค์รวมไปหมดนะที่ ที่ล่วงไปท่านล่วงไปแล้วอัตถิกายมาธาตุกายมาธาตุนั่นคือพระอรหันต์แต่ละองค์โลกในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้เสมอกันหมดเข้าใจทีนี้เราจะยกเจดีย์นี้ขึ้นเพื่ออาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้ามารวมอยู่ในเจดีย์นี้แล้วได้กราบไหว้บูชาศักดิ์สิทธิ์พิเศษในภาคกลางเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเจดีย์ของพระอรหันต์ชุดปัจจุบันสดๆร้อนๆเข้าใจไหมนี่ให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเราจึงพยายามหนุนบอกท่านทองเลยว่าเอาเลยหน้าทองหน้าว่างานไม่หยุดชะงักนะว่าเอาเงินมีขาดใกล้ขาดเราบอกงั้นละเราจะไปหาตีกระเป๋าแล้วก็ว่าลูกศิษย์เรามีเยอะเราบอกนี่เราตีได้ทุกกระเป๋าเลยเขาใช่ไหมเราตีได้ทุกกระเป๋าแล้วเอาอย่าให้ขาดนะว่างานหยุดชะงักเพราะมีเงินไม่ได้นะเอาเลยว่ากระเป๋าลูกศิษย์เรามีเยอะเราตีกระเป๋าไหนไม่ได้ห้าต้องได้สิบเข้าใจไหมเอาทั้งนั้นละเอานี่แยกทันทีนะเอาไปเลยคืออันนี้ไปทางเจดีย์
6: คร
0: ับ
6: เจด
0: ี
6: ย์คร
0: ับ
6: เจดีย์ครับผมเจดีย์ครับเดี๋ยวจะไปทางหาดครับผมแยกเจดีย์วัดอโศกครับ
0: น่ะให้ไปเจดีย์วัดอโศกทุกบาททุกตังค์อันนี้นะไปเลยเพราะนั่นก็อยู่ในหัวอกของเราเหมือนกันอยู่ที่ไหนในหัวอกของเรา
7: หลวงตาจิ๋วหลวงพ่อสามก็เจดีย์น้ำหลวงพ่อ
0: เออไปเอาไปเดี๋ยวนี้ไปตามกันไปให้ทันนะเดี๋ยวมันจะอะไรจะเอาไปกินหมดมันจะไม่เข้าดีไปเข้าทางอื่นไงมันต้องรีบเร่งดิเสร็จแล้วนะเอากล้องปลากระป๋าอย่ามายุ่งนะเมื่อวานนี้ขนาดไปถ่ายกล้องผู้หญิงคนเดียวอยู่เงียบๆลุกขึ้นถ่ายกล้องมาเราสะดุดตาคึกสะดุดใจคึกแต่ไม่ว่าอะไรครั้งแรกนะแล้วก็รู้บอดูชัดเจนไม่นานสงบเงียบผู้หญิงคนนั้นแล้วปุ๊บมาถ่ายอีกถ่ายไปแล้วคนเก่านะถ่ายคราวที่สองนี่ก็เปรี้ยงเลยเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแล้วเพราะดูที่แรกสะดุดแล้วดูแล้วนิ่งไว้ก่อนยังไม่ว่าพอครั้งที่สองคนเก่าออกมาอย่างผ่านผลคราวนี้ก็โจรทะยานถ่ายกันเลย มันก็ลาบปันปังเนี่ยเห็นไหมล่ะทำกิเลสหนาทำจะบางไม่ได้กิเลสหนักทำจะเบาไม่ได้มันต้องลาบปันปังไม่งั้นแก้กันไม่ตกหมดแล้วนะยังไม่หมดเอามาเราจะรีบให้พรแล้วให้รีบเอามาด้วยนะ
8: ย
0: ัง
8: ไม่หมดเจ้าค่ะ
0: อยู่ไหนเอามาพ่อใจเอามา
8: บูชาธรรมเจ้าค
0: ่
8: ะ
0: มาเถอะมาเถอะนี่จะ 9:00 นแล้วเสร็จแล้วสิก็จะเลิกก็เลิกได้แล้วนี่เวลาขึ้นเวทีอย่างนี้ได้ทุกแบบพอออกจากเวทีไปแล้วใครมายุ่งย่ามอะไรนะแล้วออกมามาเรียนใส่อ้วไปเลยเฉยเลยนั่นวิชาหนึ่งเข้าใจไหมนี่วิชาหนึ่งนั่นวิชาหนึ่งก็ลงเวทีมาแล้วใครไปยุ่งไม่ได้นะอย่างเราออกมาที่ลุ่มไปเฉยไม่พูดไม่จาอะไรหลงตาเฉยนี่เป็นวิชาหนึ่งนะเฉยทั้งนั้นแหละหูหนวกตาบอดลุงอยู่สองฝ้าตาหลงตาอย่างนั้นหลงตานี่เฉยนี่วิชาหนึ่งวิชาหนึ่งก็ว่าเฉยว่าก็ไปเลยนั่นมันหลายชั้นนะหลายวิชาวิชาหากินหลายวิชางัดออกงัดออกเรื่อยวิชาว่าคุณแม่พูดว่าใครอะแม่บ้านเหรอแม่บ้านนี่อะไรนี่อะให้กันทะเลาะกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้แล้วก็ทะเลาะกันไม่ได้ทั้งสองไม่ทะเลาะกันใครคนมากเต็มข้างหลังเลยข้างหลังก็แน่ข้างหน้าก็มากบางทีมีขึ้นก็แค่ขี้ก็ว่างี้ไปเกิดตัวอะไรนี่ว่าอะไรนี่ว่าของอายุหกก็ไปว่าโครงงานจบอาม่าละแม่ของร้านสีทำโรงแรมสีก็แกงอ่ะมันพี่อยู่หกแค่ตัวโคเขาไปเป็นประธานเขาดูมันไปเจอเนี้ยแต่เราแหละเราก็ว่าจะเปิดสปาอะไรว่าอย่างนั้นมันพี่อยู่หกเอ๊ยืนแล้วฮะเขาบอกนะคือวงคุณน่าจะเป็นตั้งแต่บ่ายโมงไปอ่ะบ่ายโมงสองโมงมันกลับมาก็ถามก็เรียนก็ น้ำก็ลงมาไม่มากน้ำไงน้ำน้ำห้วยบักแข้งกำลังไหลมาผ่านตัวกลางเมืองอุดรนี่เขาเรียกห้วยหมักแข้งที่จะผ่านง่าวันผ่านมันผ่านไปตัวกลางเมืองอุดรนะเขาเรียกห้วยหมักแข้งมากไม่มากนะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกเข้าคืนจ้ะนะ
8: คร
0: ับตลอดคืนก็ตกคือเข้าไปเดินก็มีมันยึกยักยึกยักนิดหน่อยเถยเลยห่มผ้าไปเลยมันพอเหมือนกับว่าไอ้โค่นสีอ่ะมันลงมาบ้างเราก็เลยไม่สนใจห่มผ้าเลยร่มก็ไม่มีจนกระทั่งสว่างก็ไม่มีน้ำเกลียววะเออของเราที่จะไปในวัดของเราอยู่คงไม่น้อยกว่า2ขันธ์ยกวัดนะ
8: คร
0: ับ แล้วอย่างวัดนี้สร้างอยู่3ขันธ์อันหนึ่งใจฝังลงไปไปตรงผืนผูกหรือมันยังอยู่2ขันธ์ขันธ์หนึ่งเราก็ยังอีกขันธ์หนึ่งก็ยังยังอยู่ครับเราไม่มีรถไปรถของวัดนะไปแล้วไปแล้วยังฟังเพื่อ
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ทั้งกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจการภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคือกำกับที่ลมเพื่อไม่ให้หลงคำว่าพุทโธเพื่อไม่ให้จิตคิดไปในที่ต่างๆมีสามอย่างที่จะให้ใจเรานึกเราจะเริญอยู่ได้ก็คือหนึ่งการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนี้เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้หลงลืมแล้วเราจะได้ธรรมะคำสอนในนั้นจะได้ไปฝึกจิตใจของตนให้สงบระงับในเวลาต่อไปถ้าเราฟังอย่างเดียวจิตใจเราไม่ไปทางอื่นก็ให้ถือว่าเหมือนกับนึกพุทโธหรือตามลำพังนี้เราฟังอยู่จิตมันยังแส่สายไปในที่ต่างๆท่านก็ให้นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อนึกเอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภายในจิตพร้อมกับอานาปานลมหายใจทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นอุบายมัดจิตใจของเราให้อยู่ภายในเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลารวมจิตใจเข้ามาไม่ใช่ส่งแสสายไปตามอำนาจแห่งความฟุ้งซ่านในจิตใจของตนให้ถือว่าปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าเอาใจโยในกายโยภายในตัวเราภายในหนังหุ้มอยู่นี่แหละพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโยก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาจะมีอารมณ์ใดที่จะมาดึงดูดให้จิตใจคิดไปทางอื่นไม่เอาละทิ้งไม่ต้องตามใจกิเลสอันนั้นที่ท่านให้นึกโยทุกลมหายใจก็เพื่อเป็นที่สังเกตว่าลมเข้าออกนั้นใครเป็นผู้รู้จักเมื่อนึกพุทโธพุทโธอยู่ใครเป็นผู้มานึกพุทโธนั้นเมื่อเราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงใครเป็นผู้มาได้ยินนี่เมื่อรวมความแล้วก็คือว่าจิตดวงเดียวนี่แหละในตัวคนเราจิตดวงที่มีความรู้อยู่ตัวนี้เป็นตัวยั่งยืนดวงนี้เป็นตัวยั่งยืนอยู่แล้วก็มีจิตสังขารจิตเสวยเวทนาจิตสัญญาความจำหมายจิตวิญญาณคือกระทบอะไรก็มีความรู้ตามอาการที่กระทบนั้นเมื่อเกิดความคิดนึกแล้วธรรมดาจิตมันแส่สายไปรับเอาอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจมาไว้ในจิตมาคิดมานึกเป็นอารมณ์อยู่ท่านจึงให้ละอารมณ์นั้นให้มันมีอารมณ์เดียว และให้โยภายในตัวภายในกายนี้ไม่ต้องให้มันออกไปภายนอกถ้าออกไปภายนอกมันกว้างออกไปไกลออกไปไม่สามารถที่จะรวมจิตใจเข้ามาได้คือให้ใจนึกอยู่เจริญอยู่ในพุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีให้ใจมาอยู่จุดเดียวจุดรวมเนี่ยจุดรวมจุดสงบอาการ32อาการกรรมฐาน5ตาจากรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่ท่านให้ชื่อว่ากรรมฐาน5อย่างกรรมฐาน5ข้อกรรมฐาน5ข้อนี้เรียกว่าเป็นของเห็นได้ด้วยตาแต่ต้องได้ด้วยมือของตัวเองจะว่าไม่เห็นไม่ได้เราต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตะโจหนังมังสังเนื้อนาฮาลูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกตลอดไปจนธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดเรานี่ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นถ้านึกอยู่ในอาการ32นี่แหละที่ว่าภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่นึกอยู่พิจารณาอยู่ให้เห็นว่าเป็นของไม่งามเมื่อแตกดับทำลายก็เปื่อยเน่าพุพังแม้ยังไม่แตกไม่ตายแหละยังอยู่ดีสบายอยู่เวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาเวลาบริโภคอาหารดื่มน้ำอะไรต่อมีอะไรก็ต้องกำหนดพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เราเห็นอยู่ว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่สวยไม่งามอย่าได้ประมาทต้องกำหนดพิจารณาเรื่องของกายเรื่องของจิตให้ได้เรื่องของกายนี้เขาไม่ว่าอะไรมันตั้งอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้าจิตเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเราจะกำหนดพิจารณาแบบไหนอย่างไรร่างกายเขาไม่ว่าจะกำหนดปฏิกูลโสโครกเขาก็ยอมให้กำหนดเขาไม่ขัดขืนจะกำหนดว่าธาตุดินมีอะไรบ้างธาตุน้ำมีอะไรบ้างธาตุไฟธาตุลมมีกี่อย่างเขาก็ยอมให้พิจารณาเพราะเขาไม่มีจิตใจแต่ว่าจิตใจมาอาศัยธาตุเหล่านี้อยู่จิตใจหลงอันนี้ก็เลยมายึดมั่นถือมั่นไม่กำหนดพิจารณาแต่รู้จักใช้รูปร่างกายนี้ไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของผู้มาอาศัยแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาจนกระทั่งบางคนบางเรื่องบางราวก็พาร่างกายสังขารอันนี้แหละให้ไปทำชั่วเสียหายต่างๆเรียกว่าทำบาปหรือพาไปจนกระทั่งเกิดอุปัทวเหตุเกิดภัยอันตรายขึ้นในรูปร่างกายซึ่งรูปร่างกายเขาไม่รู้อะไรแต่จิตใจหลงภายในพาไปเมื่อพาไปก็เกิดวิบัติขัดสนเกิดทุกข์จนถึงขั้นตายก็มีเรานี่ไม่ใช่ว่ารูปมันไปจิตนั่นแหละจิตหลงมันพาไปเมื่อจิตหลงพาไปจนเกิดพิบัติให้รูปร่างกายนี่แตกตายไปก็นับไม่ถ้วนจึงจำเป็นต้องฝึกหัดจิตใจให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานขึ้นมาภายในจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบด้วยการมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงหรือว่ากำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจเจตใจมันจะได้ถอนกิเลสความโกรธถอนกิเลสความโลภถอนกิเลสความหลงออกไป คนเรานี้ถ้าไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ทำใจให้สงบมีแต่ปล่อยจิตฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสในหัวใจมันมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตมันไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้มันก็พาไปในทางที่ไม่รู้นั่นเวลาภาวนาจึงเป็นเวลาตั้งใจสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบจิตก็คือจิตดวงผู้รู้ภาวนาพุทโธอยู่ที่ไหนก็รวมลงไปที่นั้นไม่ให้จิตประมาทเล่นเล่อเผลอเลอคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสตลอดวันตลอดคืนไม่มีความสงบตั้งมั่นในหัวใจทีนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานามันก็บังเกิดมีขึ้นในจิตใจของมนุษย์คนเราอำนาจของโมโหโทโสอำนาจของโทสะจริตกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาแทนที่จะทำความดีให้กายวาจาจิตของตนไปในทํานองครองธรรมก็เลยพากายวาจาจิตอันนี้แหละไปในทางที่เป็นบาปทำบาปทางกายพูดบาปทางวาจาคิดบาปทางจิตแทนที่จะเอาจิตใจนั่นแหละมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นก็ไม่นำพาเมื่อไม่นำพาก็ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจเย็ดใจของผู้ปฏิบัติภาวนาก็เต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความหลงมัวเมารวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจของตนไม่ได้ผลที่สุดจิตอันนี้ก็หลงไหลไปแต่เรื่องภายนอกไม่รวมจิตใจเข้ามาภายในบัดนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตใจเข้ามาให้ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราจะพิจารณาอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะกำหนดก้อนอสุภกรรมฐานก็เห็นแจ้งไปทุกอย่างทุกประการหรือจะกำหนดสิ่งที่มันให้ทุกข์ให้โทษอยู่ในรูปนามกายใจนี่ก็ได้ทั้งนั้นเมื่อจิตดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นได้ก็จะเห็นแจ้งเองว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเรานี่จิตที่หลงมันเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่แท้ที่จริงรูปนามกายใจอันนี้นั้นมันไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรประการใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้มีมรณะความตายคอยสกัดกั้นอยู่เสมอคอยทำลายเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปนามตัวตนแล้วก็มีสิ่งที่คอยทำลายคอยจะแตกจะดับอยู่คนเราจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยการดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาความสุขความสะดวกให้แก่เนื้อหนังมังสังอันนี้อยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายส่วนที่จะมาปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระงับนี้มีน้อยเต็มทีหรือบางคนก็ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่สนใจไม่รวมจิตใจของตนเข้ามาให้สงบระงับก็ยิ่งมืดดำต่อไปด้วยอำนาจกิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ทำลายตัวเองด้วยทำลายบุคคลผู้อื่นด้วยความโลภเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดกิเลสความโลภนั้นมันก็ทำลายตัวเองทำลายบุคคลผู้อื่นกิเลสความหลงในจิตใจนี่แหละเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วก็ทำตัวเองให้ลุ่มหลงมัวเมาเท่านี้ยังไม่พอยังจะทำให้ผู้อื่นคนอื่นสัตว์อื่นได้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยจิต โมหะจิตอวิชชาอันนั้นเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาเมื่อใดเวลาใดเราต้องตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณากายกตาสติกรรมฐานธาตุดินมีกี่อย่างธาตุน้ำมีกี่อย่างธาตุไฟธาตุลมมีกี่อันกี่อย่างก็ให้นับอ่านกำหนดพิจารณาให้ใจมาสงบตั้งมั่นถ้าจิตนี้ไม่ตั้งมั่นเสียก่อนความลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนามันก็ไม่หมดไปไม่สิ้นไปเพราะจิตมันไม่เห็นแจ้งด้วยปัจจัตตังจำข้อจิตของตัวเองเมื่อสิ่งใดมันยังไม่เห็นจริงเห็นแจ้งภายในจิตมันก็ติดอยู่นั่นคล้องอยู่นั่นหลงอยู่อย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้นในขณะที่เรานั่งภาวนาไม่ว่าครั้งใดคราวใดก็ให้สังเกตว่าจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ที่ไหนก็รู้ที่ไหนก็มีอยู่ที่นั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตทุกเวลาแต่เมื่อเราไม่ตั้งใจภาวนาเพียรเพ่งดูมันก็เลยเลื่อนหลงไหลปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหามาทับถมจิตใจของตนตลอดเวลาท่านมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี่แหละจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังในการนั่งภาวนาอันนั่งทางกายนั้นใครก็นั่งได้แต่ว่านั่งทางจิตนะให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตมีสติให้จิตมีสมาธิให้จิตมีปัญญาความรอบโลในกองสังขารนี่แหละมันยากอยู่หน่อยคือสิ่งทั้งหลายรูปนามกายใจตัวตนคนเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่แต่ว่าจิตอวิชชาตัณหานี่ก็มาเห็นไปอีกแบบหนึ่งเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงแท้แน่นอนหารู้ไม่ว่าจิตหลงนั้นมันไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนท่านจึงสอนให้ละให้วางทำใจให้สงบตั้งมั่นให้จิตใจเย็นสบายเป็นสุขอยู่ในใจไม่ให้ใจออกไปภายนอกสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์

เรียกเป็นอาหารก็เรียกว่าอาหารละเอียดอาหารลมอาหารอากาศนี่กินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่หมดไม่สิ้นชีวิตก็ทรงอยู่ได้ถ้าลองหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดคนเราทุกคนก็ตายทุกคนนั่นแหละเพราะว่าถ้าขาดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดตายแน่ๆขาดอาหารยังจะไปหลายวันขาดดื่มน้ำไม่มีน้ำบริดื่มก็อาจจะนานหน่อยแต่ขาดลมหายใจนี่ไม่ได้ช่วงระยะที่หายใจเท่านั้นตายแล้วไม่เหลือเหตุนั้นลมหายใจนี่จึงเป็นอาหารที่เรียกว่านอนหลับก็ต้องกินอาหารลมอยู่ตื่นอยู่ก็กินอาหารลมอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดอานาปานลมหายใจนี่แหละจนพระองค์ตั้งจิตตั้งใจได้สงบระงับลงไปได้ด้วยการนึกถึงลมหายใจเอาลมหายใจมัดจิตใจของพระองค์จนอยู่หรือว่าโยหรือเรียกว่าโยด้วยในกำมือของพระองค์อย่าคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นไม่ได้พระองค์บังคับบัญชาได้จิตใจจึงได้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วจะพิจารณารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลภายนอกภายในพิจารณาอะไรก็ลงสู่หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทุกอย่างความหลงก็ไม่มีมีแต่ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายก็ไม่มีเพราะพระองค์รู้ว่ายังไงเสียมันก็ต้องตายไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเมื่อนมไม่ตายเมื่อนมแก่ชราแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่ตายมีใครในโลกไม่ตายไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาภายในจิตใจของตนให้ได้อย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นท่านภาวนาแล้วก็เผื่อเราไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัติภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบหรือพิจารณากายพิจารณาใจของตัวเองนี่ไม่มีผู้อื่นจะมาพิจารณาแทนให้ได้มันเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นธรรมภายในไม่ใช่ธรรมภายนอกพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีทางอยู่ที่ตักเตือนแสดงตรัสพระธรรมเทศนาสอนบอกให้เมื่อสอนแล้วบอกให้แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในกิเลสความโกรธเอากิเลสความโกรธไว้ในตัวในใจเอากิเลสความโลภราคะตัณหาไว้ในใจในตัวเอากิเลสโมหะไว้ในใจในตัวความทุกข์ความเดือดร้อนก็เป็นไฟมรรคลุกขึ้นไหม้จิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะไม่ได้กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันก็ไม่รู้จักปล่อยวางมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่จบไม่สิ้นไม่สงบระงับรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าจิตมาสงบระงับรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆแล้วทุกคนจิตใจก็จะได้ใจสบายใจไม่มีความทุกข์ใจรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เกิดมามันแก่ชราอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วมันต้องมีความเจ็บไข้ได้พยาธิอย่างนี้เกิดมาแล้วต้องมีความตายอย่างนี้จิตใจจะได้ตั้งโยในภาวนาจิตประมาทมัวเมาเหล่านั้นมันจะได้หายไปจิตใจที่รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมก็จะปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้การปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนเท่านั้นเมื่อสอนแล้ว

0: เตือนแล้วสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติละกิเลสความโกรธโลภหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปด้วยสติปัญญาของตัวเองส่วนพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนเราก็เอามาแก้ไขจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะหลงไหลฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจใจคนเรานั้นมันสุดแท้แต่ตัวเราเองนำพาไปไหนมันก็ไปอย่างพบนี้ชาตินี้เราพบก่อนชาติก่อนเราก็ตายแล้วเป็นคนก็ตายจากคนจึงมาเกิดพบนี้ชาตินี้เมื่อเกิดในภพนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอีกจิตใจหลงอันนี้ก็จะพามาเกิดมาหลงมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราก็จะเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้เวลานั่งภาวนาเป็นเวลาปฏิบัติทำกรรมฐานให้จิตใจของเรากล้าหาญเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอย่ามายึดเอาแค่สมมตินิยมของโลกโลกเขาสมมติว่าอย่างไรจิตใจอย่าได้มาหลงไปตามสมมติโลกโลกเขาสมมติมาอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจะต้องรู้เท่ารู้ทันรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางอย่ามายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราอะไรเป็นตัวตนของเราในรูปนามกายใจนี้ดูให้ดีจะเห็นว่าร่างกายสังขารนี่มันไม่ใช่ของใครมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่อย่างนี้เองเมื่อผู้ใดเอามายิบยกมาพินิจพิจารณาสอนใจของตนให้สงบตั้งมั่นจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของตนได้นั่นแหละจึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่ใช่อยู่ในหีบในตู้ในพับในลานความจริงมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตตัวตนเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่เราไม่กำหนดพิจารณาก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจหลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้เราเตือนใจของเราทุกขณะทุกเวลาว่าความตายมันมีอยู่ทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทมัวเมาบุคคลใดประมาทมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปตามอำนาจกิเลสผลที่สุดบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจทำความเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่หมดไปสิ้นไปก็อย่าถอยความเพียรให้มีความเพียรมีความบากบั่นพยายามอยู่ในหัวใจของตนของตนว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในจิตในใจของเราขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นั้นมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นภายในกายหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละไม่ว่าเราจะเอามือแตะต้องที่ไหนก็รู้สึกว่ามีจิตใจอยู่ในที่นั้นทั้งนั้นเมื่อจิตใจมีอยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่ามัวไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่มีที่จะพบเห็นได้ท่านให้ทวนกระแสเข้ามารวมจิตรวมใจเข้ามาดูนอกไม่เอาให้ดูในอยู่นอกไม่เอาให้อยู่ในเรียกว่าอยู่ในใจอยู่ในสมาธิอยู่ในภาวนาอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจมันเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรานึกพุทโธให้มันเต็มที่ความโกรธก็ดับไปความโลภมันก็ดับไปความหลงก็ดับไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ก่อนที่จะให้ศีลแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายหลวงตาขอเตือนและให้เป็นหลักใจต่อในการต่อไปด้วยประเทศไทยเราเวลานี้ส่วนมากถือพุทธศาสนาเพียงศักดิ์แต่ประเพณีเช่นรับศีลไปอย่างนี้ก็รับจริงมะยังพันเตไปงานไหนก็มีแต่มะยังพันเตมะยังพันเตแต่เวลารับไปแล้วเอาศีลนั่นไปเผาแหลกหมดเลยมันกลายเป็นศูนย์ไปหมดไม่ค่อยมีศีลติดเนื้อติดตัวมีแต่ลมปากผู้ให้ก็นะโมตัสสะให้แล้วผู้รับศีลนี่ก็เหมือนการปานาติปาตาเวไม่ทราบว่าปานานั้นเป็นอย่างไรอธินาเป็นอย่างไรไม่เคยรักษาไม่เคยสนใจกาเมสุมิจฉาจารเวลานี้กำลังตีตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เคยเห็นใครมีความสนใจแต่อย่างใดที่จะรักษาเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและครอบครัวมุสานี่การโกหกพกลมนี้ไม่มีใครเกินชาวพุทธเราสุราก็เหมือนกันเป็นบ้าสุรากันทั้งประเทศไม่มีใครที่จะเป็นผู้มีสมบัติผู้ดีเห็นตัวของตัวมีคุณค่ายิ่งกว่าสุราเลยสุราและมีคุณค่ายิ่งกว่าคนทั้งคนเลยกลายเป็นบ้าสุราไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเวลาอาราธนารับศีลหลวงตาจึงไม่อยากจะให้ศีลให้เอาเจตนาวิรัติตามความถนัดใจโดยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะคือเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วเจตนาวิรัติภายในใจดีกว่าที่จะมามะยังพันเตมะยังพันเตรับไปแล้วไม่รักษาเอาศีลกลายไปเผาไฟให้กลายเป็นศูนย์ไปหมดนี่มากมายประเพณีของชาวไทยเรารักษาศาสนากับกลายเป็นศาสนากระดาษเศษไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเวลานี้ศาสนากลายกำลังเป็นกระดาษอยู่ในตู้ในหีบแล้วคุณแกไว้มีแต่กิเลสออกตีตลาดลาดเลแหลกเหลวไปหมดไปที่ไหนเห็นแต่กิเลสออกหน้าออกตาลุมล้อมอยู่ไปหมดไม่มีมองเห็นคนทั้งคนเลยทั้งที่เราก็เป็นชาวพุทธแต่เรื่องพิธีนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเอ๊ะอาก็พิธีมะยังพันเตมะยังพันเตว่ากันไปหาประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจที่จะต้องปฏิบัติวันนี้หลวงตาจึงขอไปจากพี่น้องทั้งหลายด้วยในฐานะท่านทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทคือชาวพุทธผู้แสดงเองก็เป็นพุทธบริษัทภิกษุบริษัทให้พากันทราบบ้างไม่กระตุกบ้างไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าศาสนานี่เพียงเป็นพิธีแต่เรื่องกิเลสตัณหานั้นเป็นทองคำทั้งแท่งทองคำทั้งแท่งทั้งที่เป็นขี้หมูราขี้มาแห้งพากันขยี้ขยำอยู่ตลอดเวลาความโลภ ก็ขยี้ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่มีมองพอได้จนตายไม่มีมองพอความโลภนี่แหละเคยทำลายคนให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายสมบัติที่ได้มาจากความโลภมากน้อยได้มาจากความอยากมากน้อยนั้นไม่ได้เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่หัวใจของคนที่โลภหิวโหยอยากได้นั้นอยากในนี่ไม่มีเมืองพอนั่นแหละที่เป็นทุกข์จริงๆนี่แหละความโลภความหิวโหยความกินไม่อิ่มไม่พอความหิวมีมากเท่าไรก็สร้างความทุกข์ให้เจ้าของมากเท่านั้นให้ดีให้ยิ่งวิ่งเต้นขวนขวายหาในทางที่ถูกเพราะยังดีแต่หาในทางที่ผิดนี่ยิ่งเป็นยาพิษมาเผาไฟแก่ตนเองนี่มากต่อมากที่สุดนี่เรื่องของกิเลสตีตลาดมันตีอย่างนี้เดี๋ยวราคะตัณหาก็เหมือนกันเวลานี้บ้านเมืองของเรามีแต่ราคะตัณหาออกหน้าออกตาต่างคนต่างชูหน้าชูตาราคะตัณหาศีลธรรมไม่สนใจเฉพาะอย่างยิ่งกาเมสุมิจฉาจารนี่ตัวสำคัญมากตัวทำลายครอบครัวเจ้าเรือนให้หาความเป็นสุขไม่ได้ผู้ชายคนหนึ่งมีเมียแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมีผัวแล้วแต่ไม่พอนั่นแหละความไม่พอนะความหิวโหยนั่นแหละมันสร้างขวากสร้างน้ำสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองแล้วครอบครัวให้แตกกระจัดกระจายไว้ใจกันไม่ได้นอนแนบกันอยู่ทั้งคืนพอเผลอตัวเท่านั้นเป็นลิงเป็นข้างเป็นโจรมหาโจรไปแล้วหาผู้หญิงกาฝากเข้ามากัดตับกัดปอดภรรยา แล้วภรรยาก็หาผู้ชายกาฝากเข้ามากัดตับปัดกอดสามีสุดท้ายก็ต่างคนต่างเอาฟืนเอาไฟเผากันเข้าบ้านหากันมีตั้งแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาเรายังไม่เห็นโทษของมันถึงเรื่องกาเมสุมิจจานราคาตัณหานี้เป็นตัวรุนแรงมากเวลานี้กำลังส่งเสริมกันออกอยากออกหน้าออกตาจนหาดีอุตปะไม่ได้ท่านผู้มีศีลมีธรรมดูแล้วขยะแขยงสลดสังเวชแต่เรานั่นเพลินเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสงสารเป็นยังไงเมืองไทยชาวพุทธเราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างหรือศาสนาของพระเจ้ากระเทือนโลกมา 2,500 ปีนี้เป็นศาสนาตุ๊กตาหรือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตุ๊กตาเหรอพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมตุ๊กตาเหรอสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระรัตนตรัยนี้เป็นที่สิ่งที่พิเศษเลิศโลเลิศเลอที่สุดไม่มีอะไรเกินแล้วในโลกทั้งสามนี้จึงได้ยกเทิดทูนขึ้นมาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เทิดทูนธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะท่านเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้ละกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลายนี่ด้วยธรรมท่านตรัสรู้ธรรมท่านนำธรรมที่วิเศษวิโสซึ่งท่านครองอยู่นั่นมาประกาศธรรมสอนโลกอันเป็นธรรมเลิศเลอมาสอนโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าต้องขออภัยด้วยนะเวลาพูดนี้หลงหน้าหลงหลังไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพูดแล้วจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าเวลานี้ธาตุขันธ์ไม่อำนวยแล้วมีแต่ใจเท่านั้นความจำก็เป็นเครื่องมือความคิดความปรุงก็เป็นเครื่องมือเวลานี้เครื่องมือรู้สึกว่าสึกหรอไปมากแล้ววันนี้พูดกระสุม4สุม5จึงขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายขอให้ฟังตามเนื้ออัดเนื้อธรรมตามหลักความจริงศาสนาจะแสดงตั้งแต่ความจริงล้วนๆไม่แสดงโกหกพกลมปิ้นต้อนหลอกลวงเหมือนกิเลสซึ่งมันต้มโลกเวลานี้ให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันไปหมดเห็นหน้ากันแล้วทําประจบประแจงประดับร้านสวยงามทุกอย่างคําพูดก็สวยงามกิริยาท่าทางทุกอย่างสวยงามแต่หัวใจเป็นไฟไว้ใจกันไม่ได้นี่คือกิเลสมันเคยเผาโลกเผาสงสารแต่ที่นี่ได้พูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกําลังรุนแรงนะเวลานี้มันแสดงออกมาอย่างไม่มีหิริโอตตมะจนกลายเป็นคนหน้าด้านไปแล้วชาวพุทธเรากลายเป็นชาวพุทธหน้าด้านกลายเป็นชาวผีไปโดยไม่รู้สึกตัวเห็นเขาทำอะไรอะไรก็ตื่นฮือกับเขาฮือกับเขาอะไรก็ฮือเขาหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยนี่พ่อใจไม่มีหลักใจไม่มีธรรมธรรมเป็นเครื่องชำระจิตใจธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติให้มีหลักมีเกณฑ์ต้องมีธรรมคำว่าธรรมคืออะไรธรรมเป็นกลางๆได้แก่เหตุผลที่ถูกต้องดีงามหรือผิดถูกประการใดยึดปฏิมาแยกดูสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรถ้าไม่ควรก็ไม่ทำสิ่งที่ควรแล้วทำตะกี้นี้พูดถึงเรื่องราคะตัณหาอันนี้เตลิดเปิดเพิงถ้าเป็นแม่น้ำก็ไม่มีฝั่งละเวลานี้เมืองไทยเรากำลังราคะตัณหาทำลายฝั่งซะหมดมหาสมุทรทะเลเขายังมีฝั่งมีแดนแต่ราคะตัณหามันครอบอยู่ชาวพุทธของเรานี้ไม่มีฝั่งมีแดนมันเป็นบ้ากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองน่าสลดสังเวชนะนี่ขอนำธรรมะป่าที่ได้รู้ได้เห็นในการปฏิบัติมาพิจารณาแจ้งทั้งหลายทราบนี่คือธรรมเป็นของจริงธรรมะเป็นของจริงพูดออกมาตามหลักความจริงธรรมะเป็นของสะอาดไม่ได้สกปรกโสมมเหมือนกิเลสเหมือนภาษาของกิเลสที่ป้อนปีกปิ้นป้อนหลอกลวงมียังไงสอนตามหลักความจริงจึงเรียกว่าธรรมเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้คำว่าธรรมนั่นคือเหตุกับผลลงกันแล้วเรียกว่าธรรมคำว่าธรรมเท่านี้พวกเราทั้งหลายก็พอทราบกันแล้วธรรมแท้นั้นเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเลอที่สุดเป็นผู้ครองธรรมประเภทนี้เลิศเลอที่สุดคำว่าธรรมนี้เนี่ยเมื่อพูดกลางๆแล้วขอเที่ยวให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าคำว่าธรรมนี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดครอบโลกธาตุนี้คือธรรมถ้าเทียบกับเหมือนกับน้ำมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาจากสายต่างๆนั้น เรียกได้ว่าแม่น้ำนั้นไหลมาจากสายนั้นแม่น้ำนี้ไหลมาจากสายนี้ไหลมาจากสายไหนก็เรียกว่าแม่น้ำนั้นไหลมาจากสายนั้นแต่นั้นพอรวมลงไปแล้วเข้าสู่มหาสมุทรเมื่อน้ำเหล่านั้นไหลเข้าลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วแยกไม่ออกว่าน้ำนี้มาจากสายไหนสายไหนพูดได้คำเดียวแต่ว่ามหาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนี่ชั้นใดก็เหมือนกันคำว่าธรรมแท้นั้นเป็นเหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นเองแต่ให้ชื่อว่ามหาวิมุตติมหานิพพานกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรนี้เป็นไหนๆครอบโลกธาตุคือน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละนั่นแลเรียกว่าธรรมแท้บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเข้าถึงอรหัตภูมิเพียงเท่านั้นก็เท่ากับน้ำสายต่างๆคือผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเท่ากับเดินมาก้าวเข้ามาสู่แม่น้ำมหาวิมุตติมหานิพพานพอเดินเข้ามาตามหลังกันเข้ามาเรื่อยผู้นี้บรรลุวันนี้ผู้นั้นบรรลุวันนั้นตอนนั้นแล้วผู้สร้างคุณงามความดีประเภทต่างๆก็เรียกว่าก้าวกำลังก้าวเข้ามาสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาทุกด้านทุกทางที่ซึ่งเป็นความดีแล้วเท่ากับต่างคนต่างเดินมาตามแถวคลองน้ำนั้นจนกระทั่งถึงน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานพอเข้าถึงนั้นแล้วท่านเรียกว่าบรรลุอรหัตตภูมิผู้บรรลุอรหัตตภูมิแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งกลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกันหมดแยกไม่ออกนี่ละมากลายเป็นธรรมอย่างนี้เองบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวเข้าสู่ธรรมประเภทนี้แล้วแยกไม่ออกว่าคนนั้นมาจากไหนผู้นี้มาจากไหนไม่มีเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอเสมอกันหมดเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลอย่างเดียวเท่านั้นแยกกันไม่ออกนี่ก็เหมือนกันมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งครองโลกมากี่กับกี่กันแล้วนี่เรียกว่าธรรมธรรมเลิศก็คือธรรมชาตินี่แหละที่พระพุทธเจ้านำมาสอนโลกถ้าว่าเทียบก็เหมือนทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งนั่นแหละกิเลสตัณหาเหล่านั้นเป็นเหมือนกับขี้หมูราขี้หมาแห้งเป็นคู่แข่งของธรรมทั้งหลายให้ได้รบรากันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงต้องมีธรรมมีโลกมีแต่โลกอย่างเดียวมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีความหมายใดๆเลยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งเดิมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นองค์ไหนมาไม่มีการปฏิเสธเลยว่าบุญไม่มีบาปไม่มียอมรับด้วยกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดว่าล้านเรานับตั้งแต่ตั้งเราเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้พุทธเจ้า1องค์2องค์จนกระทั่งวันเราตายก็มัดนับไม่จบพระพุทธเจ้ามากขนาดนั้นล่ะกลายเป็นมหามหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานกว้างหรือกว้างแสนกว้างเป็นอย่างนั้นนี่ทําเป็นอย่างนั้น นี่แล้วเทศหลงไปอีกแล้วเป็นอย่างนั้นนะจึงต้องขออภัยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะตะเกียบตะกายมวดมาด้วยกับความกําลังความเมตตาเราพูดถึงเรื่องน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานนี่เรียกว่าธรรมอันเลิศเลยธรรมอันนี้แหละครองโลกพอให้มีความมุ่งมีหลักมีเกณฑ์มีความหมายอยู่เวลานี้คือธรรมแล้วเราเลือกถึงพุทโธก็ถึง มหาวิมุตติมหานิพพานถึงธรรมแท่งนี้เองแต่ว่าแท่งไม่สนิทใจแล้วว่ามหาวิมุตติมหานิพพานนั้นกระจายทั่วครอบโลกธาตุเหมือนกับว่ามหาสมุทรทะเลนั้นสนิทใจนั่นละเราระลึกถึงธรรมธรรมอันนี้แหละเป็นธรรมที่เลิศเลอที่สุดไม่มีใครครองได้นอกจากผู้บริสุทธิ์พุทโธเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรดังกล่าวมาแล้วนี้มีกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตั้งแต่วันเกิดมานับจนกระทั่งถึงวันตายนับไม่ครบพระพุทธเจ้าเพราะอุบัติมาเรื่อยๆกี่จับกี่กันแล้วโลกนี้ตั้งมานานเท่าไรพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สืบทอดกันมาเรื่อยๆๆมากี่กับกี่กันแล้วเหมือนอย่างฝนตกทีละหยดละหยาดตกไปตกมามันก็กลายเป็นธรรมท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นเหมือนกันนี่ละมากต่อมากนี่แลเรียกว่าธรรมเลิศ ให้ครองที่หัวใจถึงจะรู้เพียงจะอ่านในตำรับตำราก็ไม่ผิดอะไรกับเขาเรียนวิชาทางโลกเรียนอัดเรียนธรรมจำอัดจำธรรมจำมาแล้วเกิดทิฏฐิมานะสำคัญว่าตนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมยิ่งเขามายอว่านี่เป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่นะเป็นบ้าไปเลยนี่ละเรียนธรรมเป็นกิเลสกิเลสเอาเป็นเครื่องมือเอาธรรมเป็นเครื่องมือเป็นอย่างนี้เวลานี้ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีไม่ได้เป็นเครื่องมือของธรรมดังที่เรียนมาเลยต้องเข้าภาคปฏิบัติเท่านั้นถ้าเรียนแล้วเรียนเพื่อปฏิบัตินั่นละเป็นเครื่องกำจัดกิเลสการเรียนนั่นเป็นแบบแผนผังเป็นเพียงความจำที่แนวทางบอกแล้วก็ดำเนินนี่ภาคปฏิบัติดำเนินตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรที่เรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ชอบแล้วคือตรงจุดที่หมายตั้งแต่นรกสวรรค์นิพพานขึ้นไปตรงจุดที่หมายว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอย่างนั้นไม่สงสัยใครจะกล้าหาญชาญชัยลบล้างพระพุทธเจ้าต่อสู้พระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคนนั้นก็ต้องจมวันยังค่ำตกนรกไม่มีวันขึ้นเลยทั้งที่เจ้าของว่านรกไม่มีนั่นแหละผู้จะไปตกนรกคือผู้ที่ต่อสู้กับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างเดียวกันหมดผู้นั่นแหละผู้ที่ไปจมนรกลืมแล้วหลงแล้วอย่างนั้นต้องขออภัยด้วยนะนี่แหละเอาคนแก่มาเทศน์ไปอย่างนี้แหละคนแก่ขึ้นเวทีจะได้เรื่องได้ราวอะไรขึ้นไปแต่คลองล่างก็ไม่ไหวจะไปต่อยเขาได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นนี่เราอธิบายตะกี้นี้อธิบายเรื่องธรรมอันเลิศเลอที่เราทั้งหลายกล่าวอ้างพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิอยู่เวลานี้คือธรรมชาตินี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นสายทางแห่งธรรมอันเลิศนี้บำเพ็ญแล้วระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆธัมโมอันนี้เป็นธัมโมสายสังโฆก็เป็นสายทางต้องยึดอันนี้ไว้ให้ดีไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธก็เท่ากับทุกอย่าลืมพุทโธอย่าลืมธัมโมอย่าลืมสังโฆซึ่งเท่ากับเราสายทางที่จะเข้าสู่ธรรมอันเลิศไม่ปล่อยมือแล้วก็ถึงเองอย่างนั้นนี่เรียกว่าธรรมเลิศธรรมเลิศนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้มีแต่ภาคความจำเฉยๆท่านเหมือนเราเหมือนท่านเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์จนกระทั่งเรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีอยู่ในนิพพานต่อสู้กับนิพพานว่าเอ๊ะนิพพานสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีหนาสุดท้ายก็ให้กิเลสมาลบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วสนุกทำบาปทำกรรมอย่างเพลินใจเวลาตายแล้วจมในสิ่งที่ไม่มีที่ว่าตนไม่ตนว่าไม่มีนี่แหละคือนรกพระพุทธเจ้าองค์ไหนลบไม่มีองค์ไหนที่สามารถที่จะไปลบนรกสวรรค์นิพพานได้ไม่มีใครที่จะลบบาปลบบุญได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละให้บำเพ็ญอันใดที่เป็นภัยต่อตัวเองเช่นบาปอย่าพากันทำความอยากนั้นเป็นกิเลสการทำนั้นคือทำตามกิเลสผลของมันเป็นทุกข์เมื่อสร้างขึ้นมามากๆเผาคนให้ลงนรกทั้งเป็นก็ได้นี่เป็นอย่างนี้บาปบุญคุณโทษเรียนเท่าไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้เข้าภาคปฏิบัติเหมือนกับเรามีแปลนบ้านแปลนเรือนมีอยู่เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่นำแปลนบ้านแปลนเรือนนั้นมาสร้างให้เป็นตึกกลางบ้านช่องตามแปลนแบบแปลนแผนผังที่ชี้บอกนั่นแล้วเมื่อเราสร้างขึ้นมาก็ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนกระทั่งสมบูรณ์เป็นตึกเป็นรามบ้านช่องโดยไม่มีอะไรบกพร่องแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าปริยัติแล้วเป็นปฏิบัติคือการก่อสร้างและแก่การประพฤติปฏิบัติตัวท่านสอนอย่างไรก็ดำเนินตามนั้นเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็โดยลำดับเช่นท่านสอนให้ภาวนาก็ภาวนาอย่างส่วนนักปฏิบัติทั้งหลาย 100% หรือว่าอย่างน้อย 95% ท่านเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ที่เรียกว่าสร้างบ้านสร้างเรือนคือเป็นผู้ปฏิบัติท่านเหล่านี้แลเป็นผู้จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานประจักษ์ใจไม่ต้องไปถามใครใครจะว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีเพียงไรก็ตามนั่นเป็นลมปากของคนมีกิเลสซึ่งโสกโปรกมากที่สุดแต่ธรรมท่านสะอาดท่านรู้จริงเห็นจริงจริงว่ายิ่งเรียกว่าหลักความจริงเมื่อรู้ อะไรแล้วคัดค้านไม่ได้พอเจอก็ไปปั๊บด้วยภาคปฏิบัติอ๋อนรกเป็นอย่างนี้เหรออ๋อบาปเป็นอย่างนี้เหรอบุญเป็นอย่างนี้เหรอนั่นคือภาคปฏิบัติเข้าไปเจอแล้วนั่นจากนั้นก็ศีลประจักษ์ภายในใจสมาธิประจักษ์ในใจเป็นสมบัติของตนด้วยปัญญาประจักษ์ใจเป็นสมบัติของตนด้วยจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดขั้นสังหารกิเลสปัญญาที่เราจดเรียนจดจำมาจากคัมภีร์ไบลานั้นเป็นปัญญาความจำแก้กิเลสไม่ได้เพียงแต่เพียงว่าเป็นแถวทางเป็นแบบแกนแผนผังเพื่อเข้าไปฆ่ากิเลสภายในด้วยปัญญาอันเป็นความสัตย์ความจริงอยู่ภายในจากภาคบทปฏิบัตินี้เท่านั้นเมื่อก้าวเข้าไปดีแล้วศีลก็ประจักษ์ในตัวเองสมาธิประจักษ์ในตัวเองปัญญาทุกขั้นประจักษ์ในตัวเองจนกระทั่งสังหารกิเลสไม่มีอะไรเหลือแล้วด้วยปัญญาประเภทใดก็ประจักษ์ในตัวเองเนี่ยท่านเอามรรคเอาผลมาครองที่หัวใจเรียกว่าจงกระทั่งถึงตั้งแต่ต่ำถึงขั้นบรมสุขท่านครองด้วยภาคปริยัติถ้าภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติจากนั้นก็เป็นปฏิเวทธรรมคือรู้แจ้งแทงตลอดไม่สงสัยบาปไม่สงสัยบุญเพราะมีจริงๆมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันแล้วไม่สงสัยนรกไม่สงสัยสวรรค์ไม่สงสัยนิพพานเพราะสิ่งเหล่านี้ใจส่องกระจายไปหมดแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นของมีอยู่แล้วเพราะตรัสรู้ปึ๋งเท่านั้นท่านไม่ถามใครอีกแล้วเห็นชัดเจนแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนโลกเอาธรรมประจักษ์พระทัยเอาธรรมประจักษ์ใจมาสอนโลกไม่ใช่เอามากูงูปลาปลาแล้วก็ตัวเองก็สงสัยในธรรมที่สอนโลกสอนประชาชนทั้งหลายตัวเองก็ไม่แน่ใจอย่างนี้ความไม่แน่ใจก็คือตัวเป็นต้นเหตุแล้วจะสอนสัตว์โลกให้มีความแน่ใจเห็นจริงได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนด้วยความแม่นยำสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงสอนเพื่อรู้จริงเห็นจริงเวลาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วต้องรู้จริงเห็นจริงอย่างนั้นศาสนาหรือธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่เรียกการไม่เลือกว่าการสถานที่หรือเวลาใดๆทั้งนั้นเหมือนกับกิเลสไม่เลือกการสถานที่เวลาทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดทำให้เกิดบุญเมื่อไรเกิดทำให้เกิดบาปเมื่อไรเกิดได้ตัวกันนี่เรียกว่าธรรมเป็นอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกผู้ปฏิบัติตามธรรมแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าพระพุทธเจ้านิพพานเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้จะสิ้นมรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นกิเลสหลอกคนให้ทำความชั่วช้าละโมกแต่กิเลสมันมาอยู่มันครองอยู่หัวใจเราบีบบังคับหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไรมันจะสิ้นสุดการนั้นสมัยนี้ไม่เห็นมีในกิเลสที่เวลาล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีกิเลสจะค่อยหลุดลอยออกไปกิเลสจนกระทั่งกิเลสหมดไปในปีเท่านั้นเท่านี้กิเลสไม่เห็นว่าเพราะต่างคนก็เพราะต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างพอใจต่างคนต่างขวนขวายต่างคนต่างส่งเสริมพอกพูนกิเลสเอาปุ๋ยพ่อคุณกิเลสตลอดเวลาแล้วจะให้กิเลสมันตายไปได้ยังไงก็มีแต่มันเจริญงอกงามแล้วบีบหัวใจโลกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเราเห็นว่าโลกเจริญที่ไหนเวลานี้แล้วอยากขอนำธรรมะมาถามพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธแล้วว่าโลกเจริญมันเจริญที่ไหนกันเจริญที่อุดที่อิฐที่ปูนที่หินที่ทรายเหรออิฐเป็นอิฐปูนเป็นปูนหินเป็นหินทรายเป็นทรายวัตถุต่างๆแร่ธาตุต่างๆเป็นวัตถุและแร่ธาตุต่างๆไม่ใช่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญและความเสื่อมทรามความทุกข์ร้อนทั้งหลายมันอยู่ที่หัวใจของคนหัวใจของเรามีไหมมันมีความทุกข์ไหมถามตัวเองมันทุกข์เพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ทุกข์เพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งการเสริมมันนั่นแหละถ้ามีธรรมเข้ากำจัดเปล่าๆแล้วก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟเมื่อน้ำดับไปแล้วไฟก็ชอบสงบลงไปมีธรรมเข้าไปดับกิเลสตัณหาทั้งหลายมันก็ค่อยสงบตัวลงไปดังที่อาราธนามะยังแผ่นเตอยู่ตะกี้นี้แล้วว่าไปเฉยมันไม่ประดับไฟนี้แหละคือน้ำดับไฟศีล5นี้แหละสำหรับคารวาสเป็นน้ำดับไฟปานาอย่าฆ่าฆ่าเขากับฆ่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันอทินาอย่ารักของเขาฉกของเขาขโมยของเขามีโทษเท่ากันกับขโมยของเราฆ่าเขาเหมือนกันกับฆ่าเรามีน้ำหนักเท่ากันเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเรา ถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างได้ไหมเราต้องถามตัวเองซะก่อนที่จะไปฆ่าเขาถ้าเราไปฆ่าเขาได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนเป็นความอยากความโทโถโมโหแล้วฆ่าใครไม่นึกถึงบุญถึงบาปต่างหากนี่แล้วอธินาก็เหมือนกันสมบัติของใครใครก็รักสมบัติของใครใครก็สงวนสำหรับจิตใจเป็นที่สิ่งที่สำคัญมากสมบัติเงินทองก็ของหมดไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่ค่อยรุนแรงแต่ถ้าถึงใจแล้วรุนแรงเช่นอย่างให้กันด้วยความเสียพออกพอใจให้เป็นล้านๆดังที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายแล้วรวมหัวกันมาเอาเงินมามอบให้ธนาคารแห่งชาติวันนี้ให้เท่าไรก็ไม่เสียหายให้เท่าไรยิ่งชุ่มยิ่งเย็นยิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันนี่ให้ด้วยความเต็มใจให้เป็นอย่างนี้ถ้ามาแย่งมาชิงกันไปโดยไม่มีไม่เลยเขาไม่ให้อย่างนี้มีความเจ็บแสบมากที่จิตใจเครียดแค้นถึงกับฆ่ากันได้แม้เข็มเล่มเดียวกระดาษก็ตามมีพิษมีสงถึงขนาดที่ฆ่ากันได้นั่นแหละนั่นท่านจึงห้ามกาเมสุมิชาจารเมียเรารักไหมผัวเขารักไหมต้องคิดไม่คิดไม่ได้ถ้าว่าเราไปล่วงเกินของเมียเขาผู้หญิงคนอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเราเราไปล่วงเกินเขาได้หากว่าเขากลับมาล่วงเกินภรรยาเราได้ไหมถ้าไม่ได้อย่าทำนั่นต้องคิดอย่างนั้นดิน้ำใจถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วเราเขาจะมาล่วงเกินเมียของเราก็ได้เอาเปิดผ้าเลยไม่ต้องนุ่งสิ้นนุ่งผ้าแล้วเปิดไปเลยบ้านไหนเรือนใดขึ้นได้ทั้งนั้นล่วงเกินก็ได้ทั้งนั้นให้มันเก่งกว่าหมาสิถ้ามันเก่งขนาดนั้นแล้วกูแล้วเก่งจริงหมาสู้ไม่ได้มั้งเถอะเปิดกันเลยไม่ต้องนุ่งเสื้อนุ่งผ้าบ้านใดเรือนใดหญิงใดชายใดเอากันไปได้หมดพันกันไม่หมดนี่แหละเรียกว่ากิเลสแสดงลวดลายคนไม่มีศีลเป็นอย่างนั้นหมดอย่างอายทีนี้เราทำได้ไหมเอาถามตัวเองสิถ้าเราทำไม่ได้อย่าทำกาเมสุมิตจารพระพุทธเจ้าท่านรักษาน้ำใจคนเนี่ยศีลธรรมข้อนี้เป็นศีลธรรมที่รักษาน้ำใจกันสามีภรรยารักษาศีลข้อนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแล้วมีความไว้อกไว้ใจมีความอบอุ่นมีความพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ไม่ละแค่ละขายนี่ศีลธรรมคุ้มครองรักษาถ้าให้กิเลสตัวกามเมมาคุ้มครองรักษาโอ้มันลากไปไม่รู้กี่คนเมียกี่คนผัวกี่คนหมาสู้ไม่ได้นะเออหมามันมีเมียไม่กี่ตัวมีผัวไม่กี่ตัวแล้วนะแต่คนมีบ้าอะไรยิ่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไรยิ่งเป็นบ้าเรื่องกามเมสุมิชฌาเมียจนจะกากเลือดตายเป็นอย่างนั้นนะส่วนมากผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงสำหรับกิเลสตัณหามีด้วยกันทุกคนแต่ว่าส่วนมากที่เด่นชัดก็คือผู้ชายของเรานี่มันถือศักดิ์ว่าตัวเป็นผู้ชายมีอำนาจวาสนามากหรือมีศักดิ์ศรีมากกว่าผู้หญิงแล้วก็กดขี่ผู้หญิงด้วยวิธีการเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้ตัวนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละเสียหายเนี่ยศีลข้อนี้เป็นศีลรักษาน้ำใจของเราให้เราทั้งหลายได้อยู่เป็นความอบอุ่นในครอบครัวเย่าเรือนเล่าเย่าเรือนใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามถ้ามีเป็นผู้มีศีลข้อนี้เป็นเครื่องรักษาแล้วจะทุกข์จะจนบ้างไม่เป็นไรขออย่าให้เสียที่น้ำใจอันนี้รักษาเป็นสิ่งที่ควรจะรักษามากอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวพุทธควรนำมารักษาให้เข้มงวดกวดขันสิเอาให้มันถึงทิศถึงถิ่นที่กิเลสมันผ่านผลมาธรรมะต้องผ่านผลไปเราอยากจริงๆหรืออยากจนกระทั่งไม่อยู่ไม่ได้แล้วเราข้ามถ้าไปหาผู้หญิงที่ไหนมาเพิ่มเมียเราอีกเมียเรานี่มีคนเดียวเราจะได้ผู้หญิง2คน3คนก็มาเอามันต้องการอะไรให้มันไปเอาให้มันฟาดหมาดูที่มันจะฟาดได้ไหมแล้วเวลามันหิวจริงหมามันก็เอาไม่เลือกนะมนุษย์เราไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายทราบหรือยังเวลานี้เอาความจริงมาเทศหรือเอาคำโสกโปรกมาเทศเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสกปรกที่กิเลสเหยียบย่ำลีเลียวให้ได้รับความทุกข์มามากต่อมากให้คิดบ้างสินี่ธรรมะเป็นเครื่องชำระกิเลสทำไมจะผาดโผนโจรทยานทำไมจะสกปรกโสมมไปนี่แหละธรรมะเป็นของจริงอย่างนี้แล้วมูสาก็เหมือนกันคำว่ามูสาส่วนมากมันมาโกหกเมียมันแหละมันไปเที่ยว เตะเร่ร่อนกับผู้หญิงที่ไหนไม่มีสถานีพอกลับมาบ้านเมียถามไปไหนมาวะเนี่ยไอ้ไปฟังเทศพระท่านเทศดีเลยข้างคืนที่นั่นหัวมันว่าที่ละไปฟังท่านไปฟังพระท่านเทศท่านเทศดีนะพระโอ้ยเสียดายแม่หนูไม่ได้ไปด้วยกันนะหัวนั่นเห็นไหมโกหกเนี่ยที่นี่สุราเป็นยังไงคนดีๆอยู่นี่แหละมันมีคุณค่าอะไรสุราแล้วคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนเวลากินสุราลงไปแล้วเป็นยังไงเอามาให้หลวงตาบัวกินแล้วนี่ที่ถ้าอยากเห็นฤทธิ์ของสุราว่าเป็นยังไงพอกรอกเข้าไปสักสองแก้วเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายจะแตกกระเจิงหมดเลยหลวงตาบัวไล่ตีไล่ฆ่าสิเพราะเป็นบ้าเมาสุราแล้วมันเป็นของดีแล้วเหลือพิจารณาสิเจกสรรปัญญากันมาหาอะไรคุณค่าของคนมีเท่าไหร่สุรามันเอาคุณทำคุณค่าคนมากน้อยเพียงไรถ้ามันเป็นบ้ากันได้เฉยหาเหตุหาผลไม่ได้ชาวพุทธของเราต้องมีเหตุมีผลถึงเรียกว่าชาวพุทธนี่แหละทำเป็นเครื่องรักษาตัวที่ว่าทำทำศีลนี่ก็คือทำประเภทหยาบไม่ใช่ท่านว่าศีลทำประเภทหยาบประเภทเป็นขั้นขึ้นไปเรียกว่าทำเรียกว่าทำให้นำมาปฏิบัติรักษาตัวเองถ้าอยากอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นการจับจ่ายใช้สอยก็ให้ขอให้ทุกท่านเป็นประหยัดต่างคนต่างประหยัดวันนี้เรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพี่น้องทั้งหลายได้มารวมกันฟังเทศด้วยหลักใหญ่ก็คือมามอบเงินแก่ธนาคารชาติของเราสมบัติเหล่านี้เพื่อชาติของเราทั้งนั้นต่างคนต่างสะสมต่างคนต่างเสียสละมาได้มากพยายามมานี้ได้ตั้งแต่เดือนวันที่12เดือนเมษามาก็ได้เงิน1ล้านกว่าอย่างที่เอามามอบให้ธนาคารชาติวันนี้นี่เป็นผลแห่งการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายและต่อไปนี้เราก็จะบริจาค กันไม่หยุดไม่ถอยเพื่อชาติของเราชาติเป็นของสำคัญมากเราต้องทุกคนอยู่ด้วยชาติไม่ได้อยู่ด้วยเป็นใหญ่เป็นโตโดยลำพังตัวของเราเองถ้าชาติล่มจมไปเสียเราจะอยู่ยังไงเราจะลอยตัวอยู่ได้คนเดียวมีอย่างนึงในโลกนี้เป็นมหาเศรษฐีก็จมไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันต่างองค์ต่างช่วยกันช่วยชาติของเราให้ฟื้นขึ้นมาหลวงตาบัวนี่ก็ได้พยายามขึ้นมาในเรื่องธรรมเหล่านี้เราแต่ก่อนเราไม่เคยพูดนะวันนี้ก็ยังจะได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเบื้องหลังของหลวงตาบัวเป็นยังไงเบื้องหลังของหลวงตาบัวที่แรกบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนนี่จะเล่าประวัติหมายก็มาปูมหลังย่อให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าสมควรเป็นผู้นำอย่างไรหรือไม่แล้วเรียนหนังสือเสร็จแล้วมีความมุ่งหวังต่อมรรคผลนิพพานเอาสรุปลงไปมีความหวังอย่างแรงกล้าแต่มีข้อสงสัยนี่ละเรียนมามากขนาดไหนก็ตามเป็นมหาก็ตามแบกมหานี่เขาไปหาหลวงปู่มั่นเนี่ยเพราะแก้ตัวเองไม่ได้เรียนมามากน้อยจนเป็นขั้นมหาแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้จึงต้องวิ่งไปหาหลวงปู่มั่นพอไปหาท่านก็จี้เอาเลยทีเดียวเหมือนกับท่านมีเรดาร์จับไว้เลยเฮ้อท่านมาเนี่ยท่านมาหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนท่านถามแล้วนะดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลสที่เหลือจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจขอให้ท่านกำหนดจิตจ่อลงด้วยสติที่หัวใจท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้วในขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับลำดาขอให้ท่านตั้งจิตลงในที่นี้ด้วยจิตตภาวนามรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจท่านว่าอย่างนี้อย่าไปลืมเนื้อลืมตัวว่าอยู่ในการนั้นสถานที่นี่เมืองอินเดียเมืองนั้นเมืองนี้เมืองไหนก็เป็นแผ่นดินแผ่นฟ้าเหมือนกันแต่กิเลสมันไม่อยู่มันอยู่ที่หัวใจคนให้พิจารณาหัวใจคนให้ดีหัวใจเราให้ดีพิจารณาให้เริ่มตั้งแต่บัดนี้ว่านี่ท่านสอนจนกระทั่งเป็นที่ลงใจมรรคผลนิพพานท่านครองไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนหนึ่งว่าท่านยื่นออกมาให้เราดูนี่น่าเห็นไหมมรรคผลนิพพานนี่น่าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดหรือท่านอยากว่างั้นแต่ท่านไม่ได้ว่าเลยเราคิดด้วยความเซ่อซ่าของเราว่ามรรคผลนิพพานไปกว่าที่เมืองอินเดียนู่นไม่ได้อยู่ที่หัวใจกิเลสอยู่ที่หัวใจไม่มองเมื่อเวลาท่านเทศให้ฟังอย่างถึงใจแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นมาก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสจะให้ได้ให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ให้ได้อย่างอื่นไม่เอา กิเลสไม่ตายเราต้องตายขึ้นเวทีแล้วฟาดกับกิเลสกิเลสไม่พังเราต้องพังมีสองอย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกไม่ได้แล้วตั้งแต่บัดนั้นมานี่เราเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายทุกข์ที่สุดในโลกนี้ขอเรียนพี่น้องทั้งหลายทราบไม่มีอะไรที่จะเป็นกองทุกข์มากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสไปบางแห่งเขาตีเกราะประชุมลูกบ้านให้มาดูเราเขาว่าเราตายแล้วเพราะอยู่ในป่าในเขาไม่ฉันอาหารเพราะการฉันอาหารนั้นมันเป็นการเสริมธาตุเสริมขันการเสริมธาตุเสริมขันมันก็เป็นการเสริมกิเลสตัณหาไปในตัวจึงต้องผ่อนทางอาหารอดทางอาหารเพื่อการภาวนาได้ก้าวหน้าก้าวหน้าเพราะเหตุนั้นจึงได้รับความทุกข์ความทรมานมากเวลาอดอาหารหลายวันเข้าไปเท่าไรเท่าไรการภาวนายิ่งดียิ่งดียิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับจนทีนี้ธาตุขันจะไปไม่รอดแล้วแต่จิตนั่นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านู่นน่ะมันต่างกันอย่างนั้นนะระหว่างธาตุขันกับจิตต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องในจำเป็นต้องอดไปอดไปเพื่อภาวนาดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งเขาตีเกาะประชุมกันไปดูเราเขาว่านึกว่าเราตายแล้วนี่ทุกข์ไหมฟังที่เจ้าของดำเพ็ญเจ้าของยังไม่รู้จักเป็นจักตายฟัดกับกิเลสแต่คนอยู่ภายนอกในบ้านในเรือนเขายังรู้จักว่าเราจะตายเขาให้ตีเกาะประชุมลูกบ้านให้มาดูเรานั่นแหละหลักหมายพี่นายตั้งแต่บัดนั้นและตั้งแต่เชื่อพ่อหลวงปู่มั่นมาเต็มหัวใจแล้วการฟาดกับกิเลสก็เอาอย่างถึงพริกถึงขิงถึงเป็นถึงตายไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นไม่หยุดตายก็ตายเป็นก็เป็นฝากจิตใจนี้ไว้ชีวิตนี้ไว้กับความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาความทุกข์นี้แสนสาหัสไม่เหมือนกับว่าไม่ลืมหูลืมตาดูนั่นดูนี่ไม่ดูสิ่งใดที่เป็นกิเลสฟังสิ่งใดที่เป็นกิเลสไม่ยอมดูไม่ยอมฟังไม่ยอมสัมผัสไม่ยอมเกี่ยวข้องตัดกิเลสลงไปโดยลำดับทั้งที่มันอยากกิเลสคือความอยากมันอยากไปในสิ่งที่จะพอกพูนทุกข์มาเข้าสู่หัวใจเราแหละทีนี้ธรรมมีก็ตัดกันไว้นี่เรียกว่าการทรมานตัวเองการฝึกตัวเองคนเราเป็นอย่างนี้ต้องฝึกบ้างสิเมื่อทำกันเต็มเหนี่ยวไม่หยุดไม่ถอยกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงสติก็ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัญญาฆ่ากิเลสได้โดยแท้จริงปัญญาที่เราเรียนจากภาคปริยัตินี้เป็นปัญญาความจำฆ่ากิเลสไม่ได้ก็เห็นประจักษ์ใจปัญญาฆ่ากิเลสคือปัญญาภายในเฉพาะอย่างยิ่งภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี้แหละคือปัญญาฆ่ากิเลสโดยตรงประจักษ์กับหัวใจไม่ต้องมาถามใครอยู่ปริยัตินี่เหมือนอยู่คนละภาคฟ้าแดนดินทางไกลกันมากกับปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติฆ่ากิเลสไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นอยู่กับหัวใจของทุกคนเพราะกิเลสมีอยู่กับหัวใจของคนไม่ถามใครก็รู้ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาไม่ต้องไปถามกันมีอยู่ที่หัวใจของทุกคนรู้ด้วยกันทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถขนาดไหนยิ่งรู้ในตัวเองกิเลสค่อยหลุดลอยออกไปหลุดลอยออกไปด้วยปัญญาประเภทใดก็รู้ได้ชัดได้ชัดฟาดจนกิเลสพังลงเวทีไม่มีอะไรเหลือแล้วเผาสู่กิเลสเรียบร้อยในคืนวันแรม14ค่ำเดือน6 2493ที่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่เราได้ชัยชนะกับกิเลสมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งป่านนี้แต่เราไม่เคยพูดว่าเรารู้เราเห็นเพิ่งมาเปิดอกในปีนี้แหละปีนี้เป็นปีที่จะช่วยชาติด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสะเทือนหัวใจอยู่ไม่ได้ถ้าการที่จะมาพูดนี้เพราะอะไรต้องพูดปูมหลังภูมิหลังจะของว่าสมควรเป็นผู้นำประกันใดหรือไม่หรืออยู่ๆก็หัวชนฝาออกมาเป็นผู้นำอย่างนั้นจึงต้องเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบในปูมหลังของตนว่าสมควรจะเป็นผู้นำประการใดหรือไม่ให้เป็นนำไปพิจารณาเอานี่แหละพอหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำประโยชน์เรื่อยมาไม่มีหยุดมีถอยการทำประโยชน์ให้โลกสมกับความเมตตาที่มีประจำใจครอบโลกธาตุอย่าว่ามาเบียดครอบเพียงประเทศไทยเรานี่เลยครอบโลกธาตุจึงต้องทำประโยชน์เรื่อยมาตั้งเรื่อยเริ่มแรกมีเท่าไรหมดเนื้อหมดตัวในวัดป่าบันตาดไม่เคยเก็บเคยสั่งสมอะไรทั้งนั้นและตั้งแต่สร้างวัดมาถึงปีนี้เป็น43ปีนี่เราทำประโยชน์ให้โลกแต่ทำอยู่ใต้ดินใครจะไปออกหนังสือพิมพ์ข่าวต่างๆนี้เราไม่ยอมออกเพราะสมบัติเงินทองทั้งหลายเหล่านี้มาจากบรรดาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเขานำมาบริจาคแล้วเราทำงานหน้าที่เราทำงานแทนเขาต่างหาก แล้วทำแล้วจะมาเสนอหน้าแต่ตัวคนเดียวไม่สมควรอย่างยิ่งเราไม่ให้ลงข่าวจึงเรียกว่าทำอยู่ใต้ดินสร้างโรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลไม่ทราบกี่หลังโรงพยาบาลก็ต้องร้อยกว่าหลังหลังหนึ่งน้อยเมื่อไรบางหลังต้อง60ล้านก็มีเพราะสร้างใหญ่โตจนตามความจำเป็นนอกนั้นก็เป็นล้านล้านล้านล้านล้านพังที่เป็นตั้งร้อยกว่าโรงแล้วโรงเรียนก็ไม่ทราบทลายการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนมีไม่ว่าภาคไหนภาคไหนช่วยทั้งนั้นช่วยทุกแบบจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาผลสุดท้ายก็มาเห็นเหตุการณ์ในเมืองไทยของเรานี่แหละคิดนาทางหาทางออกจะออกด้วยวิธีใดคณะใดผู้ใดจะเป็นผู้สามารถนำออกด้วยความปลอดภัยพอที่จะทรงตัวอยู่ได้บ้างพิจารณาที่ไหนมันติดตันอั้นตู้สุดท้ายมันก็มาออกช่องหนองตะบัวซึ่งเป็นช่องแคบๆนี่แหละแต่ช่องนี้แน่ใจว่าปลอดภัยด้วยความสุจริตยุติธรรมเป็นทางเดินเพื่อความปลอดภัย เราจึงได้ประกาศตนของเราออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอย่างปรากฏตัวอยู่เวลานี้วันนี้จึงมีความปลื้มอกปลื้มใจเห็นพี่น้องทั้งหลายพร้อมหน้ากันมาฟังเทศฟังธรรมและมาบริจาคโดยความเสียสละทุกคนทุกคนเรื่อยมาตั้งแต่ท้องตั้งแต่วันที่12เมษายนจนกระทั่งบัดนี้เราก็พยายามเก็บสั่งสมมาเงินมาเนี่ยนี่ได้ล้านกว่าบาทนี่ก็เพราะกำลังบังชาความสามารถความรักชาติความสามัคคีของพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่หนุนกันมานี่แหละคือทางเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยเรานี่คือทางแห่งความแน่นหนามั่นคงของชาติไทยเราเกิดขึ้นจากการรักชาติเกิดขึ้นจากการเสียสละเกิดขึ้นจากความสามัคคีเกิดขึ้นจากการพลีชีพของเราด้วยการเสียสละฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายร่วมมือร่วมใจช่วยกันไปเป็นลำดับเราไม่ต้องถอยเหมือนกันกับเรารับทานรับทานคำนี้ไม่พอ2คำเข้าไป3คำเข้าไปจนกระทั่งอิ่มพอแล้วหยุดเองถ้าหากว่าไม่พอไปหยุดหิวมากยิ่งกว่ายังไม่รับทานนะอันนี้ก็เหมือนกันเราช่วยแล้วต้องช่วยให้เต็มเหนี่ยวช่วยแล้วหยุดหยุดหย่อนหย่อนใช้ไม่ได้นะจะทำบ้านเมืองของเราให้ล่มจมได้จริงๆบ้านเมืองล่มจมก็เท่ากับเราแต่ละคนละคนล่มจมนั่นเองจะเป็นอะไรไปบ้านชาติอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ชาติเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์รวมอยู่กระเทือนกันหมดทั่วประเทศไทยนั้นจึงต้องได้ช่วยกันขนขวายให้เต็มความสามารถของทุกๆท่านนะนี่ก็เป็นการขั้นเริ่มแรกของเราที่ได้นำสมบัติเงินทองที่เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเป็นสักขีพยานในวันนี้แล้วต่อไปก็ให้ช่วยกันต่างคนต่างพยายามช่วยกันเต็มความสามารถของทุกคนทุกคนเมืองไทยของเราก็จะมีเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วการแสดงธรรมนี่ก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาหากว่าพูดเทศนาว่ากล่าวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยเพราะภาษานี้เป็นภาษาของธรรมภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสนั้นต่างกันภาษาของกิเลสก็ดังที่เคยเล่าแล้วภาษาของธรรมนี่ตรงไปตรงมาเป็นภาษาที่สะอาดแล้วหากว่าผิดพลาดประการใดก็หวังไม่ได้รับอภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายและขออานิสงส์แห่งบุญกรรมของดีของเราเนี่ยที่สร้างมหากุศลในคราวนี้จงลงบันดาลให้พี่น้องทั้งหลายมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับโดยทั่วหน้ากันเทอญ
2: ครับอันดับต่อไปก็จะทำพิธีทอดผ้าป่านะครับท่านผู้ว่าท่านจะเป็นต้นเสียงในการที่จะกล่าวนำในคำถวายผ้าป่านะครับก็ทุกท่านที่มาในที่นี้คิดว่าคงจะกล่าวคำถวายผ้าป่าได้นะครับครับ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตตังสุกุละจีวรานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิตังสุกุละจีวรานิสัปปาริวารานิป ติคันหาสุขันมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
4: หลวงตาบัวเห็นต้นดอลลาร์ต้นทองคำต้นเงินสดเมืองไทยแล้วรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้กลับไป
2: ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ
4: กลับไปวัดหน้าครัวจะได้ห้าหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั่วกันหมดวันนี้เนี่ยนี่เมืองไทยของเราจะขึ้นด้วยวิธีนี้แล้วขอพี่น้องหลายดูเอานี่คือหัวใจของชาติไทยเราเนี่ยกำลังสูงสง่างามขึ้นมาเนี่ยเนี่ยหัวใจของชาติไทยเรายิ่งทองคำไปแล้วโอ้สง่าจ้าเลยล่ะเมืองนอกก็มองมาก็เห็นนี่เครื่องหมายของชาติไทยเราเจริญขึ้นอย่างนี้แหละนู่นมาเรื่อย
2: ๆสายวันนี้นะครับมีเฉพาะที่ของธนาคารจำนวน43ต้นนะครับปัจจัยที่ถวายนั้นที่เป็นเงินบาทนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยบริจาคสมทบจำนวน 200,000 บาทส่วนที่พนักงานธนาคารร่วมสมทบนั้นก็ประมาณ 300,000 บาทนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ 500,000 บาทในวันนี้นะครับ
4: ทอง2แท่งแล้วเนี่ยมา
5: หมอปื้มใจ
4: ครับครับก็นู่นน่ะมาต้องเอาทองมาเอาสายสร้อยมาอีกแล้วนี่เห็นมั้ยเนี่ยออกจากนิ้วแล้วก็ออกจากคอเอามาที่แข่งเพื่อชาติของเราเป็นอะไรไปเอานั่นเห็นมั้ยเนี่ย5บาทนั่นมาอีกแล้วมันหมอด้วยนะนี่นะไม่ใช่เล่นหมอใหญ่ซื้อด้วยนะเนี่ยเอาให้เต็มที่เวลานี้จะพาพี่น้องทั้งหลายยกชาติไทยของเราขึ้นให้ได้นะชาติไทยของเราคน61ล้านต้องยกได้ไม่ยกได้มีอย่างเหรอมันจมมันยังจมได้ก็ชาติไทยของเราทำไมจมชาติไทยของเรายกขึ้นทำไมยกไม่ได้ชาติเดียวกันแท้เอาให้เต็มเหนียวนะนี่ศาสนาเป็นผู้นำนะเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าทรงเมตตานำพี่น้องทั้งหลายมาปลดพวกเราทั้งหลายยังขึ้นมาได้แล้วก็แสดงว่าเมืองไทยนี่พวกเรานี่กรรมหนามากนะพระพุทธเจ้าปลดไม่ได้แล้วหมดแล้วนะเอาให้ได้นะเราเป็นชาวพุทธหลวงตาบัวก็มีแต่โอ้ไม่มีเงินสักตังค์อะอาศัยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเอามามีอะไรเอามาเราจะกลัวจนเพื่อชาติไม่เป็นไรนั่นไม่อีกแล้วเนี่ยไม่เอาจากมือนี่ละเมียสงมากเราสร้างมหากุศลเพื่อชาติของเรากุศลอื่นเราสร้างมามากต่อมากแล้วสร้างมหากุศลเพื่อชาติของเรานี่ยังไม่เคยสร้างเอาให้เต็มเหนี่ยวทุกท่านนะเมืองไทยของเราให้เขาได้เห็นฝีมือของเมืองไทยเราคราวนี้เราจะได้เห็นฝีมือของเมืองไทยเราว่าเก่งกล้าสามารถขนาดไหนแล้วมีธรรมมานำหน้าด้วยนะเนาะมีธรรมนำหน้าด้วยเนาะเอาเต็มเหนียวนั่นมาแล้วเนี่ยแหวนมาตามข้อมาตามนิ้วมือแหวนมาตามสร้อยมาตามคอแล้วเนี่ยเรื่อยๆแล้วนะคอใครประดับอยู่ที่คอประดับอยู่ที่นิ้วมือไม่มีแสงสว่างมากเหมือนประดับชาตินะเราเป็นประดับชาตินี่แสงสว่างจ้าครอบเมืองไทยเรามองที่ไหนมองมาที่ไหนก็เห็นหมดอยู่ในคอเราอยู่ในนิ้วมือเราไม่สว่างกว้างขวางนะ

0: ยู่ตามคอเรานั้นมาอยู่ตามนิ้วมือเอามาคลองกันมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเอามาให้ชาติคลองจะเป็นยังไงดูสิชาติคลองกับเราคลองมันต่างกันนะผลต่างกันมากเวลานี้จะมาพาพี่น้องทั้งหลายอุ้มบางไทยเราให้ขึ้นอย่างโดยด่วนเชียวเอาให้เต็มเหนียวอย่าเสียดายหลวงตาไม่พาเสียดายหลวงตาเคยพูดแล้วแต่ที่นี้ว่าให้ทานมานี่ตลอดจนหมดเนื้อหมดตัวตลอดมาไม่เคยมีเงินติดตัวเลยในวัดไปหมดไปสักกี่พันล้านมีจะให้กันนั้นให้กันนั้นไม่มีหลวงตาบัวไปทางเห็นเป็นหลวงตาบัวอยู่นี่ไม่เห็นชิบหายไปพวงตกนรกกับเวทีไปไหนด้วยการให้ทานไอ้ความตนีจะหากมาพาคนนรกจมตกนรกได้นะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

ตถาคตจะอำลาท่านทั้งหลายเข้าสู่ปรินิพพานในการบัดนี้แล้วเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงใส่ใจในกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด

ครั้นตรัสประทานพระโอวาทดังกล่าวจบลงพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงตรัสอะไรอีกเลยทั้งสองพระเนตรหลับสนิทพระวรกายบรรทมนิ่งทุกสรรพสิ่งพลอยหยุดนิ่งเงียบสงบเสมือนหนึ่งนัดกันกระทำความเคารพในองค์พระบรมศาสดา

0: ฝ่ายพระอนุรุทธเถระเจ้าผู้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นพระภิกษุผู้เลิศทางทิพจักษุทราบว่าพระบรมครูกำลังเข้าฌานจึงได้เข้าฌานตามไปดูก็ทราบว่าพระบรมครูกำลังเข้าสู่สมาบัติทั้งปวงคือเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานเมื่อออกจากจตุตฌานแล้วก็เข้าสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไปตามลำดับขณะนั้นพระอานนท์เถระเจ้าได้ถามพระอนุรุทธะว่า
1: ท่านอนุรุทธะพระบรมครูเข้าสู่ปรินิพพานแล้วหรือยัง
2: ยังไม่ปรินิพพานหรอกอานนท์ขณะนี้พระบรมศาสดากำลังเสด็จอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
0: เมื่อพระพุทธองค์ทรงอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติพอสมควรแล้วก็ถอยออกมาสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะเรื่อยๆมาจนถึงปฐมฌานและอยู่ในปฐมฌานเพียงชั่วครู่แล้วออกมาสู่ทุติยฌานมาจนถึงจตุตฌานครั้นออกจากจตุตฌานแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าสู่ปรินิพพานในระหว่างจตุตฌานและอากาสานัญจายตนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ปัญหาทางอินเทอร์เน็ตว่าไง
2: ครับครับปัญหาธรรมะจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตามีดังต่อไปนี้นะครับผมกำหนดพุทโธไม่ให้จิตออกนอกถ้าไม่ทันผมก็กำหนดเหลือคำว่าพุทธหรือผมกำหนดพุทโธไม่ให้จิตออกนอกถ้าไม่ทันผมก็กำหนดเหลือคำว่าพุทธหรือโธคำเดียวให้เร็วขึ้นผลจึงปรากฏว่าสติมีความรวดเร็วขึ้นมากถ้าเป็นความคิดที่หยาบเมื่อขยับผมรู้ทันทีแต่ที่ละเอียดมากๆอย่างความจำหรือจิตที่กระเพื่อมน้อยผมยังตามไม่ทันเมื่อเขาเกิดจนสำเร็จแล้วจิตปรุงแต่งออกมาผมจึงรู้ก็แก้ไขจิตก็กลับมาที่เดิมผมสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อผมกำหนดพิจารณารูปเมื่อพิจารณาไปพักหนึ่งจิตเริ่มจะทนไม่ได้แล้วความปรุงแต่งทั้งหลายจะบอกให้เปลี่ยนไปพิจารณาเรื่องอื่นๆไปอีกจะเป็นเช่นนี้เรื่อยๆซึ่งขณะนี้ผมก็ลองฝืนการพิจารณาเรื่องเดียวนี้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างไรถ้าเป็นอารมณ์ที่อยากเมื่อพิจารณาสักพักหนึ่งก็สลายตัวไปบางครั้งก็มีความรู้สึกในใจไหวนิดๆในสภาพรวมของจิตของผมขณะนี้มีความสงบมากขึ้นกว่าเดิมมากจิตอ่อนโยนลงกว่าเดิมมากการท่องเที่ยวของจิตก็ลดน้อยลงส่วนมากก็เที่ยวอยู่ภายในกายหรืออยู่ในอารมณ์ที่เกิดเป็นปัจจุบันในขณะนี้ผมก็รับรู้ว่าแม้แต่ความสงบของจิตก็ไหลนิ่งไหลไม่หยุดเคลื่อนตลอดเวลาขณะนี้ผมกำลังพิจารณาความยึดถือในตัวในตนความยึดถือนั้นเป็นเพียงอาการของจิตอย่างหนึ่งผมก็เห็นแต่ยังไม่ชัดเจนนักผมจึงขอกราบนมัสการกราบเรียนผลการปฏิบัติธรรมะและกราบเรียนถามหลวงตาที่ผมปฏิบัติมานี้ถูกต้องหรือผิดพลาดส่วนใดเพื่อผมจะได้นำไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ
1: กำหนดกว้างเกินไปเคยกำหนดอะไรให้เอางั้นต่อเรื่องสติซะก่อนนะ
2: ครับ
1: มันจะรวมตัวจิตจะรวมตัวสงบมันจะไม่ใหญ่ความสงบใหญ่มีที่ไหนมันฟังไม่ได้แล้วความสงบใหญ่มันจิตมันไม่สงบมันใหญ่ของมันตลอดถ้าจิตสงบจะไม่ไหลนี่ยังบอกว่าสงบยังไหลออกจากไหลไปก็เป็นบ้าก็ได้คนมันหลับมันไหลไหลไปมาเป็นบ้าไปเอาให้กำหนดจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งแค่พุทโธแล้วก็เอาให้นี้ซะก่อน
2: คร
1: ับเข้าใจแล้ว
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ถ้าจิตสงบนี่แล้วจะไม่ไหลอันนี้มันไม่สงบมันไหลอย่างนั้นจิตสงบจะไม่ไหลให้ลงจุดใดจุดหนึ่งดูนี่มันรักษณะจับจดไม่แน่นอนเรียกว่าเรื่องใหญ่เนี่ยพูดไม่มีอย่างมีเกณฑ์การภาวนาคือไม่สงบจะเอาจุดใหญ่จุดตั้งสติลงปั๊บตรงนั่นจะเป็นการเป็นงานขึ้นมาถ้าไม่มีสติอันไหนก็เถอะโดยทั้งนั้นก็พูดตรงนั้นไม่มีข้อใดอยู
2: ่ข้อเดียวครับ
1: โยมรู้ว่ายากอยู่งานอย่างมันจากสนคนเปรย์กันหมดการพิจารณาพอดีเพื่อไม่ทราบว่าจุดไหนจุดไหนควรจะไปหลับเป็นใจยังไงบ้างมันรวนเงยไปหมดถึงบอกว่าเอาคำโยมถ้าจิตยังไงคำบริกรรมหรือบทใดก็เอาให้ตั้งตรงนั้นเถอะแล้วจิตจะสงบจิตสงบจะไม่ไหลจิตไม่สงบเนี่ยไม่ไหลเฮ้อไหลจากนั้นก็เป็นบ้าเลยเขาเนี่ยนะเขามีการเอาว่าไป
2: จบแล้วครับ
3: การวันยี่สิบแปดเดือนนี้ผมบวชที่วัดมักจันที่ระยอง
1: มากจันที่ระยองเราก็เคยไปไปภาคเหนือสงัดดีมีเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาเชื่อมแล้วเป็นลูกสายหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ชาช่างฝ่ายมานิกายเราช่างฝ่ายโสยุนร่วมกันในวงกรรมฐานนี้ได้รับการรวมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งนั้นคือเรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นทั้งธรรมลูกทั้งมานิกายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเหล่านี้ปฏิบัติ ป็นคู่เคียงกันกับฝ่ายนี้เหมือนกันย้อมไม่ยั่งเกลียดได้ที่ไหนเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลักธรรมวินัยกลมกลืนแล้วเข้ากันได้สนิทถ้าหลักธรรมวินัยก้าวไกลกันอย่างนั้นไม่สนิทแม้จะเป็นนิกายเดียวกันก็ไม่สนิทนั่นมันก็อยู่กับเรื่องวินัยหลักใหญ่ของพระนะวินัยข้อบังคับของพระถ้าพระองค์ใหญ่เป็นผู้ข้ามเกินหลักเพราะอย่างนี้คือหลักข้อวินัยเข้ากันไม่สนิทแตกกันได้เลยส่วนธรรมมีอย่างน้ำต่ำสูงเป็นธรรมดาสำหรับพระวินัยนี้ต้องคงเส้นคงวาหนาแน่นคิดไปไม่ได้เนี่ยคือภาคแตกแยกกันเป็นวิการนี้คือหลักพระวินัยปฏิบัติผิดเพี้ยนไปข้ามเกินไปดีไม่ดีเป็นอรัชิตาหาความละอายไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือพระวินัยนี่แหละเป็นองค์ศาสดาเหยียบหัวพระวินัยไปก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้ภาคแตกได้ถ้าเป็นต่างคนต่างปฏิบัติดีถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นเจนแล้วเข้ากันได้สนิทเราก็ไปหมดแล้วพี่ทำมากตามที่ไหนสายสั้นจันชาเราเข้าได้สนิทหมดเลยถ้าเป็นภาคปฏิบัติดีใจกันสังคมก็ยอมรับแล้วทั้งสมัยมหานิกายยอมรับเรียบร้อยแล้วเนื้อไม่เป็นมรรควรสักควรไม่ห้ามมรรคผลนิพพานศีลธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันเพราะมีศีลมีธรรมตามหลักของพระเถอะนี่แหละคือทางบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าข้ามเกิดมีแล้วไม่ได้ใครจะว่ามาจากโลกไหนก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นแหละธรรมวินัยเป็นหลักรับรองยืนยันเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงเพราะวินัยตีขนาดไว้สองข้างอย่าข้ามไปนะข้ามไปนี่ตกเหวตกบ่อข้ามไปวินัยธรรมคือสายเรียกว่าธรรมเดินสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเอาขยันเท่าไรเร่งลงไปภาวนามีเรียกว่าธรรมให้เดินพระวินัยอย่าไปแตะอย่าไปข้ามเป็นขาดมีสองข้อทางนอกนั้นเป็นสลายทั้งนั้นนอกเสียพระวินัยไปแล้วอันตรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ให้ตีอยู่ในพระวินัยเป็นพระวินัยร่ำเอาไว้ยังว่าอยู่ในเขตปลอดภัยถ้าผู้อยู่ในพระวินัยแล้วเรียกว่าเป็นผู้ปลอดภัยถ้าสงฆ์องค์ใดก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักพระวินัยแล้วเรียกว่าปลอดภัยจากนั้นธรรมก็ก้าวเดินไปถ้าผิดเพี้ยนจากพระวินัยเสียอย่างเดียวเท่านั้นเลอะเทอะกลายเป็นอรัชิตาหาความละอายไม่ได้นั่นนี่แหละเรื่องอันนี้การนี่จะไก่จะเป็ดมันก็มีชื่อตั้งไว้งั้นอันนี้การนั้นนี่การนี่การแปลว่าหมู่ว่าพวกนิกายก็ตั้งกันไว้นะเหตุที่จะตั้งนี้ก็เพราะพระวินัยยิ่งหย่อนกว่ากันเข้ากันไม่สนิทจากนั้นก็แยกกันออกนี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ก็แสดงว่าผู้ประสานพระวินัยเข้าดีด้วยกันเข้ากันได้นั่นอย่างพระเมืองโกสัมพีพระธรรมกษัตริย์กับพระวินัยซ้อนสองคณะนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันแตกจากกันพระพุทธเจ้ามาระงับเจตลงเรียบร้อยแล้วทั้งสองนี่ไม่ต้องปยัติที่ไหนเข้ากันสนิทเลยนั่นอย่างนั้นแหละถ้าเราลงหลักธรรมวินัยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยเข้ากันแล้วได้สนิททั้งนั้นแหละถ้าวัดกันนี่วัดทางพระวินัยนะสำคัญนะทางธรรมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันแต่พระวินัยต้องแบบเดียวกันเลยผิดกันไม่ได้ละถ้าผิดรังเกียจกันทันทีเป็นสมานเป็นนานาสังวาสไปทันทีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแต่กันได้เพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นของสำคัญที่จะร้อยกรองพระสงฆ์ให้แน่นหนามันคงต่อกันสนิทสนมกันไปตลอดด้วยพระวินัยธรรมมันมีความยิ่งหย่อนต่างกันท่านไม่ถือเป็นประมาณแต่พระวินัยนี่เป็นแบบเดียวกันเลยใครจะบวชจากที่ไหนที่ไหนมาก็ตามบวชตามหลักพระวินัยถูกต้องตามการปฏิบัติตามพระวินัยแล้วเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเหมือนกันหมดนั่นหลักวินัยจึงสำคัญมากที่จะร้อยกรองพระให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อกันมีความสนิทสนมกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้คือพระวินัยถ้าต่างองค์ต่างปฏิบัติดีตามพระวินัยแล้วเข้ากันได้สนิททั้งนั้นแหละอย่าคิดว่าที่อื่นเลยแม้แต่วัดป่าวันตาลองดูที่น่ะถ้าองค์ไหนที่มาฝ่าฝืนพระวินัยให้เห็น ต่อหน้าด้วยเจตนาลามกนะ
4: ครับ
1: ออกพันทีเลยไม่ให้อยู่ไม่ว่าวันไหนก็เหมือนกันถ้ามีสิทธิจะขับออกได้ตามหลักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามพระวินัยขับผู้ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวออกได้ทั้งนั้นแหละท่านไม่อยู่เอาไปขับไล่เลยถ้าพอเตะถ้าว่าไม่ผิดพลาดอย่างนั้นผิดพลาดตามธรรมดาก็ท่านก็ให้อภัยโทษกันเป็นธรรมดาถ้าผิดพลาดด้วยเจตนานี้รุนแรงมากนะถึงขั้นละจิตาหาความละอายบาปไม่ได้คนนี้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยพระพุทธเจ้าคือพระวินัยพระธรรมและพระวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระธรรมกับพระวินัยจึงเป็นองค์ศาสดาติดกับพระตลอดไปเลยพระวินัยสำคัญมากทีเดียวถ้าเคลื่อนจากพระวินัยแล้วก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเพราะฉะนั้นพระเราจึงแน่นหนามั่นคงอยู่พระวินัยอย่างอื่นเรื่องอ่านเรื่องทำก็ผู้ไม่เคยเดินจงกรมก็มีนะแล้วก็พูดพวกเพื่อนของเราดีแหละเราเรียนหนังสืออยู่มันจะเป็นตามนิสัยนั่นแหละเรียนหนังสือก็ไม่เคยลดละนะสมาธิภาวนาไม่เคยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะไปกับหมู่กับพวกกับเพื่อนพวกลิงพวกข้างด้วยกันพูดหยอกเล่นกันเวลาในวงของพระจะพูดเรื่องภาวนาไม่ได้นะไม่พูดเลยทั้งที่ทำอยู่เป็นประจำเรียนหนังสือเราไม่เคยลดละนะภาวนาทำอยู่คนเดียวไม่ให้ใครทราบนะเรื่องภาวนานี่ไม่พูดเลยเรื่องอื่นพูดได้หมดแล้วเพราะมันพวกลิงพวกข้างอย่างเดียวกันถ้าไปพูดภาวนามันแย่กันเข้าใจมันพูดหยอกเล่นกันเนี่ยแขนซ้ายแขนขวาจะไปเอาโทษกับแขนใดล่ะใช่ไหมกันพวกเดียวกันพูดแย่กันธรรมดาเนี่ยจะเอาโทษเอากรรมก็ไม่ได้เราจึงไม่พูดเฉยอยู่แล้วเรียนหนังสืออยู่เราไม่เคยลดละนะภาวนามันเป็นอยู่ในจิตตลอดแต่เรื่องที่จะพูดออกให้เพื่อนฝูงนี่ไปเรียนหนังสือนี่ไม่เคยพูดเลยเฉยบางทีดึกๆลงมาลงมาด้อมๆมาเดินจงกรมกลางคืนดึกๆเงียบๆเรียนหนังสือนั่งเหนื่อยแล้วก็ลงมาเรียนแล้วมาเดินจงกรมเดินก็มีเพื่อนเดินก็ว่าทำอะไรไอ้เราก็เผลอไปไอ้เราก็ดีเพราะว่าเดินจงกรมอยู่เออจะไปสวรรค์นิพพานอันนี้หรือจะออกกันสักวันนอนสักวันน่าเห็นไหมเราก็เอาแล้วนั่นมันพูดเล่นเนี่ยจะไปจับผิดจะถูกกับมันอะไรได้ล่ะพวกนี้พวกบ้าเราก็เลยต้องหลบบ้าละตั้งแต่นั้นต่อไปลงไปเดินจงกรมนี้เพื่อนฝูงมาเห็นทำอะไรว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยแก้ไปเสียมันจะว่าเดินจงกรมเปลี่ยนบรรยากาศไม่งั้นมันแย่เอาในเรื่องภาวนาเราจึงไม่พูดมีความยิ่งยอนต่างกันบางองค์ไม่เคยภาวนาเลยแต่หลักพระวินัยต้องแบบเดียวกันผิดไม่ได้รังเกียจกันทันทีเลยพระวินัยจึงเป็นหลักเกณฑ์ของพระชีวิตของพระอยู่กับพระวินัยจะมาทำผิดพลาดให้เห็นไม่ได้ถ้าผิดพลาดด้วยความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการไปได้ยินอย่างผิดพลาดด้วยอรจิตานี้รังเกียจกันตลอดนี่ไม่ได้ขับหนีเลยไม่อยู่เพราะเป็นของเรื่องลามกมากทีเดียวนี่ละพระชีวิตของพระอยู่ได้กันด้วยพระวินัยนะถ้าอ่อนพระวินัยไม่สนิทแม้แต่วัดเดียวกันก็ขับออกเลยไม่อยู่นี่ชีวิตของพระเครื่องวัดของพระอยู่ตรงนี้วันนี้ก็พูดเรื่องอะไรต่ออะไรละไปเรื่อยๆเลยพูดไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนก็เป็นลูกของพุทธเจ้าเหมือนกันล่ะฟังเสียงตัดเสียงธรรมก็แล้วกันนะเทศอัดเทศธรรมให้ฟังเวลานี้จิตใจของชาวพุทธเราในเมืองไทยนี้เป็นชาวพุทธมากต่อมากมักจะทำลายสิ่งที่ดีงามและส่งเสริมสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมาโดยลำดับลำดาให้ดูหัวใจของตัวทุกคนเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะถ้าสิ่งใดดีงามควรที่จะรับการบำรุงส่งเสริมขึ้นไปอยากถ่ายภาพนะเวลาเทศนะเวลาเห็นผู้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะดูถูกเหยียดหยามพูดแย่พูดแทงอะไรต่างๆนานานี่เป็นการทำลายความดีมักเป็นอย่างนั้นชาวพุทธเราเวลานี้กำลังส่งเสริมนรกจบเปรตความโสกปลวกเลวร้ายออกจากหัวใจออกมากระบายทางกายวาจาความประพฤติแล้วค้าเข้ากันไปด้วยความเลวร้ายต่างๆมีเยอะเวลานี้ผู้ที่จะมีความดีงามอะไรเลยต้องหลบๆซ่อนๆนะพวกอุบาทนี่มันพิลึกมันหนาแน่นเลยความดีทั้งหลายเลยจะไม่มีเหลือในประเทศไทยแล้วนะมักจะทำลายของดีส่งเสริมของชั่วนะเวลานี้ดูกันทุกคนเป็นอย่างนั้นซะมากนะคนที่จะไปส่งเสริมพูดดีให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นไปไม่ค่อยมีและไม่มี มีจะเหยียบย่ำทำลายลงไปในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายและส่งเสริมที่โสกโปกรกลุงลังนั้นขึ้นไปเรื่อยๆนี่เมืองไทยเราจะเป็นทะเลแห่งความโสกโปกนะเลวร้ายไปหมดนะถ้าต่างคนต่างหันหลังให้พุทธเจ้าแล้วเอาเถอะใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งไม่มีทางถ้าเดินหันหน้าพุทธเจ้าน้อมรับอัตธรรมของพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตนเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองถูกต้องร่มเย็นไม่เป็นอื่นธรรมพุทธเจ้าสอนโลกให้ผิดไปไม่มีมีแต่สอนให้ถูกต้องดีงามทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงให้เราปฏิบัติเวลานี้มักจะทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเรื่อยๆไปที่ไหนที่ไหนมักจะเป็นอยู่เสมอส่งเสริมสิ่งที่ชั่วช้าละโมกขึ้นมีตั้งแต่พูดไปแบบนั้นเป็นบ้านะเรียกบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบ้าหลวงไปลืมเนื้อเหลือตัวล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสดังนั้นที่ทำลายของดีนะของดีมันท่านไม่ได้ทำลายผู้ใดท่านส่งเสริมแต่ความดีงามไปเรื่อยไปเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายให้เสียไปมีมากนะเวลานี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันเสียทำนี่จับให้ไม่มีเอียงมีเอียงทำผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่เราดูโลกเราก็ดูมาตลอดเราพูดจริงๆตั้งแต่ก่อนดูหัวใจเรากิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจไม่ได้มองหน้ามองหลังดูตั้งแต่กิเลสกับธรรมฟาดกันเท่านั้นว่าจะเป็นเวลา9ปีเต็มมันกิเลสม้วนเสื่อมลงไปแล้วที่นี่จึงได้พิจารณาที่ออกหมดละเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่รู้ได้ไงเมื่อออกเพื่อรู้ใจที่เป็นนักรู้ออกไปออกด้วยความรู้มันต้องรู้ผิดถูกชั่วดีต้องรู้เวลานี้พากันส่งเสริมความชั่วช้าละโมกมากขึ้นมากขึ้นนะคนจะส่งเสริมความดีมีน้อยมากทีเดียวอันนี้นะให้ชาวพุทธเราควรพินิจอย่าเป็นบ้าตื่นยศตื่นลาภตื่นอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนมันจะสามารถทำลายโคตรแทรกไปหมดนะจะไม่มีอะไรเหลือถ้าไม่ใช่ศีลธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะดีแล้วถ้าอำนาจของกิเลสไม่มีทางยิงไม่ได้ก็ยิงไปอย่างว่านะเหมือนอึ่งอ่างกับบัวอึ่งอ่างกับบัวเป็นไงอึ่งอ่างมันตัวเล็กๆวัวมาหากินที่นั่นวัวมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็รู้แล้วนั้นเวลาแม่ก็หากินว่างั้นมากินมาพูดให้แม่ฟังว่าแม่ตัวสัตว์ตัวถึงมานี่ตัวใหญ่มาเนี่ยเกือบเหยียบหัวหนูนะว่าเขาพูดกับแม่เขาว่าหนูเราเอาภาษาที่มาพูดแล้วเกือบเหยียบหัวหนูมันใหญ่ขนาดไหนโอ้ยใหญ่มากแม่ว่าแม่ก็เลยพองขึ้นดิพองตัวขึ้นถึงอ่างนั่นแหละพองตัวขึ้นมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้ไหมโอ้ยใหญ่กว่านี้แม่ว่าพองขึ้นใหญ่ขนาดนี้ไหมเท่านี้ไหมโอ้ที่นี่พองไปพองมาท้องแตกอื่นท้องแตกนั่นเห็นไหมล่ะอึ่งอ่างอย่าไปพองตัวเกินไปมันจะท้องแตกนะนี่แหละเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยอเป็นบ้าอำนาจเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเป็นบ้าอำนาจนี้ไม่ได้มองดูใครนะมองดูแต่ตัวเองนี่อำนาจบ้าอำนาจป่าเถื่อนเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นนี่เราเอาทำไปจับนะเราไม่ได้มาดูถูกอย่าย่ำทำลายผู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้เอาทำจับดูความเคลื่อนไหวของโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมันไม่จะเหยียบกันลงนี่กำลังเป็นนะเวลานี้มันจะเจริญไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันดีดดิ้นไปอย่างนั้นนะนี่เราทำจับตั้งแต่วันนั้นมาเราเทศสอนโลกเราดูโลกเราดูจริงๆไม่ได้ตำหนิตีเตียนด้วยลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทำสอนโลกแล้วมีแต่ความเหิมลืมเนื้อลืมตัวเป็นอื่นเป็นอ่างเดี๋ยวท้องแตกนะก็สอนถูกต้องอยู่แล้วนี่ไม่ได้ผิดไปที่ไหนสอนด้วยความถูกต้องดีงามเวลานี้เลอะเทอะนะมักทำลายของดีอะไรของดีของดีนี้เข้าไปทำลายลุมกันทำลายแยกกันทำลายทุกแง่ทุกมุมเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่จะส่งเสริมความดีงามคนดีทั้งหลายให้มีกำลังจิตใจประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีและส่วนรวมไม่ค่อยมีนั่นเวลานี้มีแต่คอยจะทำลายความดีคนดีให้ขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเป็นอย่างนั้นนะอย่าทำลายของดีให้ทำลายของชั่วให้ส่งเสริมของดีขึ้นมาทั้งเขาทั้งเราต่างคนส่งเสริมแล้วเมืองไทยจะเจริญรุ่งเรืองเราเป็นคนด้วยกันมีหัวใจด้วยกันควรจะมองดูหัวใจกันให้รู้จักความผิดถูกชั่วดีแล้วจะอยู่กันได้นะถ้าเป็นธรรมเข้าไปแล้วไม่ลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวด้วยกันทุกคนนั่นแหละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละไม่พูดมากมายนักละเหนื่อยแล้วเอาละพอทั้งนั้นละมีเท่าไหร่วันนี้เทศเท่านั้นละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรม ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ชื่อว่าไงชื่อว่าไงชื่อท่านเป็น
4: ท่านเป็นท่านเป็นท่านกับวัฒนา
1: ถามแล้วเนี่ยว่าน้ำต้องถามอีกจำไม่ได้เนี่ยว่าน้ำถามอีกถามแล้วจำไม่ได้น่าเป็นข้าหรือความจำเมื่อวานนี้พระไปกลับไปแล้ววานนี้กลับไปสี่องค์วันนี้ก็ไปฉันในงานค่ะวันนี้มนต์ไว้แล้วทั้งตัวท่านมานี่ก็ต้องรีบกลับแต่ก็พอดีมาก็มารถของเราเลยแล้วกลับก็กลับรถของเราตามส่งตามเสียมันก็สะดวกเลยนั่นนั่นสะดวกเหมือนนี่ที่สะดวกมากแต่พวกนั้นอาจขึ้นเครื่องบินก็ได้เลยเราขึ้นเครื่องบินไม่นอนอันนี้เลยนอนก็ได้เลยถ้าสี่องค์รถตั้งสองคันเมื่อวานนี้ไปแต่เรามาเรายังนอนเอกเนกเพราะงั้นไอ้เราขึ้นเครื่องบินเราจึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่สนุกนอนแล้วว่าเรามารถยนต์เรานอนมาสบายเรื่อยนอนมาเป็นพักๆนั่งมาเป็นพักๆนอนเป็นพักๆเรื่อยขึ้นเครื่องบินนอนได้ไงจะเอกเนกได้หรือเดี๋ยวก็เอาข้อนปลาหลงทิศไป8ชั่วโมงจากนั้นมาทางสามสายไปจันมาสวนจันทร์ไปเชียงใหม่พอๆกันทางถึงมัน640กิโลทางเชียงใหม่642กิโลเข้าถึงชานเมืองยังไม่เขาคุณถึงกลางตลาดนะเข้าถึงชานเมือง642กิโลจันก็640อันนี้640ตั้งเสียงใหม่ดีพอๆกันแล้วก็8ชั่วโมงเหมือนกันทางมันดีกว่าพอกันนี่อดดูไม่ได้นี่ทำสวยเหลือเกินนี่สวยเหมือนเจ้าของเจ้าของก็คนสวยอีกด้วยอันนี้ก็สวยเราได้ดูได้ฟิกดูเป็นฟิกดูจำได้เพราะมันสวยเหมือนกับเจ้าของวันนี้ไม่ต้องถามเพราะเมื่อวานนี้ก็เห็นแล้วเพราะวันนี้ถึงจับดูอีกทีพลิกดูละเอียดหลวงตาได้พูดได้ทุกอย่างนะหลวงตาได้พูดได้ทุกแบบเลยไม่อายใครเลยก็พูดตามความจริงอายใครทำไมมันสวยก็บอกว่าสวยอันนี้สวยก็บอกว่าสวยนั่นสวยก็บอกว่าสวยว่าไงนี่อะไรนี่โอ้
5: ยา
1: ตำ
5: ราหลวง
1: ยาตำราหลวงวันนี้ก็จัดของไปเต็มรถหน้าวานเลยแยกสี่วัดพอดีเลยของสองรถเอาไปสองรถนั่นนะแยกสี่วัดพอดีเราบอกวัดป่าวันตาไม่จำเป็นนะว่าต้องจัดต้องสี่วัดทั้งหมดเลยไปวัดป่าวันตาดก็เหมือนกันเที่ยวไปแล้วก็แยกไปถวายวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นอันไหนที่ควรแจกประชาชนเราก็แยกแจกประชาชนไปทั่วไปหมดเหมือนกันอันไหนที่ควรแจกวัดเราก็แยกไปถวายวัดเมื่อวานนี้ไม่ไปไหนเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนรู้เป็นตอนบ่ายโมงหมอจีนที่ไหน าจะมานวดเส้นเดี๋ยวเขาขอนวดเส้นคุณวิบูลด้วยอะไรตอนบ่ายโมงวันมันทดลองดูหมอจีนหมอจีนก็จับเส้นก็ดีอยู่นะเรามาอยู่ที่นี่ทางโน้นก็คนก็เข้าเหมือนกันนะเพราะต่างจังหวัดเขาไม่ทราบว่าเรามาที่นี่มาเต็มไปหมดตอนทราบเวลาอื่นเหมือนกันเวลาอื่นก็เสร็จแล้วจับให้พรนะให้พรมีกระบะมาอยู่เลยเมื่อวานนี้ได้กับปัจจัยตลาดพระองค์วัดองค์ละหมื่นเมื่อวานนี้หลายพระที่กลับไปเมื่อวานกลัวไปสวรรค์คนมากเมืองสวรรค์จะเต็มไม่เต็มเมืองสวรรค์ไม่เต็มพรหมโลกไม่เต็มนิพพานไม่เต็มแม้ที่สุดนรกก็ไม่เต็มมีเท่าไรรับได้หมดแต่แน่นเท่านั้นนรกนี้ไม่เต็มแต่แน่นเข้าใจว่าคือแน่นอัดนี่เนี่ยด้วยกรรมของสัตว์นรกไม่เป็นทุกข์แต่สัตว์เป็นทุกข์แน่นอัดกันเลยเพราะคนชอบทำความชั่วมากกว่าความดีแล้วก็ไปนรกมากกว่าไปมากแล้วอัดแน่นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสไม่มีอะไรเกินนรกพระพุทธเจ้าทรงเมตตานี่เต็มพระทัยทีเดียวลากถุดลากขึ้นมายังบืนลงไปอยู่แล้วอย่าพากันบืนลงไปนะให้บืนขึ้นบืนขึ้นแล้วเป็นสุขบืนลงเป็นทุกข์อย่าไปบืนลงสิ่งไหนชั่วท่านสอนแล้วอย่าทำไม่มีใครตาดีหูเร็วยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเป็นตาทิพย์ด้วยหูทิพย์ด้วยตาทิพย์สว่างจ้าไม่เหมือนตาภายนอกมีกระดาษใบเดียวแผ่นเดียวมาปิดบังไม่เห็นแล้วตานอกแต่ตาในปิดเท่าไรไม่อยู่ทะลุหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความทะลุทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง เวลานี้กิเลสมันปิดนะกิเลสมันปิดมันบังอันไหนที่เป็นความดีนี่มันจะเปลี่ยนให้เป็นชั่วอะไรไม่ดีมันจะยกยอว่าดีทั้งนั้นในร้านและสัตว์โลกเราก็โง่ด้วยเชื่อมันง่ายนิดเดียวเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อยากเพราะงั้นคนจึงไปทางดีมีความสุขน้อยมากทีเดียวเราโง่ต้องเชื่อท่านผู้ฉลาดคือจอมปราดพระพุทธเจ้าจอมปราดทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบเดียวกันอย่างเดียวกันดั้งเดิมพอตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาก็จ้ามองเห็นก็นำสิ่งที่ดีที่ชั่วมาสอนโลกให้รู้พอพวกเราไม่รู้เดินง่วงง่ามต้วมเตี้ยมตาก็หลับหูก็ปิดตาบอดหูหนวกด้วยจนนั่นชนโดนนั่นชนนี่ไปเรื่อยมันชนแต่ความทุกข์ความทรมานถึงต้องไปฟังความดีอย่างหนังสือที่แจกเนี่ยไปอ่านหนังสือด้วยอ่านตัวเองด้วยเทียบกันอันไหนไม่ดีท่านสอนว่ายังไงนั่นละถูกต้องเราปฏิบัติตามนั่นเลยแก้ไขดัดแปลงตนเองไปฝ่าฝืนสิความชั่วมันมีกำลังมากมันฉุดละลากเราไปได้อย่างง่ายดายแต่จะไปความดีนี่ไปยากไปง่ายไปทั้งชั่วนี่มันไหลลงเลยนะไม่พากันระมัดระวังให้มากเวลานี้ของปลอมมันกำลังกลายเป็นของจริงขึ้นมามากเขามากเขาโดยลำดับของจริงแล้วมันกลบไว้ให้เป็นของปลอมไม่ให้เห็นด้วยถ้าเห็นก็มันก็เป่าพุทธเดียวว่าเป็นของปลอมแล้วเราก็เชื่อมันด้วยเชื่อเร็วซะด้วยของจริงมันไม่เห็นมันก็ปิดเอาไว้เสียเอาของปลอมขึ้นมาหลอกโลกเพราะงั้นโลกจึงมีตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากมาก ศุกร์คนก็มากวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งมากนะฮะเฮ้ยหาเรื่องยังไม่ถึงไหนงงงงันงันแล้วนี่ว่าวันนี้วันพฤหัสว่างั้นมาหลอกหลวงตาว่าวันพฤหัสหลวงตาก็ใส่ซะบ้างทำไมงงงงันงันแล้วนี่วะนั่นนะวันนี้วันศุกร์สุขโขปุญญาสาวุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขนี่เป็นพุทธภาษิตเป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทของท่านพระพุทธเจ้าท่านรักพุทธบริษัทท่านรักมากจริงๆนะศาสนาที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้ก็เหลือเพื่อพุทธบริษัทคือภิกษุแต่ก่อนมีภิกษุณีแต่ว่าภิกษุณีอุบาสกได้แก่ผู้ชายอุบาสิกาได้แก่ฝ่ายหญิงนี่เรียกว่าพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าท่านทรงพระเมตตาสงสารมากมายพระโอวาทที่ประทานไว้นี้ก็เพื่อลูกของท่านนั่นแหละเราเป็นลูกของท่านจงเป็นลูกที่ดีให้เชื่อครูเชื่อพ่อของเราได้แก่พระพุทธเจ้าพ่อของเราเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้เลิศประเสริฐในโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วถึงเรียกว่าศาสดาเอกคือไม่มีใครเสมอมีหนึ่งไม่มีสองเข้ามาเป็นเครื่องทาบหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นคู่แข่งขันท่านประทานพระโอวาทไว้นี้เพราะเป็นความห่วงใยของโลกแต่แก่โลกนอกจากพุทธบริษัทนี้แล้วยังพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในข่ายแห่งความเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นท่านทรงแนะนำสั่งสอนทุกวิถีทางที่จะเป็นไปได้ในเวลายังทรงพระชนอยู่เวลาสิ้นพระชนไปแล้วก็ประกาศธรรมสอนไว้ดังที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ดำเนินตามท่านเป็นเยี่ยงอย่างอันดีแก่ตัวของเราด้วยและแก่คุณบุตรสุดท้ายภายหลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามด้วยในทางที่ดี ตะกี้นี้ได้ยกขึ้นว่าปุญญสาอุจสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขการสั่งสมบุญก็คือทำความดีนั่นแหละการทำความดีคือการสั่งสมบุญสั่งสมกุศลขึ้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเวลาว่างจึงมีการไปวัดไปวาทำบุญให้ทานสถานที่ต่างๆเพื่อหัวใจใจนี้สำคัญมากยิ่งกว่าร่างกายร่างกายนี้มีอายุชั่วเรียกว่าอายุไขของแต่ละรายละรายเท่านั้นหมดปัญหานี้แล้วส่วนผสมได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เราเรียกว่าคนว่าสัตว์นี้ก็สลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาธาตุเดิมคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือธาตุต่างๆเข้ามาเป็นส่วนผสมมีจิตเป็นผู้เข้าครองในธาตุอันนี้ก็กลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเวลาหมดสภาพความเป็นอยู่ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้แล้วก็สลายตัวลงไปโลกเรียกว่าตายร่างกายนี้เมื่อสลายลงไปแล้วก็ไม่ตายตายจากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากคำว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเท่านั้นส่วนธาตุเดิมนี่ไม่ตายดินสลายลงไปเป็นดินตามเดิมเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมใจก็ออกเสาะแสวงหาที่พึ่งถ้าใจได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ก็ไม่ต้องแสวงหาเพราะได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วผู้ที่ไม่ได้สร้างสัตว์ที่ไม่ได้สร้างถึงจะเสาะแสวงเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสจะได้พบได้เห็นสิ่งที่สมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในเมื่อมีชีวิตอยู่ให้พยายามค้นขวายให้เสมอกันอย่างน้อยเสมอกันมากกว่านั้นให้ทางจิตใจมากกว่าหนักแน่นกว่าเพราะใจนี้ยังจะดำเนินหรือเดินหมุนเวียนไปตามวัฏจักรคือความหมุนหมุนอย่างนี้ไปตลอดอนันตกาลเพราะใจไม่เคยตาย พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านรู้ชัดในเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ในองค์อริยสัจเป็นเครื่องประกาศสอนความรู้ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงทราบสัตว์ว่าการตายของสัตว์การเกิดของสัตว์นี้เป็นภาระอันหนักมากแต่คำว่าความสูญของสัตว์นี้ไม่เคยมีเพราะสัตว์ไม่เคยสูญตายแล้วไม่เคยสูญไม่เคยมีแม้รายเดียวมีแต่ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดทั้งสัตว์ทั้งบุคคลภพต่างๆภูมิต่างๆเป็นภูมิที่เกิดที่ตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีภูมิใดจะคงเส้นคงวาอยู่ได้นอกจากนิพพานนิพพานท่านไม่เรียกว่าภูมิเสียท่านเรียกว่านิพพานคือดับรอบหมดเลยในบรรดาสิ่งที่เป็นสมมุติอันพาจะพาให้หมุนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั้นไม่มีแล้วในจิตของท่านผู้ถึงนิพพานแล้วได้แก่จิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านเหล่านี้เป็นไปจากความดีทั้งนั้นความดีเป็นแม่พิมพ์ความดีเป็นพืชอันสำคัญที่จะสร้างคนให้ดีจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่เลิศไปจากความดีคือการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะจิตใจเป็นของไม่ตายแต่ต้องหมุนต้องเวียนเพราะมีเชื้ออยู่ภายในนั้นเชื้ออันนี้เราจะเรียนสักเท่าไหร่ก็เราก็ไม่มีความหมายเพียงการเรียนเท่านั้นเราจะเรียนถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีรบกับนิพพานอยู่นั่นแหละว่ารบยังไงว่านิพพานมีหรือไม่มีนะนี่อย่างน้อยนะมากกว่านั้นนิพพานไม่มีทั้งที่เรียนจบถึงนิพพานก็ไปสงสัยในนิพพานเรียนถึงบาปสงสัยบาปเรียนไปถึงบุญสงสัยบุญเรียนเรื่องนรกสงสัยนรกเรียนเรื่องสวรรค์สงสัยสวรรค์เรียนไปถึงไหนสงสัยไปถึงนั้นนี่คือความจำสร้างความกังวลวุ่นวายสร้างความไม่แน่ใจให้เจ้าของอยู่ตลอดเวลาเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญเรื่องความสงสัยนี่จะติดตามไปเหมือนไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นจึงต้องมีภาคปฏิบัติได้แก่การทำจริงเช่นเดียวกับแปลนบ้านเราทำแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่สร้างเป็นบ้านเป็นเรือนจะเก็บไว้ในห้องเต็มห้องก็มีแต่ห้องแปลนแบบแปลนแผนผังเท่านั้นไม่สำเร็จเป็นตึกรามบ้านช่องให้เลยต่อเมื่อเราได้นำแปลนนั้นมากางออกแล้วปฏิบัติตามแปลนที่บอกไว้นั้นก็จะกลายเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับตามแปลนที่บอกไว้แล้วนั้นทุกสิ่งทุกประการอันนั้นฉันใดในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องมีภาคปฏิบัติท่านสอนไว้ว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนให้รู้จักเข็มทิศทางเดินแล้วปฏิบัติได้แก่การปฏิบัติดำเนินตามเช่นเดียวกับเขาสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนที่เรียนมาแล้วนั่นแหละปฏิเวทสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่ก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลเป็นสวรรค์เป็นนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงต้องพิสูจน์กันทางด้านปฏิบัติจะเพียงเรียนเฉยๆไม่ว่าใครทั้งนั้นจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามความสงสัยจะเต็มอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วย้อนเข้ามาก็มาเต็มอยู่ในหัวใจของผู้เรียนนั่นแหละไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรถ้าไม่ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วท่านสอนว่าสมาธิเป็นยังไงนี่แล้ววิธีการทำสมาธิเป็นยังไงเช่นท่านสอนว่าให้ภาวนาคือจิตใจของเรามันสายแสเร่ร่อนหาที่เกาะที่ยึดอยู่ตลอดเวลาทั้งหญิงทั้งชายไม่เลือกไม่เว้นจะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามความคิดความปรุงสายแสนี่มีเหมือนกันหมดทีนี้เราต้องการความจริงเช่นท่านว่าสมาธิคือความสงบใจความสงบใจกับความสุขของใจเป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันถ้าจิตสงบใจก็เป็นสุขแล้วสมาธินี่เป็นยังไงท่านสอนวิธีการทำสมาธิว่าให้เจริญภาวนาทำใจให้อยู่กับทำบทเดียวบทใดบทหนึ่งก็ได้เราจะกำหนดคำบริกรรมว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออัตถิอัตถิแปลว่ากระดูกในตัวของเรานี่เป็นกองกระดูกหรือป่าช้าผีดิบบริกรรมยังไงก็ได้ไม่ผิดขอให้จิตของเราอยู่กับคำบริกรรมอย่าสายแสเร่ร่อนไปที่อื่นแล้วจิตกับธรรมจะประสานกันเข้าประสานเข้าแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อเป็นพลังขึ้นมาแล้วความรู้นั้นจะเด่นขึ้นในภายในร่างกายของเรานี่แหละในท่ามกลางหัวอกเอาพูดกันอย่างนี้เลยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบที่อยู่ของจิตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในท่ามกลางหัวอกนี่แหละ เพราะความรู้เด่นๆอยู่ที่นี่ความสว่างสวยสว่างอยู่ที่นี่ความเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นความถูกของใจก็อยู่ในท่ามกลางหัวอกไม่อยู่บนสมองบนสมองนั้นเป็นสถานที่ทำงานของความจำเราเรียนมากเรียนน้อยจะไปทำงานอยู่ที่สมองจนกระทั่งสมองทื่อเมื่อเรียนมากๆจำมากๆเข้าไปแต่ทางภาคปฏิบัตินี้ปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งจะมาปรากฏเด่นในท่ามกลางหัวอกนี่แหละความสงบก็สงบเข้าที่นี่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายออกจากที่นี่ เวลาความสว่างสวัยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในท่ามกลางหัวอกที่นี่ความสุขเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในที่นี่คำว่าสมาธิที่เราเคยเรียนเคยจำในตำรับตำราซึ่งท่านชี้บอกเข้ามาในหัวใจเรานี่เราได้ปรากฏแล้วในภาคปฏิบัติของเราว่าใจเป็นความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตัวเองเป็นความสุขอันลื่นเลิงบันเทิงผิดกับความสุขทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาเป็นไหนไหนอ๋อนี่ความสมาธิเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าสำเร็จเป็นแปลนบ้านขึ้นมาแล้วเป็นหลังหนึ่งแล้วนี่หรือเป็นชั้นหนึ่งแล้ว พอทำจิตให้สงบเป็นสมาธิคำว่าสมาธิมีหลายขั้นหลายตอนเราเจริญมากเท่าไหร่จิตยิ่งมีความสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปละเอียดละออเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับเราปลูกบ้านเป็น2ชั้น3ชั้นขึ้นไปแล้วจากสมาธิแล้วก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาเป็นยังไงท่านสอนไว้ในตำรับตำราว่าปัญญานั่นคือความคล่องแคล่วว่องไวของความคิดความอ่านความเฉลียวฉลาดรวดเร็วทั้งทางโลกและทางธรรมท่านเรียกปัญญาแต่เป็นโลกียะธรรมโลกวิชโลกุตระธรรมโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกันเท่านั้นโลกิยะปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั่นน่ะใช้ละเอียดละออขนาดไหนก็ได้ทางโลกแต่อยู่ในวิสัยของโลกเท่านั้นไม่นอกเหนือจากโลกนี้ไปได้ส่วนปัญญาที่ว่าโลกุตระปัญญานั้นปัญญานี้เป็นปัญญาที่ทำจิตใจให้เหนือโลกไปเรื่อยๆเหนือโลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นตามหลักความจริงในธาตุในขันธ์ในสัตว์ในบุคคลตลอดถึงนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความรู้จริงๆแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราเรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ความจริงแล้วก็ตำหนิติเตียนหรือลบล้างธรรมนั้นว่าไม่มีว่าธรรมนี่เป็นโมฆะหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทำภาวนาเป็นการงมงายเป็นบุคคลงมงายไปเสียทั้งที่เจ้าของงมงายเสียจนกระทั่งหมดราคาแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆก็ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันในข้อนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้สมัยนี้สมัยคนฉลาดมีมากมาตำหนิติเตียนธรรมของจอมปราดว่าเป็นธรรมงมงายเป็นบุคคลงมงายบุคคลใดเข้ามาหาศีลหาธรรมมาปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายหาว่าพวกนี้งมงายเจ้าของยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นเราจงแยกในหัวใจของเราว่าเวลานี้เราเป็นคนประเภทไหนเราเป็นคนประเภทเข้าวัดเข้าวางมงายหรือเป็นประเภทที่ไปทันสมัยนั้นเป็นของดีให้เราคิดดูถ้าจิตของเรามันไปทางชั่วช้าลามกนั่นว่าเป็นของทันสมัยเป็นจรวดดาวเทียมไปแล้วให้พึงทราบว่านี่เรายังเหลือแต่ลมหายใจณเวลานี้จะแก้ยังไงให้รีบแก้ให้แก้เข้ามาสู่อัตสู่ธรรมนี้จะไม่เป็นของงมงายตามหลักความจริงตามหลักธรรมชาตินี่พูดถึงเรื่องการภาวนา ท่านรู้จริงๆท่านเห็นจริงๆธรรมะนี้ออกมาจากท่านผู้รู้จริงเห็นจริงไม่ได้มาสอนแบบงมงายพอพุทธบริษัทของเราจะเป็นผู้งมงายเมื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่งมงายเป็นผู้ฉลาด คำว่านรกเป็นยังไงเมื่อมันไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นมันก็เหมือนไม่มีนรกเหมือนอย่างเรือนจำเวลานี้เราอยู่ที่นี่เราไม่เห็นเรือนจำประหนึ่งเรือนจำนั้นเหมือนไม่มีในหัวใจเราทั้งที่ความจริงนั้นเรือนจำมีอยู่ทีนี้เวลากล้าไปเจอเรือนจำแล้วเป็นยังไงอ๋อเรือนจำเป็นอย่างนี้นี่แหละพระจิตของพระพุทธเจ้าและญาณอย่างทราบของพระอรหันต์ท่านเป็นบางท่านบางองค์ไม่ได้หมายถึงทั่วไปรับทราบสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นอ๋อนรกเป็นที่ฆ่าคะเนกันดังนั้นอย่างนี้นี่หมดไม่มีความหมายเลยความหมายจริงๆแล้วดังที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานี้คาดไม่ถูกเป็นผู้รู้เท่านั้นรู้เองเห็นเองเป็นสันทิฏฐิโกปรากฏขึ้นแล้วในหัวใจนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดด้วยอำนาจแห่งจิตตภาวนา คำว่านรกก็จะสดสดร้อนร้อนเพราะเจ้าของเจออยู่เห็นอยู่ดูอยู่เวลานี้แล้วนรกจะหายไปไหนจะถูกลบล้างไปไหนเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ใครจะว่านรกนี้ไม่มีสามแดนโลกธาตุก็ตามเราผู้ดูนรกเราผู้รู้นรกเราผู้เห็นนรกนี้ย่อมเชื่อเราอย่างเต็มหัวใจยิ่งกว่าจะเชื่อใครในโลกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวจึงไม่ยอมเชื่อใครทั้งนั้นเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องงมงายทั้งหมดพูดกันสุ่ม4สุ่ม5แต่พระองค์ไม่ได้เป็นความรู้สุ่ม4สุ่ม5ทรงรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ภายในจิตใจของตนจริงๆแล้วนำมาประกาศสอนโลกทั้งฝ่ายคุณทั้งฝ่ายโทษเป็นความจริงเสมอกันหมดนี่ผู้ภาวนาเราพูดถึงเรื่องผู้ภาวนา เมื่อภาวนาแจ่มแจ้งขึ้นไปถึงขั้นปัญญาย่อมจะสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีประมาณคำว่าปัญญาละเอียดละออมากที่สุดเป็นกับผู้ใดผู้นั้นก็รู้ตัวเองเพียงคาดคะเนนั้นคาดไม่ถูกเดาไม่ถูกออกจากปัญญาแล้วก็เป็นการฆ่ากิเลสไปพร้อมๆกันกิเลสเป็นเครื่องปิดบังความจริงทั้งหลายเช่นนรกมีกิเลสบอกว่าไม่มีบาปมีกิเลสบอกว่าไม่มีบุญมีกิเลสบอกว่าไม่มีกิเลสโกหกไปเรื่อยๆกิเลสไม่มีอย่างอื่นเป็นงานทำมีแต่งานโกหกหลอกลวงโลกเท่านั้นเป็นงานของกิเลสทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่กิเลสเป็นผู้ครอบงำไม่หมดเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจึงงมงายเพราะกิเลสหลอกลวงให้งมงายมันต้องงมงายทีนี้เวลาภาวนาเข้าไป บาปมีก็รู้ว่าบาปเห็นบาปนรกมีรู้ว่านรกบุญมีรู้ว่ามีกิเลสมีมากมีน้อยรู้ไปโดยลำดับตั้งแต่ยังไม่ภาวนาก็รู้แล้วว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นกิเลสดังพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงชำระเลื่อยไปจนกระทั่งสิ้นกิเลสถึงแดนนิพพานหมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรโกหกอีกต่อไปสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านแสดงไว้ว่าญาณ อุดปาริพระญาณอย่างทราบอันแหลมคมได้เกิดขึ้นแล้วในพระพุทธเจ้าปัญญาอุดปาริเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาริวิชา3วิชา8เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนได้เกิดขึ้นแล้วภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าญาณอย่างทราบของเราว่าการเกิดตายของเราไม่มีอีกแล้วความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วนี่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีอัญญากนธัญญะเป็นต้นจึงได้แสดงอุทานออกมาว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังธรรมังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดแล้วดับทั้งนั้นคือเกิดแล้วต้องตายปรากฏขึ้นมาแล้วต้องสลายไปทั้งนั้นนี่เป็นญาณอย่างทราบภายในจิตใจอันลึกซึ้งของพระอัญญาคนนั้นที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้านี่คือจิตตภาวนาสามารถทำจิตใจให้ขยายเป็นวงกว้างขวางออกไปมากมายไม่เหมือนความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี่เป็นสิ่งที่ผิดขึ้นจากกิเลสกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างโลกเราจะเรียนความรู้วิชาแขนงใดมาก็ตามวิชาเหล่านั้นเป็นบริษัทบริวารเป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะนำบงการไปใช้ที่จะบงการให้นำไปใช้ในทางนั้นทางนั้นทั้งนั้นส่วนความรู้ของพระพุทธเจ้านอกสมมุติเพราะฉะนั้นความรู้ของพระพุทธเจ้าสาวกอรหันต์ท่านกับความรู้ของสามัญชนทั่วไปที่เรียนรู้มามากน้อยนั้นจึงเทียบกันไม่ได้เลยเพราะความรู้อันหนึ่งอยู่ในเรือนจำอยู่ในกรอบของเรือนจำคือสิ่งที่สถานที่คุมขังวัฏจักรนี่เป็นเหมือนเรือนจำครอบจัดโลกทั้งหลายไว้ในนี้ความ

ตลอดเวลาท่านถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตนั้นไม่เมื่อไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เที่ยงเท่านั้นเองมรรคนิพพานจึงไม่ใช่อัตตาจึงไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเพราะอัตตาก็เป็นสมมุติประเภทหนึ่งอนัตตาก็เป็นสมมุติประเภทหนึ่งผู้พิจารณาเพื่อถึงพระนิพพานต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินก้าวเข้าไปเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เด่นหมดตลอดอนันตกาลคือเมืองพอไม่มีอะไรที่จะพอยิ่งกว่าคำว่านิพพานเลิศเข้าไปใส่ก็ไม่ติดต่ำช้าเร็วซ้ำเข้าไปติดไปทาบก็ไม่ติดเพราะไม่เหมือนสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นที่พอเหมาะพอดีก็คือคำว่าพอคำว่าพอใครปรากฏเขาแล้วพอทุกคนพอเมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่เห็นโทษของความโลภความโลภ ก็เป็นของไม่พอความโกรธเป็นของไม่ดีราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาพอกพูนจิตใจให้กระดิกพลิกแพงให้เดือดให้ร้อนให้วุ่นวายกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วพอไม่หมุนไม่กลิ้งไม่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปไหนจึงเรียกวิวัตตะคือไม่หมุนอีกแล้วต่อไปนี่อำนาจของการภาวนาที่สอนเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้จิตของเราได้ยืดหลักใจเป็นของสำคัญร่างกายของเราก็ให้เสาะแสวงหาตามมีตามเกิดที่ควรจะได้มาหล่อเลี้ยงร่างกายเพราะเราอยู่กับโลกร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยาอยู่ตลอดเวลาเราต้องหามาเยียวยารักษาก็ให้ทราบว่านี่เป็นส่วนร่างกายใจนั้นเป็นของสำคัญมีความขาดตกบกพร่องตลอดเวลาเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเจ้าของคือใครสติกับปัญญาถ้าเราไม่ฉลาดก็รักษาใจไม่ได้ให้ใจไปทำความชั่วช้าเสียหายต่างๆแล้วเอาขนเอาทุกข์มาบีบบังคับมาเผาลนจิตใจให้เดือดร้อนมากขึ้นนั่นแหละถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดสติตั้งลงไปตรงไหนจะเป็นธรรมขึ้นมาปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรแล้วเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวเองให้ละเว้นสิ่งนั้นเสียนั่นท่านเรียกว่าปัญญาเป็นเจ้าของของใจใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ดังที่เรามาปฏิบัติศีลธรรมเวลานี้มาทำบุญให้ทานมากน้อยตามกำลังความสามารถของเรานี่แหละเรียกว่ามาช่วยจิตใจจิตใจเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออย่างอื่นไม่เอาต้นไม้ภูเขาสมบัติเงินทองข้าวของอะไรไม่เอาทั้งนั้นเอาแต่บุญคือที่จะซึมซาบได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นบาปทำลงไปแล้วยังไงก็ติดตามบุญทำลงไปแล้วยังไงก็หนุนเจ้าของเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เลือกเฟ้นคัดบาปออกเสาะแสวงหาคุณงามความดีคือบุญด้วยความช่วยเหลือใจจากอำนาจของสติปัญญาเราจะเป็นผู้สง่างามใจจึงเป็นของสำคัญมากขอให้พี่น้องทั้งหลายได้มองดูใจวันหนึ่งวันหนึ่งอย่ามองแต่ความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของร่างกายและเป็นเรื่องของจิตใจที่จะผูกมัดเราให้จมในวัฏฏะอีกเป็นเวลานานแสนนานถ้าเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องระลึกภายในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นเวลาใดก็ได้ในวันหนึ่งๆอย่าให้ขาดธรรมความตายเป็นของสำคัญมากพอเจริญมรณะนุสติขึ้นมามรณะสติขึ้นมาอย่างนี้จะโลภมากขนาดไหนก็ตามคนเราจะโกรธจะเกลียดแค้นก่อกรรมก่อเวรให้ใครมากน้อยเพียงไรก็ตามพอลึกถึงความตายนี่เขากับเรามีความเสมอภาคกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครเราไปทำลายเขามาแล้วเราโกรธให้เขาแล้วเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายพอลึกถึงความตายนี่เหมือนกับเหยียบเบรกห้ามล้อเอาไว้รถมันก็ไม่วิ่งลงเหวลงบ่อลงคลองไปเสียอย่างง่ายดายเราก็ปลอดภัยอันนี้เมื่อระลึกถึงความตายได้บ้างคนเราย่อมรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาปแล้วย่อมคัดเลือกเอาได้ได้ทำแต่สิ่งที่ดีงามนี่ละวันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายเห็นความสำคัญของใจใจเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงให้เป็นคู่เคียงกันไปในการครองดำเนินการครองชีพของเราและส่วนที่ควรจะให้หนักก็คือเรื่องของใจอย่าปล่อยอย่าวางไปทำการทำงานการทำมาหาเรื่องขี้ประเภทใดก็ตามความระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงอัตถึงธรรมให้ระลึกเสมอให้สร้างความดีไปในตัวนั่นแหละเราทำงานอะไรเราก็สร้างความดีได้ตั้งแต่เราทำงานอย่างอื่นอย่างใดอยู่เรายังสร้างความชั่วได้โลภยังโลภได้โกรธได้เครียดแค้นได้รักได้ชังได้อันนี้เราระลึกถึงธรรมทำไมระลึกไม่ได้หัวใจดวงเดียวกันเมื่อเราระลึกได้เราก็ระลึกอยู่เสมออย่าปล่อยอย่าวางอย่าลดอย่าละอย่าลืมเวลาจนตรอกมีนักคนเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่สัตว์เขาไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเขาส่วนใจของมนุษย์เรานี้เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเรารู้เรื่องราวได้ดี
จึงควรระลึกถึงตัวเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งให้ระลึกถึง

0: ความดีงามและลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจเรื่องความชั่วช้านรกทั้งหลายจะเกิดน้อยมากไม่ได้เกิดมากเหมือนเราปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแหละอันนี้เป็นของสำคัญแล้วให้สอดแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจซึ่งเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลานี้เรื่อยๆไปอย่าปล่อยอย่าวางอย่าลดอย่าละนี่คือเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้พวกเราทั้งหลายท่านจึงสอนไว้ว่าให้กินให้มีกินมีทานให้ได้กินด้วยได้ทานด้วยนี่เหมาะสมกับชาวพุทธผู้รู้บุญรู้บาปนี่เป็นคำสอนของจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านแสดงว่าไว้ว่าให้มีทั้งกินทั้งทานอย่ามีแต่กินเฉยๆใช้เฉยๆทิ้งไปเฉยไม่เกิดประโยชน์ให้มีการให้ทานเสียสละจับสละด้วยวิธีการใดก็ตามสละเพื่อหมู่ใดชุมนุมชนหรือบุคคลใดก็ตามเป็นประโยชน์ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแก่เราแล้วเวลาจนกรอกจนมุมเราไม่ต้องถามหาความดีเหล่านี้จะมาเองเทียบปั๊บเข้าในตัวเองเทียบปั๊บเข้าในตัวเองเพราะเราสร้างอยู่ที่ใจข้อความดีเหล่านี้จะเข้าถึงใจปั๊บปั๊บปั๊บเลยทีเดียวไม่ไปที่อื่นไม่ต้องวิ่งเต้นขนขวายหาที่ใดแหละขอให้สร้างเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดใครล่มจมก็ให้เห็นแต่ทีในโลกนี้ไม่เคยปรากฏว่าผู้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วถึงความล่มจมชิบหายผลปีไม่เคยมีแต่คนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนพระพุทธเจ้านั่นแหละมักจะล่มจมกันมากมายก่ายกองเราอย่าให้มันล่มจมมันไม่ล่มจมแบบหนึ่งมันล่มจมแบบหนึ่งจนได้นะให้ระวังมันจะล่มจมแบบไหนความคิดความอ่านมันจะพาเราไปล่มไปจมที่ไหนถ้ามันเพลินมันเพลินลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละมันจะพาไปจมในนรกให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราไปในทางที่ดีเสมอเรียกว่ารถมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยหมุนไปตามหน้าที่การงานที่ชอบทำเรียกว่าพวงมาลัยเบรกห้ามล้ออันไหนมันชั่วให้ห้ามล้ออันไหนมันดีเร่งเหยียบคันเร่งลงไปความดีของเราทำลงไปจะไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวันนี้ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นข้อคิดอ่านใจตองขอให้นำไปฝังไว้ภายในจิตใจตลอดเวลาเราจะเป็นสิริมงคลแก่ตนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนตลอดอิริยาบถต่างๆและขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเฮ้อเมื่อยแล้วหลวงตาบัวเหนื่อยแล้วเทศวันนี้เลยสรุปถึงเรื่องการพิสูจน์เรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในใจโลกธาตุนี้พิสูจน์ด้วยวิธีใดเรียนมาเท่าไรพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยตะกี้นี้พูดอย่างนั้นต้องเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่พิสูจน์ได้จะแจ้งเลยทีเดียวไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแต่ท่านผู้ 100% ที่จะแจ้งในโลกแต่แห่งความจริงทั้งหลายนี่เนี่ยการภาวนาเป็นการพิสูจน์ความจริงทั้งหลายได้อย่างชัดเจนว่าอย่างนั้นนี่สรุปการเทศตะกี้นี้ไม่ได้สรุปทีนี้มาสรุปเอาตอนนี้เอาละพอ
1: เมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขอเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปโปรดตั้งใจฟังธาตุกรรมฐานหรือจตุธาตุวัฏฐานท่านเรียกเป็นสองในในหนึ่งว่าธาตุกรรมฐานในหนึ่งว่าจตุธาตุกรรมฐานมีอัดเป็นอันเดียวกันจะได้แปลกันหาไม่ได้อาการที่กำหนดธาตุนั้นพระอาจารย์เจ้าท่านแสดงไว้เป็นสองสถานคือแสดงโดยในสังเขปนั้นประการหนึ่งแสดงโดยในพิสดารประการหนึ่งพิธีที่จะกระทำมนสิการคือพิจารณาในพระธาตุกรรมฐานนี้แสดงไว้ในพระมหาสติปัฏฐานสูตรโดยสังเขปแสดงไว้ในมหาอัฏฐิปโดปมะสูตรและปราหุโลวาทสูตรและธาตุวิพังนั้นโดยพิสดารข้อซึ่งสำแดงสังเกตตามในพระมหาสติปัฏฐานนั้นว่าสมเด็จพระสันเตพุทธองค์ตรัสเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบุรุษผู้เป็นนายโคขาดคือผู้ฆ่าโคฆ่างัวนั้นหรือเป็นอันเตวสิกแห่งนายโคขาดนั้นฉลาดในการที่จะฆ่าโคขายเลี้ยงชีวิตเมื่อฆ่าลงได้แล้วก็เชือดเถือและเนื้อโคนั่นออกเป็นชิ้นๆกองไว้เป็นชิ้นส่วนนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแฝงคาวิงโคเสนตัสสะแรกเริ่มเดิมเมื่อเลี้ยงโคไว้นั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่าเรานี่เลี้ยงโคไว้การเมื่อนำโคไปสู่ที่ฆ่านั้นก็สำคัญในใจว่าเรานี่นำโคมาสู่ที่ฆ่าถึงการเมื่อผูกมัดรัดโคเข้าไว้ในที่ฆ่านั้นก็ดีการเมื่อฆ่าแล้วโคนั้นตายแล้วก็ดีถ้ายังมิได้เชือดเนื้อและเนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นๆยังมิได้แยกออกกองไว้เป็นส่วนๆตราบใดนายโคขาดนั้นก็ยังสำคัญในใจว่าเป็นโคอยู่ตราบนั้นจิตที่สำคัญว่าโคนั้นจะได้ปราศจากสันดานหาบ่มิได้ก็เมื่อใดเชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นๆกองไว้เป็นส่วนๆนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแป้งแล้วการใดจิตที่สำคัญว่าโคนั้นก็อันตรธานปราศจากสันดานในการนั้นจิตที่สำคัญว่าเนื้อนั้นประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งนายโคขาดนายโคขาดจะได้สำคัญว่าโคเหมือนอย่างหนหลังนั้นหาบ่มิได้การเมื่อมหาชนทั้งหลายมาแต่ทิศทั้งสี่คือเนื้อนั้นได้แล้วแลนำไปนั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่ามังสังวิคินามิเรานี่ขายเนื้อมหาชนทั้งหลายนี่นำเอาเนื้อไปนายโคขาดจะได้สำคัญว่าเราขายโคมหาชนชวนกันมานำเอาโคไปหาบ่มิได้ภิกษุนี้เมื่อยังมีจิตสันดานเป็นทานพุทธิชนอยู่แต่ก่อนนั้นบังเกิดเป็นคฤหัสถ์อยู่พอดีเป็นบรรพชิตแล้วพอดีเมื่อยังไม่ได้จำเริญพระธาตุกรรมฐานยังบ่มิได้ยังบ่มิได้กระทำธาตุวินิโพกไว้ในใจคือแยกธาตุออกเป็นส่วนๆยังบ่มิได้พิจารณาธาตุธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกๆตราบใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั้นก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดานยังบ่มิได้อันตรธานจากสันดานตราบนั้นต่อเมื่อใดได้กระทำเพียรจำเริญพระกรรมฐานพิจารณาภาคธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกแผนกแยกออกเป็นกองๆเป็นเหล่าๆแล้วการใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั่นจึงอันตรธานปราศจากสันดานในการนั่นเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแห่งตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลแล้วจิตก็จะตั้งมั่นสำคัญลงเป็นแท้ ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งธาตุทั้ง4มีอุปมาดังนายโคคาดอันแร่เนื้อโอออกฟองขายในทางสีแพร่งและมีจิตสำคัญว่า ตนขายเนื้อจนทั้งปวงมานำเอาเนื้อไปโดยอุปมาที่สำแดงมาดังนี้อันนี้สำแดงตามในมหาสติปัฏฐานสูตรอันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาโดยในสังเขปแต่นี้จะวิสัชนาตามพิธีที่สำแดงไว้ในมหาอัตถีปโดปมะสูตรโดยพิสดารพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพิธีพระธาตุกรรมฐานในมหาอัตถีปโดปมะสูตรโดยในพิสดารนั้นว่าดูก่อนอาวุโสสิ่งดังลือได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในนั้นจะได้สิ่งดังลือสำแดงเป็นปุจฉาชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าสำแดงวิสัชนาสืบไปว่าดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะกระด้างมีอาการอันหยาบโลกทั้งปวงนับถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐมีธาตุคือธาตุดินภายในมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ20คือเกสาโลมานขาทันตาตราบเท่าถึงกรีสะเป็น19เอามัทรุงคางเพิ่มเข้าด้วยท้วนคำรบ20นี่แหละได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในและอโปธาตุภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังนี้ดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งจากกายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำภายในใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ12คือปิดตังเสมหังปุโพโรยิตตราบเท่าถึงสิงกานิกาละสิกามุตตังนี่แลได้ชื่อว่าอาโปธาตุภายในและอัจฉติเตโชธาตุธาตุไฟภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังนี้วิสัชนาว่าธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันร้อนมีอาการอันให้กระวนกระวายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นแลได้ชื่อว่าเตโชธาตุภายในมิใช่อื่นมิใช่ไกลได้แก่เพลินธาตุทั้ง4คือสันตัปปคีชีระนักขีปริไทหักขีปรินามักขีสันตัปปคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายอบอุ่นชีระนักขีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายเหี่ยวแห้งคล่ำคร่าให้จักขวาทิอินทรีย์วิกลวิการให้ทดถอยกำลังให้เนื้อและหนังหดห่อย่อย่อนเป็นเกลียวปราศจากงามปริเวทปริไทยหักขีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกำเริบขึ้นร้อนจะทนทานบ่มิได้ร้องไห้ทำไรว่าไทยหามิเร่าร้อนปรารถนายาสลมเป็นต้นว่าสปิโดยใสอันสำนักได้ร้อยครั้งและโคสิจันอันเย็นสนิทปรารถนาจะให้พัดให้มีด้วยพัดใบตาลเป็นต้นและปรินามัคคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีข้าวน้ำโภชนาหารขนมของกินน้ำอัมพบาลน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำอ้อยเหลวน้ำอ้อยข้นแต่บรรดาที่บุคคลเราท่านทั้งปวงส่องเสพบริโภคสิ้นทั้งนั้นจะสุกเป็นอันดีจะย่อยเป็นอันดีนั้นอาศัยแก่เพลิงธาตุอันชื่อว่าปรินามมัคคีเพลิงธาตุทั้ง4นี้แหละได้ชื่อว่าอัจฉติกะเตโชธาตุภายในอาชัตติกาวาโยธาตุนั้นได้แก่ธรรมชาติอันโลกสมมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันคู่อวัยวะน้อยใหญ่มีอาการอันพัดขึ้นขึ้นลงลง ซ่านไปในอังคาประยศทั่วสกลกายแห่งสรรพสัตว์สรรพสัตว์ถือว่าตนว่าเป็นของตนมิใช่อื่นใช่ใครได้แก่วายุธาตุคือธาตุลม6จำพวกคืออุดทังขมาวาตะ1อโทขมาวาตะ1กุฏสิสวาสยาวาตะ1โกฏฐาสยาวาตะ1อังคมังคานุสารีวาตะ1ปัสสาสะอัสสาสะวาตะ1อุทังขมาวาตะนั้นได้แก่วายุธาตุอันพัดขึ้นก็ทำให้เป็นโทษเป็นตนว่าให้วิงเวียนให้รากให้เรอมีประการต่างๆและอโทขมาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะและอุสิสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุการพัดอยู่นอกใจโกฏฐาสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดอยู่ภายในแห่งไส้ใหญ่และอังคมังคานุสารีวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดสั้นไปตามระเบียบแห่งแถวเส้นสัดสั้นไปในอังคาประยศใหญ่น้อยทั่วสกลสันทางให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าผู้กายเหยียดกายลุกนั่งยืนเที่ยวโดยควรแก่อัธยาศัยอัตตาสะปัตตาสะวาตะนั้นได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิริเดน20น้ำ12ไฟ4ลม6เข้าด้วยกันจึงเป็นอาการในกาย42โดยพิสดารสำแดงนี้ตามในอันพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพระธรรมเทศนาในหัตถีปโดปมะสูตรเอวังราหุ โลวาเทธาตุวิพังเคสุและวิธีที่สำแดงพระธาตุกรรมฐานโดยพิสดารมีในราหุโลวาทสูตรและธาตุวิพังนั้นก็เหมือนกันกับในที่สำแดงแล้วในมหาหัตถีปโดปมะสูตรจะได้แปลได้เปลี่ยนกันก็หาว่าไม่ได้พระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี่ถ้ามีปัญญาแหลมปัญญากล้าแล้วจะพิจารณาโดยในพิสดารว่าเกศานี่เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งโรมาคือผมก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งนาขาคือเล็บก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งจะพิจารณาโดยในพิสดารเป็นอธิดังปรากฏเห็นเป็นเนิ่นช้าเพราะเห็นว่าปัญญานั้นกล้าปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้วเหตุดังนั้นพระภิกษุที่ปัญญากล้านั้นสมควรจะพิจารณาแต่โดยสังเขปว่าอายังทัตทลักขณังธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันกระด้างธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุธาตุดินธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุธาตุน้ำธรรมชาติอันใดกระทำให้ยับให้ย่อยธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าเตโซธาตุคือธาตุไฟธรรมชาติ อันใดมีลักษณะอันค่ำซูอังคาประยศให้สำเร็จลุกนั่งยืนเที่ยว
2: ธรรมชาตินั่นแลเรียกว่าวายโยธาตุคือธาตุลม
1: ก้านั้นเมื่อกระทำมณสิการแต่โดยในสังเขปดังนี้ก็ยังอาจจะยังพระกรรมฐานให้ปรากฏแจ้งในสันดานได้และพระภิกษุที่มีปัญญามิสู้กล้ามิสู้หารนั้นเมื่อกระทำมณสิการโดยสังเขปดังนี้พระกรรมฐานยังบ่มิได้ปรากฏแจ้งยังมืดมนอนธการอยู่ก็พึงกระทำมณสิการพระธาตุกรรมฐานโดยในพิสดารเหมือนในที่สำแดงมาแล้วในเบื้องต้นพระกรรมฐานจึงจะปรากฏเป็นอันดีเปรียบภิกษุสองรูปองค์หนึ่งปัญญากล้าองค์หนึ่งปัญญามิสุกล้าองค์ที่ปัญญากล้านั้นสังวัตยายไปครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างภายหลังก็รวบรัดย่อเข้าด้วยอุบายย่อเข้าที่เหมือนกันในท่ามกลางนั้น ย่อเข้าเสีย สังวัตยายแต่ที่สุดข้างนอนข้างนี้สังวัตยายแต่ที่แปลกๆกันอาการที่สังวัตยายนั่นจบเร็วบาลีนั่นก็ชำนาญตลอดทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าวายเสกสู่องค์ที่มิปัญญาสู่กล้านั้นสังวัตยายเรียงบทออกไปทุกๆบทบ่ไม่ได้ย่อเข้าด้วยสังวัตยายนั่นช่ำแล้วซ้ำเล่าเข้าใจว่าสังวัตยายไปสังวัตยายไปโดยย่อนั้นไม่พอปากว่าแต่ครั้งหนึ่งสองครั้งนั่นไม่ชำนาญปากเอามั่นเอาคงบ่ไม่ได้อันไม่สังวัตยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอามากเข้าว่านั่นแลจึงจะจำได้จึงจะชำนิชำนาญมั่นคงดีตกว่าอาการที่สังวัตยายนั้นจบช้าจะได้เหมือนพระภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นหาไม่ได้ภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นเห็นว่าสังวัตยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่จะ สังวัตยายอย่างนี้นี่เมื่อไรจะจบอาการที่พระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีมีอารมณ์มิได้ต้องกันเพราะเหตุที่ข้างหนึ่งปัญญากล้าข้างหนึ่งปัญญามิสู่กล้ายะถาอันนี้แลมิพมาชั้นใดพระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ที่มีปัญญากล้าก็ควรจะกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิธีสังเขปที่มีปัญญามิสู่กล้าก็ควรกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิสดารมีอุปมาดังพระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีข้างหนึ่งพอใจย่อข้างหนึ่งพอใจพิสดารเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าและมิสุกะโดยในที่แสดงมานี้เหตุดังนั้นพระภิกษุผู้มีปัญญากล้าจำเริญพระธาตุกรรมฐานนั้นเมื่อเข้าไปในที่สงัดอยู่แล้ว อยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็พึงพิจารณารูปกายแห่งตนโดยในสังเขปว่าสภาวะหยาบสภาวะกระด้างมีในกายนี้เป็นปฐวีธาตุคือธาตุดินสภาวะเอิบอาบซาบซึมหลั่งไหลมีในกายนี้เป็นอโปธาตุคือธาตุน้ำสภาวะร้อนสภาวะกระทำให้แก่ให้ย่อยมีในกายนี้เป็นเตโชธาตุคือธาตุไฟสภาวะค่ำสู่อังคาประยศในกายนี้เป็นวาโยธาตุคือธาตุลมพิจารณาดังนี้แล้วเพิ่งกระทำมนสิการกำหนดกฎหมายให้เห็นว่ารูปกายแห่งตนนี้เป็นกองแห่งธาตุบ่ไม่ได้เป็นชีวิตเมื่อกระทำเพียรสอดส่องปัญญาพิจารณาประเภทแห่งธาตุด้วยประการฉะนี้อุปจารสมาธิก็จะบังเกิดจะได้สำเร็จอุปาจารสมาธิได้รวดเร็วบ่ไม่ได้เนิ่นช้าจะได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิบ่ไม่อาจที่จะล่วงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธินั่นได้เพราะเหตุพระธาตุกรรมฐานมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอธิบายว่าอารมณ์นั่นลงไปหาที่ยั่งที่สุดบ่ไม่ได้เปรียบเหมือนแลลงไปในเหวอันลึกบ่ไม่ได้เห็นพื้นเมื่อยังอารมณ์ไปไม่มีที่ยั่งที่สุดดังนี้จิตนั่นหาที่ตั้งบ่ไม่ได้พระอัปปนาสมาธิจึงไม่บังเกิดในสันดานจึงได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิในหนึ่งสำแดงไว้เป็นอัปปรนัยว่าพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีมีความปรารถนาจะสำแดงให้เห็นแจ้งว่าธาตุทั้งสี่ประการนี้ใช่สัตว์จึงสำแดงธรรมเทศนาจำแนกออกซึ่งโกฏฐาสีประการว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นอาศัยแก่โกฏฐาทั้งสี่ประชุมกันคืออาศัยอัตถิประการหนึ่งอาศัยแก่เส้นประการหนึ่งอาศัยเนื้อประการหนึ่งอาศัยหนังประการหนึ่งโกฏฐาทั้งสี่นี้มีอากาศแวดล้อมซ้ายขวาหน้าหลังแล้วการใดก็ได้ชื่อเรียกว่ารูปการนั้นโกฏฐาทั้งสี่ซึ่งประชุมกันได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นผู้มีปัญญากล้า พิจารณาเอาแต่สังเกตเท่านี้ก็อาจจะได้สำเร็จอุปจารสมาธิบ่ไม่ได้เนิ่นช้าและอาการที่จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี่กำหนดไว้เป็น4ประการคือ สสัมภระสังเกตพิจารณาธาตุทั้ง4โดยย่อเป็นต้นว่าปฐวีธาตุมีอาการอันกระด้างนั้นประการหนึ่งสสัมภระปิภัตวิภัตติพิจารณาธาตุทั้ง3โดยประเภทแผนกมีเกสาโรมาเป็นอาทินั่นประการหนึ่งสันลักขณะสังเขปพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยย่อนั้นประการหนึ่งสันลักขณะวิภัตติพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยแผนกนั้นประการหนึ่งเป็น4ประการดังนี้อาการที่พิจารณาโดยสัมภาระสังเขปสันลักขณะสังเขปนั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญากล้าอาการที่พิจารณาโดยสสัมภระวิภัตสันลักขณะวิภัตตินั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญามิสู้กล้าผู้มีปัญญามิสู้กล้านั้นพึงเรียนซึ่งอุคหะโกศล7ประการมนสิการโกศล10ประการโดยในที่สำแดงแล้วในกายคตาสติเพิ่งพิจารณาโดยในพิสดารว่าพระธาตุกรรมฐานนี้สำเร็จด้วยพิจารณาอาการในกายเหมือนกันกับพระกายคตาสติแปลกันแต่ที่กำหนดจิตในกายคตาสตินั้นกำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะปฏิกูลเพิ่งเกลียดเพิ่งชังในพระธาตุกรรมฐานนี้กำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะเป็นปฐวีธาตุเป็นอโปธาตุเป็นเตโชธาตุเป็นวาโยธาตุตกว่าต่างกันด้วยกำหนดจิตชนี้เมื่อกำหนดจิตพิจารณาโดยนิยมดังพรรณนามานี้อันว่าธาตุทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏแล้วพิจารณาไปเนืองๆก็จะสำเร็จแก่อุปจารสมาธิดุจกาแล้วในหนหลังอานังโสตคุณบุตรผู้จำเริญจตุธาตุวัฏฐานภาวนานั้นเพิ่งกระทำมนสิการในธาตุทั้ง4ด้วยมนสิการอาการอาการ13ประการคือให้กระทำมนสิการโดยวิคหะประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกาบประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยสมุฏฐานประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่ภาคจากกันและบ่มีได้ภาคจากกันนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการที่เป็นสภาคและวิสภาคประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอัจฉริกะวิเศษและพาหิระวิเศษประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาประมวลเข้าประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอสมัญญาหารประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยวิสภาพประการหนึ่งสิริเป็นมนสิการพิจารณาอาการ13ประการด้วยกันที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยวิคหะนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้น คือธาตุดินมีในวิคหะว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่าปฐวีธาตุนั้นโดยอัดว่าแข็งกระด้างพึงรู้ให้ทั่วไปในสรรพธาตุทั้งปวงเกิดสุดแท้แต่ว่าธาตุอันใดก็ได้มีประมาณพอหยิบขึ้นได้ด้วยมือธาตุสิ่งนั้นได้ชื่อว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินและอโปธาตุนั้นมีอัตวิคหาว่าธรรมชาติอันใดเติมซาบอาบเอิบไปในปฐวีธาตุเป็นอาทิกระทำให้ชื้นให้ชอบให้ชุ่มให้หลังให้ ปรังให้เป่งเคร่งครัดให้จำเริญปฐวีธาตุเป็นต้น ธาตุจริงนั่นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำและเตโชธาตุนั่นมีอัตวิกหะว่าธาตุอันใดกระทำให้อบอุ่นเป็นไอเป็นควันบำรุงรักษาปฐวีธาตุเป็นต้นมิให้เปื่อยมิให้เน่าเผาอาหารให้ย่อยธาตุอันนั้นได้ชื่อว่าเตโชธาตุและวาโยธาตุคือธาตุลมนั่นมีอัตวิกหะว่าธาตุอันใดกระทำให้ไหวให้ยกมือยกเท้าให้สำเร็จกิริยาบทนั่งนอนยืนเที่ยวธาตุนั้นแลได้ชื่อว่าวาโยธาตุคือธาตุลมวิกหะดังนี้เรียกว่าวิเศษอธิบายว่าสำแดงอัตแห่งธาตุทั้งสี่นั้นให้แปลกกันทีนี้จะว่าด้วยสามัญวิกหะสืบต่อไปแล้วในวิกหะว่าธรรมชาติสี่ประการคือดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเพราะเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะแห่งตนลักษณะที่แข็งกระด้างลักษณะที่ซึมซาบอาบเอิบลักษณะที่กระทำให้อบอุ่นลักษณะที่ให้ไหวให้ติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนแห่งดินน้ำไฟลมตกว่าดินนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันกระด้างน้ำนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันซึมซาบไฟนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันอบอุ่นอันร้อนลมนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันไหวอันติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนอาศัยเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะสำหรับตนดังนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุในหนึ่งดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเหตุทรงไว้ซึ่งทุกข์เพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าดินน้ำไฟลมหาบ่มีได้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกขเวทนามีประการต่างๆนั้นจะบังเกิดแต่สิ่งดังเล่าในอาศัยเหตุที่มีดินน้ำไฟลมบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกขเวทนาจึงอคูณมุนมองมาสะสมอยู่เป็นอเนกอนันต์ตกว่าดินน้ำไฟลมนี่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จะนับจะประมาณมิได้อาศัยเหตุนี้ดินน้ำไปรวมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุวิกหะอย่างนี้เรียกว่าสามัญวิกหะเพราะเหตุวิกหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไป
2: วิกหะคือพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิกหะเพราะเหตุพิจารณาอย่างนี้เป็นวิกหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไปลมสิ้นทั้งสี่ประการกิริยาที่กระทำมณสิการกำหนดธาตุทั้งสี่ประการโดยวิเศษวิคหะและสามัญวิคหะดังนี้จัดเป็นมณสิการคือการพิจารณาเป็นประถมเป็นที่หนึ่ง
1: และมณสิการพิจารณาอาการเป็นครบสองคือที่ให้กระทำมณสิการพิจารณาโดยกราบนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าในหมวดปฐวีธาตุ40มีเกสาเป็นต้นมีมัทรุมคลังเป็นที่สุดนั้นแต่ละสิ่งละสิ่งล้วนประกอบด้วยสุทธกาบสิ้นทั้งปวงสุทธกาบนั้นได้แก่ธรรมชาติ4ประการประชุมกันคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุสีกลิ่นรสและโอชา8ประการประชุมกันเป็นหมวดแล้วเมื่อใดก็เรียกว่าสุทธกาบในการเมื่อนั้นปฐวีธาตุ20ประการนี้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ปราศจากสุทธกาบก็หามิได้ผมแต่ละเส้นละเส้นขนแต่ละเส้นละเส้นเล็บแต่ละเล็บละเล็บฟันแต่ละสี่ละสี่นั้นแต่ล้วนดินน้ำไฟลมสีและกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์ภาวะรูปประชุมพร้อมจะได้ปราศจากดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์และภาวะรูปหาบ่มิได้ข้อจึงเรียกว่าปฐวีธาตุนั้นเพราะเหตุธาตุดินมากกว่าธาตุทั้งสามแท้จริงผมและขนเล็บและฟันทั้งปวงนี้ใช่จะมีแต่ดินธาตุสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้ธาตุน้ำก็ซึมซาบอาบอิ่มนั่นก็มีอยู่ไฟธาตุที่กระทำให้อบอุ่นนั่นก็มีอยู่ ธาตุลมที่พัดผันในต้นเส้นผมและเส้นขนเล็บและฟันนั่นก็มีอยู่ตกว่าธาตุทั้งสี่นั่นมีพร้อมแต่หากว่าธาตุดินนั่นมากกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาที่มากขึ้นมาตรัสเทศนาจัดเอาผมและขนเล็บและฟันเป็นต้นนั้นเป็นทวีธาตุหนังเนื้อเส้นอัฐิม้ามหัวใจตับฝังผืดกรุมไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองศีรษะนั่นก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีกลิ่นมีสีมีรสมีโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นตกว่าธาตุทั้งสี่นี้มีพร้อมทุกสิ่งแต่หากว่าดินนั่นมากดินนั่นมีภาษาดินนั่นมีภาษีว่ามีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระผู้มีพระจึงตรัสเทศสนายกหนังและเนื้อเป็นต้นนะนั่นขึ้นเป็นปฐวีธาตุ20ประการและอาโปธาตุ12ประการก็ดีมีดีเป็นนาทิมีมูกเป็นที่สุดนั่นแต่ละสิ่งละสิ่งแต่ล้วนประกอบด้วยดินน้ำลมมาไฟสีกลิ่นรสโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นธาตุทั้ง4ประการนั่นบริบูรณ์พร้อมจะได้เฉพาะมีแต่ธาตุน้ำสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้แต่หากว่าธาตุน้ำนั้นมากธาตุน้ำนั้นมีภาษีกว่าธาตุทั้ง3สมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาธาตุน้ำที่มีภาษีนั้นขึ้นตัดเทศนาจัดเอาอาการ12ประการมีดีเป็นต้นมีมูกเป็นปริสารเป็นปริโยสารนี่เป็นอาโปธาตุอาการที่กระทำมณสิการพิจารณากำหนดกฎหมายกราบโกรธขาดในกรัตกายให้เห็นว่าประกอบด้วยกราบคือประชุมดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาบริบูรณ์พร้อมนี่แลได้ชื่อว่ามณสิการโดยกราบจัดเป็นมณสิการอาการเป็นข้อทบ2และมณสิการคือพิจารณาอาการเป็นกำรบ3คือจุณโตที่ว่าให้กระทำมณสิการพิจารณาโดยกิริยาที่เป็นจุนั่นเป็นประการใดอธิบายว่ากรัชกายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้ถ้ามีประมาณเป็นปานกลางเหมือนอย่างกายแห่งมัชฌิมบุรุษไม่เล็กนักไม่ใหญ่นักและเราจะเอามาย่อยออกให้เป็นจุนั่นโดนะมัตตาจะตวงได้ประมาณโทนะหนึ่งคือ16ทนานจุน16ทนานนั่นมีอโปธาตุซึมซาบอาบอิ่มอยู่ถึงกันกับปฐวีธาตุนักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าเตโชธาตุนั่นเป็นพนักงานกระทำให้ร้อนให้อุ่นบำรุงรักษาปฐวีและอาโปนั่นไว้ไม่ให้เปื่อยให้เน่าให้จำเริญขึ้นไปเป็นอันดีโดยสิริฝ่ายวายโยธาตุนั้นเป็นพนักงานอุปถัมภ์คำชูจะไหวจะติงจะสำเร็จเรียบททั้ง4นั้นอาศัยแก่วายโยธาตุวายโยธาตุเข้าหนุนประคับประคองแล้วเราท่านทั้งปวงซึ่งนั่งนอนยืนเที่ยวกระทำกิจการทั้งปวงได้สำเร็จมโนความปรารถนาคือได้สำเร็จมโนรสความปรารถนาเมื่อธาตุทั้งสี่ประชุมการบำรุงรักษาอุปถัมภ์คำชูกันเป็นอันดีแล้วสมมติสัตว์ที่โรควัวหารเรียกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นจึงบังเกิดมีเพราะเหตุมีธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นหลักเป็นประธานอันสรีระกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะปรากฏว่าน้อยว่าใหญ่ว่าสูงว่าต่ำว่ากันด่างว่ามั่นว่าทนนั่นอาศัยแก่ปฐวีธาตุที่จะเป็นน้ำเป็นเยื่อเป็นปรังครั่งครัดเครื่องคัดชุ่มมันนั่นอาศัยแก่อาโปธาตุปฐวีปฐวีปฏิทิตาอาโปธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้เตโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาได้วายุธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงตั้งอยู่ได้เป็นอันดีมิได้รั่วมิได้ไหลออกกระทำสรีระกายประเทศนั้นให้อิ่มอยู่เต็มเป็นอันดีมิได้บกมิได้คล้องและเตโชธาตุสี่ประการนี้ มีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนบังเกิดมีอาการอันพุ่งขึ้นเป็นไอเป็นควันเอชธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฏิวะได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้ปฏิวิได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้วายโยธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีก็ทำสรีระประเทศนั้นให้อบอุ่นบริบูรณ์ด้วยสีสันพันเป็นน้ำเป็นนวลกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะไม่สำแดงอาการอันเน่าเปื่อยฝังนั้นอาศัยแต่แกเจโชธาตุเป็นผู้อัศบันรักษาและวายโยธาที่พัดสั้นไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงจำแนกออกโดยประเภทพิชดานเป็นวายโยถึง6ประการมีอุทังคมาวาจะเป็นต้นมีลักษณะให้สำเร็จจิตจำเนียนจาภาทีให้ตั้งกายทรงกายวายโยธานั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุให้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้เตโชธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุแล้วก็ดำรงกายไว้มิให้กายนั้นล้มส่วนสวดเสไปได้เมื่อวายโยธาจำพวกหนึ่งตั้งกายทรงกายไว้แล้ววายโยธาจำพวกหนึ่งก็เข้าอุดหนุนสำแดงกายวิญญาณยัดไหวกายอันยุติในเรียบบทให้นั่งนอนยืนเที่ยวก็ปลอกคู่เข้าและเหยียดออกซึ่งหัดและบาและบาทโดยอันควรแก่จิตประสงค์สรีระยนที่โลกทั้งหลายสมมติเรียกว่าหญิงว่าชายว่าเจ้านั้นเจ้านี้นางนั้นนางนี้ตามประเพณีโลกวิสัยนี้มิใช่อื่นเลยคือธาตุทั้งสี่นี้เองหญิงก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่ชายก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมีปัญญาพิจารณาโดยละเอียดสรีระนี้เหมือนด้วยรูปคนอันบุคคลร้อยไว้ด้วยสายยนต์สรียนต์เนี่ยย่อมล่อลวงคนหาปัญญานี้ได้ให้ลุ่มให้หลงสำแดงลีลาอาการนั่นต่างๆถ้าปราศจากปัญญาแล้วก็พิศวงงงวยสติสัมปรดีสำคัญว่างดว่างามว่าประณีตบรรจงที่แท้นั้นธาตุทั้งสี่ทีเดียวถ้าจะย่อยออกเป็นจุนก็ตวงได้ซึ่งหกนานจะเป็นเครื่องตัวเครื่องเน่าเครื่องผมแผ่นดินจะมีแกนมีสารแต่สังอย่างหน่อยหนึ่งหาบ่ไม่ได้พระโยคาพจรคุณบุตรอ่านกระทำมนัสิการพิจารณากำหนดกฎหมายโดยในดังประนามานี้ได้ชื่อว่าการทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนจัดเป็นมนสิการอาการคำลบสามและมนสิการอาการคำลบสี่คือลัคนาดิโตที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่โดยลักษณะเล็กและผลนั่นเป็นประการใดธาตุทั้งสี่ประการนี้มีสิ่งดังดูเป็นนิสมีสิ่งดังดูเป็นจิตมีสิ่งดังดูเป็นผลอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้นมีกิริยาที่แข็งที่หยาบที่กระด้างนั้นเป็นลักษณะสุดแท้แต่ว่าธาตุเพียงใดเป็นธาตุอันแข็งกระด้างเป็นธาตุอันหยาบควรจะต้องจะถือควรจะหยิบจะยกได้ธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุตกว่าลักษณะอันที่กระด้างนั่นแลเป็นลักษณะแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าในจิตนั้นกิริยาที่เป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้งสามเป็นที่สำนักแห่งธาตุทั้งสามนั่นแหละเป็นจิตแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าโดยผลนั่นคือกิริยาที่รับรองไว้ซึ่งธาตุทั้งสามนั่นแหละเป็นผลแห่งปฐวีธาตุและอโปธาตุมีกิริยาหลั่งไหลซึมซาบอาเบอร์เป็นลักษณะถ้าจะว่าโดยจิตนั่นอโปธาตุมีจิตอันกระทำให้เปล่งปลั่งเคร่งครัดให้จำเริญสดชื่นชุ่มมันถ้าจะว่าโดยผลนั้นอาโปธาตุมีกิริยาอันช่วยสงเคราะห์แก่ธาตุทั้งสามให้กำลังแก่ธาตุทั้งสามนั่นแลเป็นผลและเตโชธาตุนั้นถ้าจะว่าโดยลักษณะมีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนถ้าจะว่าโดยกิจมีกิจอันกระทำให้อาหารย่อยละเอียดลงถ้าจะว่าโดยผลนั้นเตโชธาตุมีกิริยาอันให้ซึ่งสภาวะอันอ่อนน้อมแก่กายเป็นผลอธิบายว่ากรัตกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะอ่อนน้อมได้ด้วยสะดวกอาศัยแก่เตโชธาตุ ถ้าเตโชธาตุดับตัวเย็นแล้วกายก็แข็งกระด้างอย่างท่อนหนึ่งท่อนไม้และท่อนฟืนกิริยาที่กระทำให้กายอ่อนนี่แลเป็นผลแห่งเตโชธาตุและวายโยธาตุนั้นมีกิริยาอันหนุนค้ำชูให้ตั้งกายทรงกายได้เป็นลักษณะถ้าจะว่าด้วยจิตวายโยธาตุดันมีจิตอันกระทำให้หวั่นไหวให้ยกเท้าให้กลับเนื้อกลับตัวให้จำเนียนจาพาทีถ้าจะว่าด้วยผลนั้นวายโยธาตุมีกิริยาอันนำไปซึ่งกายสู่ทิศานุทิศต่างๆให้กระทำการงานทั้งปวงได้โดยควรแก่ประสงค์กิริยาที่คุณบุตรผู้มีปัญญากระทำมนัสสิการกำหนดกฎหมายในลักษณะและกิจและผลแห่งธาตุทั้งสี่โดยในพระนามาชนีจัดเป็นมนัสสิการคำรบสิบคำรบสี่และมนัสสิการคำรบห้าที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่โดยสมุฏฐานนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าอาการในกายแห่งสรรพกัตเราทานทั้งพวงนี้ถ้าจะนับโดยอาการโกฏฐานนั้นนับได้ปฐวีธาตุ20อาโปธาตุ12เตโชธาตุ4วายโยธาตุ6ประการสิริเข้าด้วยกันจึงเป็นอาการโกฏฐาตุ42และอาการโกฏฐาตุทั้ง4คือน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกโกฏฐาตุทั้ง4นี้มีสมุฏฐาน2บางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบเกิดแต่จิตเพลิงที่เผาอาหารให้ย่อยนั้นมีสมุฏฐานอันเดียวบางเกิดแต่กุศลกุศลกรรมสิ่งเดียวและลมระบายหายใจเข้าออกนั้นมีสมุฏฐานอันเดียวจะได้บังเกิดแต่กรรมและเพลิงธาตุและอาหารนั้นหาบ่มีได้และอาการโกฏฐาตุอันเศษนอกออกไปจากโกฏฐาตุที่แสดงมาแล้วนี้ยังมี32อยู่ในส่วนแห่งปฐวีธาตุ18อยู่ในส่วนแห่งอโปธาตุ6อยู่ในส่วนแห่งเตโชธาตุ3อยู่ในส่วนแห่งวาโยธาตุ5เหล่านี้แต่ล้วนมีสมุฏฐาน4บางคาบนั่นเกิดแต่กุศลกุศลกรรมบางคาบบางเกิดแต่จิตบางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบบางเกิดแต่อาหารพระโยคาพิจารณ์คุณบุตรอันกระทำมนัสิการกำหนดกฎหมายธาตุทั้ง4ประการโดยในดังพระนามาจะนี้จัดเป็นมนัสิการอาการเป็นกำรบ5และมนัสิการอาการกำรบ6ที่ว่าให้กระทำมนัสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันเดียวกันนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้ถ้าจะว่าโดยลักษณะมีก็มีลักษณะต่างๆกันถ้าจะว่าโดยจิตก็มีจิตต่างๆกันถ้าจะว่าโดยผลก็มีผลต่างๆกันถ้าจะว่าโดยสมุฏฐานก็มีสมุฏฐานต่างๆกันจะได้เหมือนกันหาไม่ได้เมื่อมนัสสิการโดยลักษณะและจิตและผลมนัสสิการโดยสมุฏฐานนั่นเป็นแต่อย่างละอย่างต่างๆกันโดยในดังพระนามาถ้ามนัสสิการโดยกิริยาที่เป็นรูปมนัสสิการโดยกิริยาที่เป็นมหาภูตรูปมนัสสิการโดยกิริยาที่เป็นธาตุมนัสสิการโดยกิริยาที่เป็นสังขารธรรมมนัสสิการโดยกิริยาที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นธาตุทั้ง4นี้จัดเป็นรูปเหมือนกันเป็นมหาภูตรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันเป็นสังขารธรรมเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจะได้แตกกันหาไม่ได้แท้จริงธาตุทั้ง4ประการคือปฐวีอาโปเตโซวายุนีได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปเหมือนกันได้นามตัวรูปเหมือนกันนั้นด้วยเหตุ5ประการคือได้ชื่อว่ามหาภูตรูปเพราะเหตุปรากฏใหญ่นั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตคือมหาภูตะราเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะถีปีศาจนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการมีวิบัติเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุจะพึงกำหนดด้วยความเพียรเป็นอันมากประการหนึ่งที่เป็น5ประการด้วยกันก็ซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่บังเกิดปรากฏใหญ่นั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้บังเกิดปรากฏในสันดาน2ประการคืออนุปาทินนะสันดานประการหนึ่งอุปาทินนะสันดานประการหนึ่งที่ปรากฏ ใหญ่ในอนุปาทินนะสันดานนั้นได้แก่ดินน้ำไฟลมเป็นปกตินี่แหละเรียกว่าอนุปาทินนะสันดานพระอาจารย์เจ้าสำแดงแล้วแต่หลังในห้องแห่ง พระพุทธานุสติกรรมฐานท่านสำแดงปฐวีธาตุอโพธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอันเป็นปกติกำหนดแผ่นดินโดยหนา 240,000 โยชน์กำหนดน้ำรองแผ่นดินหนา 480,000 โยชน์กำหนดลมรองน้ำหนา 960,000 โยชน์กำหนดโดยขวางนั้นแผ่นปฐพีแผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้เพราะเหตุว่าห้องจักรวาล นี้มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้น้ำรองดินก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้ลมรองน้ำก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้เหมือนกันกับแผ่นดินและเตโชธาตุคือแสงพระสุริยะเทพบุตรและเปลวเพลิงที่แผ่อยู่ในโลกธาตุนี้ก็หาที่สุดบ่มีได้เหมือนกันตกว่าธาตุทั้งสี่อันเป็นปกติบ่มีได้นับเข้าในสัตว์ในบุคคลที่แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้นี่แหละได้ชื่อว่าธาตุทั้งสี่บังเกิดปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนะสันดานและธาตุทั้งสี่ที่นับเข้าในอุปาทินนะสันดานจัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยในพุทธฎีกาโปรดไว้ว่าเต่าและปลาในมหาสมุทรนี้บางจำพวกนั้นใหญ่ยาวได้ร้อยโยชน์บางจำพวกก็ใหญ่ยาวได้200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์600โยชน์700โยชน์800โยชน์900โยชน์ 1,000 โยชน์ก็มีใช่แต่เท่านี้ยักษ์และคนทัพนาคและสุบรรณและเทพดาอินทร์พรหมทั้งปวงแต่บรรดาที่มีรูปกายอันใหญ่โตนั้นก็มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้ตัวเต่าตัวปลาที่ใหญ่ตัวนาคตัวพุทธที่ใหญ่รูปอินรูปพรหมที่ใหญ่นั้นแต่ล้วนแล้วด้วยปฐวีอาโปเตโชวาโยชินด้วยกันจะได้พ้นออกไปจากธาตุทั้งสี่นี้หาบ่มีได้ธาตุทั้งสี่ที่จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละได้ชื่อว่าปรากฏใหญ่ในอุปาทินะสันดานเป็นใจความว่าธาตุทั้งสี่นี้บังเกิดปรากฏใหญ่ในสันดานสองประการคืออนุปาทินะสันดานและอุปาทินะสันดานโดยในดังพระนามานี้เหตุดังนี้จึงได้ชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะปีศาจนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าภูตะปีศาจที่เจ้าเล่ห์เจ้ามายานั้นย่อมกระทำโกหกล่อลวงให้คนต้องเตืองลุ่มหลงสำแดงน้ำที่ใสๆนั่นว่าแก้วผึกวัตถุที่ไม่ใช่แก้วล่อลวงว่าแก้ววัตถุที่ไม่ใช่ทองล่อลวงว่าทองบางคาบเอาดินมาสำแดงให้เห็นเป็นทองตัวหาเป็นเทวดาไม่สำแดงให้เห็นเป็นเทวดาตัวหาเป็นนกเป็นกาไม่สำแดงให้เห็นเป็นนกเป็นกาภูตะปีศาจเจ้าเล่ห์เจ้ามายาล่อลวงคนทั้งปวงให้ลุ่มหลงและมีชั้นใดธาตุทั้งสี่ประการนี้ก็ล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงมีอุปมาดังนั้นตัวไม่สวยก็อะไรมาเจิมตัวไม่แดงก็อะไรมาเจิมมาประดับประดาตกแต่งต่างๆระยาแสดงจียาโดยประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแท้จริงธาตุทั้งสี่ประการนี้ตัวเองหาเขียวใหม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเขียวตัวเองหาเหลืองไม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเหลืองตัวเองหาแดงไม่ออกสำแดงกิริยามารยาทให้เห็นว่าตัวแดงตัวเองหาขาวไม่แล้วแสดงกิริยามารยาทประดับตกแต่งประดับประดาตกแต่งออกให้เห็นว่าขาวล่อลวงอ่านจนให้ลุ่มหลงให้สำคัญว่างามว่าดีอาการที่ธาตุทั้งสี่ล่อลวงกับอาการที่ผีภูตปีศาจล่อลวงนั้นคล้ายกันพอเสมอกันเหตุดังนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาแสดงนามบัญญัติแห่งธาตุทั้งสี่นี้ชื่อว่ามหาภูตธาตุเปรียบเหมือนผีปีศาจ ในหนึ่งสำแดงอุปมาว่าภูตปีศาจนั้นถ้าถึงกายคนทรงผู้ใดแล้วที่ว่าจะตั้งอยู่ภายในกายแห่งคนทรงผู้นั้นว่าบ่มีได้จะว่าตั้งอยู่ภายนอกกายแห่งคนทรงก็ว่าบ่มีได้ถ้าจะว่าอาศัยอยู่ที่กายแห่งคนทรงจะว่าเพียงนี้นี่พอจะว่าได้อันนี้แลมีชั้นใดธาตุทั้ง4ประการอันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วแลประพฤติเป็นไปนี้ที่จะว่าธาตุสิ่งนั้นๆอยู่ภายนอกอยู่ภายในนั้นว่าบ่ไม่ได้อุปมาดังนั้นเพราะว่าอาการที่ธาตุทั้ง4ประชุมกันอาศัยกันเหมือนกับอาการที่ภูตปิศาจเข้าถือกายคนทรงนั้นจะได้แปลกันหาบ่ไม่ได้เลยอาศัยเหตุฉะนี้สมเด็จพระพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกธาตุทั้ง4นี้โดยนามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะในหนึ่งสำแดงอุป

0: ที่แปลงตัวนั้นเที่ยงแท้เหตุฉะนี้สมเด็จพระสังฆเทศพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกนามบัญญัติแห่งธาตุทั้งสี่ชื่อว่ามหาภูตธาตุคือผีและข้อจึงว่าธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันสมมติว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแน่เราท่านทั้งปวงต้องเอาใจใส่ธนุบำรุงต้องหาให้กินให้อยู่หาให้นุ่งให้ห่มถึงเวลาร้อนต้องอาบน้ำสำหรับขัดสีบำรุงอยู่เป็นนิจการจึงคอยทุเราเบาบางที่เหม็นที่โสโครกที่เป็นปฏิกูลเป็นเกลียดเป็นชังถ้าไม่ทนุบำรุงแล้วไม่มากแต่สักเวลาเดียวก็จะถึงซึ่งวิปริตน้ำแปรปรวนจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไปได้ถ้าเป็นที่รังเกียจอายนี่เที่ยงแท้ตกว่าต้องบำรุงรักษานี้สิ้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีที่สุดลงได้อาศัยเหตุที่เป็นธุระต้องพิทักษ์รักษาเป็นหนักเป็นหนาดังนี้ธาตุทั้งสี่จึงได้นามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งว่าธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการวิปริตเป็นอันมากนั่นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้งสี่เป็นอนุปาทินะคือแผ่นดินและภูเขาป่าและมหาสมุทรมหานาทีและคุณนาทีทั้งปวงนั้นก็ย่อมถึงวิการวิปริตด้วยเพลิงประไรกันน้ำประไรกันลมประไรกันกำหนดเขตที่ชุบหายนั่นได้แสนกฎจักรวาลจะมั่นจะคงจะยั่งจะยืนนั่นหาว่าไม่ได้ธาตุทั้งสี่ที่เป็นอุปาทินะคือสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี่ล่ะถ้าถึงปฐวีธาตุกำเริบแล้วก็แข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าอาสรพิษอันชื่อว่ากัดทมุกมาขบบุคคลอันกัดทมุกอาสรพิษขบกัดนั่นมีตัวแข็งกระด้างและมีชั้นใดบุคคลอันมีปฐวีธาตุกำเริบนั้นก็มีกายอันแข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าท่อนไม้และท่อนปืนมีอุปมาดังนั้นการเมื่ออาโปธาตุเกิดวิการกำเริบนั้นเน่าสรีระกายแห้งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงก็บังเกิดเปื่อยเน่าพังออกที่นั่นที่นี่เปรียบประดุจต้องเขี้ยวอสรพิษอันชื่อว่าปูติมุกบุคคลอันปูติมุกอสรพิษกบต้องเขี้ยวปูติมุกอสรพิษนั้นมีเหตุวะเปื่อยเป็นหนองเน่าพังออกไปและในชั้นใดเมื่ออาโปธาตุการกำเริบแล้วกายแห่งบุคคลทั้งปวงก็บังเกิดเป็นฝีกะอาบปากหมูเป็นมะเร็งคุธราชเคลื่อยวะพังออกไปออกไปมีประมาณดังนั้นการเมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกำเริบนั่นหนาวสรีระกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงก็เกิดร้อนกระวนกระวายกระหายน้ำกายนั่นสุกไม้เกรียมไปยามพึงต้องเขี้ยวแห่งอัคคีมุกอัสรพิษบุคคลที่อัคคีมุกอัสรพิษขบกัดนั้นมีกายอันขึกไม้เกรียมไปสิ้นทั้งกรัตกายเปรียบดุจเพลิงเผา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลาเคโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: พอดีละนะพอดีซุ่มซุ่มสิบนาทีเริ่มนะเอามาเต้นนะเนี่ยไปถวายพระหน่อยถวายพระเป็นมูลมีจำนวนมากไปถวายพระเห็นไหมอ่ะเราไปเยี่ยมหลวงพ่อสังวานวันนี้ท่านตามมาทอดพระป่าให้เราเห็นไหมดีไม่ดีวันพรุ่งนี้เราอาจไปอีกก็ได้เหรอว่าไง
1: ลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: ลูกศิษย์หลวงปู่สังวานชาวสิงคโปร์
0: ไงครับลูกศิษย์หลวงปู่สังวานไปเยี่ยมท่านวันนี้ท่านก็ไปสักติลูกศิษย์มาทอดพระป่าหลวงตาว่า
1: ถวายมาเป็นเงินสิงคโปร์790 เหรียญค่ะ
0: ฮะ
1: 590 เหรียญสิงคโปร์เจ้าค่ะเหรียญหนึ่งประมาณ
0: 25 บาท
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เหรียญหน
1: ึ่
0: งอ่ะ
1: ประมาณ25 บาท
0: โตเต็มอย่างไงอ่ะยังไงหัวคนไก่ต่ำไหมอันไหนมาก็เดียบหัวคนไก่เดียวคนไก่เขาสูงกว่าเราตลอดตลอดเรียกว่าเขาเดียบหัวเราเข้าใจป่ะล่ะอันหนึ่งเราดีใจอันหนึ่งเราเสียใจมันแทรกอยู่ในนั้นไอ้รักนวลต้องหวนตัวในชาติไทยของเราเวลามาก็เป็นน้อยกว่าเขาแล้วก็ไม่ได้มีความสะกิดใจตัวเองบ้างพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาถ้ามันจะอ่อนไปเหยียบไปเรื่อยก็เรียกว่าก้มหัวเขาเหยียบไปเรื่อยอะไรมาอะไรมาก็เหยียบหัวไปหัวคนไทยต่ำเอาวิญญาณจะพูดอย่างนี้ผีที่ถูกให้วิญญาณกันนะเราเป็นเนื้อเป็นหนังเราเต็มตัวเต็มตัวด้วยกันทั้งชาติไทยเลยแล้วเป็นไงถึงต่างคนต่างทั้งชาติก้มหัวต่างประเทศมาจากที่ไหนก็เหยียบไปเหยียบไปข้ามไปเหยียบไปข้ามไปโดยที่คุณข้ามเขาสูงกว่าของเราสูงกว่าของเรานะมันเสียตรงนี้อ่ะถ้ามันคิดบ้างนะเมื่อคิดจะก้มตลอดไปไม่พากันคิดทั้งประเทศไม่คิดจะก้มตลอดไปให้เขาเหยียบตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างสินค้าต่างๆนานาคุณค่าสูงกว่าเมืองไทยสูงกว่าเมืองไทยตลอดเงินอย่างนี้ออกมาจากทางไหนไหนทั้งนั้นเหรียญเหยียบเหยียบหัวเมืองไทยไปเลยเราอยากให้พี่น้องอยากจะคิดจะอ่านในเรื่องอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยทำกระจายไปให้เห็นตอนไหนชื่อจะรักนวลสงวนตัวเราต้องรักนวลสงวนตัวไม่ใช่อะไรๆก็หมอบเลยแค่ไม่ได้ไม่ใช่ทำทำเช่นอย่างเราทำความเพียรวันนี้แพ้ที่เองแพ้ที่เองมาฟื้นตัวใหม่เอาให้ชนะวันนี้มาชนะไม่นอนนั่นสุดท้ายก็ชนะถ้าเอาวันนี้สู้ไม่ได้ก็นอนจะวันหลังนอนตายเลยเข้าใจไหมไม่ใช่นอนธรรมดาไม่ต้องมีพระมากุศลายมันตายไม่มีค่ามีราคา มันนี่หมดจะบัวไปกุศลาทำไมหรือเราจะส่งไอ้บุกี้ไอ้หยองเราไปแทนเข้าใจไหมให้มันไปเห่าวอกวอกใส่เข้าใจไหมว่ากุศลาธรรมะของไอ้บุกี้ไอ้หยองมันจะเสียงกุศลาของมันจะวอกวอกวอกยังไงมันตายทั้งเป็นแพ้ตลอดแพ้จะยังไม่ขึ้นเวทีใช้ไม่ได้นะไอ้พวกที่ไอ้ของเรามันขู่เข้าใจไหมว่าว่ากำมือนะมันขึ้นไงก็มีอ่อนต่อเขาอ่อนเขาให้พิจารณาพิจารณาตั้งใจบางทีคนเราถือพุทธศาสนาช่วยซ้ำนะศาสนาอยู่คิดให้เปลี่ยนแปลงอะไรไปทางโลกทางบวกจะแก้ไขทันทีทันทีเลยมีเรื่องพุทธศาสนายอมอ่อนแพ้ไปเลยไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติเช่นพวกปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลจริงๆนี่ซักจะไปว่าแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เลยเพราะว่าในแพ้เอายอมรับว่านี้แพ้เพราะเหตุผลกายนั้นทำให้แพ้อย่างนี้นะเช่นชาติขันทำรูปสุดโสมไม่ดี การประกอบความภาคเพียรก็ไม่สะดวกที่มันไม่มีโรคมีภัยที่มันมีโรคมีภัยจากผู้ปฏิบัติธรรมเจ็บท้องปวดศีรษะวันนี้กินมากฮะกินมากง่วงเหงาห้องนอนมากเนี่ยเข้าใจไหมแล้วขี้เกียจมากฮะมีเรื่องทำผู้ปฏิบัติธรรมแล้วอ่อนแอลงอะไรที่มันยิ่งเหยียบไปอ่อนลงไปกูจะกุศลช้ำเป็นมันไปหมดเนี่ยว่าไงชาวผู้เจ้าเนี่ยว่างั้นทำพลาดทำไมเปลี่ยนงานเนี่ยพลิกเรื่อยพลิกเรื่อยหลังจะพูดอยู่อย่างนี้จะมาสอนพี่น้องหลายดูที่ยาเอาสิเป็นที่ยาอ่อนแอสอดแช่ไหมจะมาสอนอยู่ทุกวันเนี่ยขึงขังจังๆมันจะกัดจะฉีดทั้งๆจะไม่มีที่ตัวเดียวพอจะโมโหโศโศให้ใครนะแต่เป็นไปด้วยความเมตตาล้วนๆเป็นอย่างนั้นเด็ดเด็ดที่ยาท่าทางพุ่งออกมาเพื่อปลุกจิตปลุกใจให้มีกำลังวังชาต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นภัยต่อเรามันเหยียบหัวเราตลอดเวลาคือกิเลสทั้งหลายนั่นแหละไม่ใช่นั่งไปไม่รอดนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนำมาปฏิบัติขึ้นเวทีถึงได้รู้กันชัดเจนหายหมาก่อนมันไม่ถนัดเดี๋ยวเวลากิเลสตีปากมันมาจะหลุดปากไปจะแพ้กิเลสเข้าใจไหมล่ะกวนเจ้าหาหมากมาใส่กับหมากได้แล้วกิเลสฟาดห้าทวีไปแล้วห้าทวีมันตีปากแตกแล้วมันต้องทายกับหมากซัดกับกิเลสสักหน่อยดีกว่าเวลาขึ้นกิเลสเหมือนเขาขึ้นนักมวยเขาต่อกรกันใครก็จะหวังชนะต่างเดียวนักมวยที่เขาต่อกรกันเขาไม่ได้กลัวกันนะดีเขาขึ้นต่อกรกันบนเวทีเขาไม่ได้กลัวกันต่างคนต่างหวังชนะฟาดกันตลอดเลยส่วนแพ้ชนะมันจะเป็นตามกำลังวังชาไว้พิปัญญาของคนแต่เรื่องจิตใจนี่หวังชนะตลอดทั้งสองนักมวยที่ต่อกรกันนั่นแหละอันนี้การสู้กับพี่เด็กกับมันการแพ้ชนะมันก็ฟาดกันเต็มเหนียวนั่นแหละให้อ่อนข้อไว้ได้นะพี่เด็กไม่ได้เก็บไข้ได้ป่วยนะเรานี่เก็บไข้ได้ป่วยบ่อยวันนี้เหนื่อยเก็บไข้แล้วดิไข้เหนื่อยวันนี้ธาตุขันไม่ดีเอาอีกแล้วมีอะไรที่เหยียบเอามันนี่ผู้ปฏิบัติท่านพิจารณาท่านฟิตไปฟิกมาพลิกหลายสารพันคมไม่งั้นไม่ทันกันเราจะเห็นกิเลสที่มีความละเอียดแหลมคมสมควรที่จะเป็นมหาอำนาจครองโลกวัฏจักรนี้ได้ก็ขึ้นเวทีด้วย กิเลสหลายสารพันคมมากทีเดียวต่อเมื่อได้ประกอบความภาคเพียรทำมีกำลังแล้วฟาดกันนะรู้กันตรงนั้นกิเลสมันแหลมคมมากก็รู้ตอนที่ปัญญาแหลมคมกันตามกันไปหรือเหนือกันไปเลยทีแรกก็พอฟัดพอเบี่ยงกันไปที่แรกล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเรียกว่าล้มหงายหมาเข้าใจไหมนั้นต่อมาสู้ไม่ถอยก็ล้มเป็นล้มแมวล้มแมวเนี่ยมันตบได้นะล้มหมาล้อแงะแงะแงะเคยเห็นไหมล้มแบบหมาล้มมันล้มทั้งหงายนี่นะไม่มีตบเลยนะส่วนแมวนี่ล้มมันตบได้นะไอ้พวกเรานี่ล้มแบบหมาเข้าใจไหมไม่มีนะล้มแบบหมาล้มลงหมอนคอมันไม่มีคำว่าคู่ต่อสู้มันใช่ไม่ได้นะพอพูดเราธรรมะมาพูดนี้กับโลกที่อ่อนเปียกไปด้วยกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี่แหมมันสลดสังเวชนะเราเพราะมันเคยขึ้นฟาดมาเต็มเหนียวแล้วถึงได้มาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่มางูปลามาเทศโอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นผ่านมาทุกอย่างแล้วจึงได้เห็นทั้งเรื่องกิเลสเรื่องธรรมว่าอะไรฉลาดแหลมคมต่างกันยังไงบ้างขึ้นฟัดกันบนเวทีลู่กันทันทีเลยเอาพีมันพลิกยังไงพลิกยังไงสติปัญญามันจะหมุนก็มันทันกันตลอดเวลา สุดท้ายมันถึงขั้นมันจริงๆแล้วมันไม่หลับไม่นอนนะเรื่องธรรมหมุนฟัดกับกิเลสเพราะกิเลสมันไม่นอนละมันคอยฟัดเราอยู่ตลอดแต่เรามันอ่อนเพลียดิมันก็มีนอนพักก่อนนอนหลับบ้างนั่นแหละทีนี้เวลามันมีกำลังมากแล้วเห็นโทษแห่งวัฏจักรกองทุกข์ทั้งหลายตายกองกันอยู่นี่อยู่กับกิเลสเป็นเจ้าอำนาจนั่นมันรู้แล้วเดี๋ยวนี้การที่จะหลุดพ้นจากทุกข์กับประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเอื้อมพระหัตถ์ลงมาหรือเอื้อมมือมาฉุดลากคุณค่าของธรรมภายในใจก็เต็มเหนียวโทษของกิเลสก็เต็มหัวใจมันรู้ได้ทั้งสองอย่างแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงคนเรา มีแต่จะไปทางเดียวเท่านั้นฟาดกันตลอดเวลา ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเวลามันเอาจริงๆแล้วเรื่องความหลับนอนมันเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำไปนะอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรโดยอัตโนมัติของความเพียรที่ฆ่ากิเลสเป็นความเพียรอัตโนมัตินะเมื่อถึงขั้นที่มันเตรียงไกลแล้วความเพียรนี้เป็นอัตโนมัติคำว่าที่ประกอบความเพียรเล่นหนุนไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิด ที่ลืมหลับลืมนอนสุดท้ายสว่างโล่ขึ้นมายังไม่นอนแล้วตอนกลางวันมันจะไม่นอนดิฟาดกันอยู่ตลอดนั่นแหละเวลาทำมีกำลังแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสออกแง่ไหนแง่ไหนมันตามต้านทันกันหมดเลยยังเรียกว่ากิเลสมันแหลมคมแต่ก่อนเราไม่รู้มันเหล่านี้มันเคยออกมาพอแล้วเราไม่รู้เลยนี่พอธรรมะมีกำลังแล้วตามรู้ตามเห็นทันกันทันกันฟาดกันเลยขาดสะบั้นไปเลยนี่เรียกว่าธรรมเมื่อมันขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจหมดแล้วมันจ้าหมดเลยที่นี่ในสามเดือนเราก็ท่านี้ไม่มีอะไรมาเป็นภัยต่อใจมีกิเลสเท่านั้นบอกเท่านั้นเลยกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีอะไรมาผ่านหัวใจเลยหมดก็เรียกว่ามีแต่กิเลสเท่านั้นและหยาบละเอียดก็เป็นเสี้ยนเป็นน้ำทิ่มแทงไปตลอดจนกระทั่งมันหมดซะโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้ว เรียกว่าหมดทุกข์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจตั้งแต่วันตรัสรู้ในวันรู้ธรรมแล้วไม่เคยมีจ้าอยู่งั้นตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่านิพพานเที่ยงดูเอาตรงนี้ก็รู้ดูอะไรอดีตอนาคตอันนี้เห็นประจักษ์ประจักษ์อยู่นี่ความเที่ยงอันนี้มันครอบไปหมดครอบอดีตอนาคตว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอันนี้นิพพานเที่ยงนี่ครอบไปหมดแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ถึงจิตดวงนี้เลยไม่มีธรรมะนิจังทุกขังอนัตตาเป็นทางก้าวเดินเพื่อจะข้ามให้พ้นจากโลกตายกองกันนี้เท่านั้นมันท่านทั้งหลายอยากเห็นกองอัศจรรย์ให้ดูจิตให้ดีนะ อย่ามีตั้งแต่นอนเฝ้าเสือเฝ้าหมอนอยู่เฉยนะ ของเลิศจริงๆอยู่ที่หัวใจนะที่เลวที่สุดก็อยู่ที่หัวใจเวลามีแต่เลวกับเลวที่สุดมันเต็มหัวใจพวกเราไปที่ไหนมันมีแต่กองทุกข์กองทุกข์มาสนทนากันนี่จะเอาความสุขความสบายมาสนทนา พอได้เป็นกติตัวอย่างต่อกันนี่เราอยากจะว่าไม่มีมีแต่กองทุกข์กองทุกข์ใครออกมาก็เอาทุกข์มาพ่นถูกกันฟังใครก็ทุกข์ใครก็ทุกข์ใครจะไปซื้อใครขายใครเมื่อต่างคนต่างมีเต็มหัวใจอยู่แล้วจะเอาไปขายจำหน่ายกับใครใครก็ไม่เอาดีนี่แหละเรื่องกิเลสมาหากันเจอแต่ความทุกข์พูดแต่เรื่องความทุกข์แต่ก็ไม่เข็ดไม่หลับบืนไปตามกิเลสนั่นแหละหลงไปตายกองกันไปอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันนี่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์นี่กิเลสมันก็กล่อมไว้ไม่ให้เข็ดหลับอิ่มพอแต่เวลาธรรมะได้จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วความเห็นโทษของกิเลสนี่เห็นหนักเข้าหนักเข้าความเห็นคุณของธรรมยิ่งหนักก็หนักเข้าสุดท้ายเป็นอัตโนมัติกรรมภาคเพียรไม่มีการหลับไม่มีการที่ว่าหนุนเพียรหนุนไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดเนี่ยทำเวลาอบรมไม่มีกำลังกล้าแล้วก็เป็นอย่างกิเลสแต่ธรรมดากิเลสมันเป็นอัตโนมัติของมันนะความโลภความโกรธความหลงนี่ตาหูจมูกเล่นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรจะเป็นกิเลสไปหมดเลยเวลากิเลสครองอำนาจนะพอมองเห็นปั๊บนี่เป็นกิเลสแล้วได้ยินปั๊บเป็นกิเลสไม่ว่าเสียงสรรเสริญนินทาเป็นกิเลสในนั้นแทรกไปหมดเลยเราไม่รู้เวลาธรรมะมีกำลังกล้าขึ้นแล้วมันแยบออกตรงไหนมันทันกันแล้วมันก็ฆ่ากันเลยไม่ทันฆ่าได้ยังไงขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งมันเงียบหมดเลยบางครั้งมีเหมือนไม่มีอะไรในจิตใจเลยเราก็เคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังก็เราพูดในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์เราแต่เราไม่ได้สำคัญซัดกันไปซัดกันมาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเงียบเลยไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงเห็นแต่ธรรมนี่จ้าในหัวใจของเราอันนี้พอไปอย่างนั้นแล้วมันก็ขึ้นภายในใจนะเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นพลานน้อยๆขึ้นมาแล้วหรือเนี่ยกิเลสไม่เห็นมีเนี่ยหมดไปไหนหนักกิเลสไม่ใช่เป็นอาหารน้อยขึ้นมาเลยแต่ไม่ได้สำคัญตนนะเอาตอนที่มันบ้างตอนนั้นเฉยๆสักเดียวก็อรหันต์น้อยก็กิเลสน้อยกิเลสใหญ่ก็ซัดขึ้นมากระทั่งก็ซัดกันเท่านั้นมันโผล่ขึ้นมากับฟัดเลยเพราะเราไม่ได้สำคัญพอให้ตายใจ สอดส่องหาตลอดเวลา สติปัญญาอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติมันจะต้องมันจะดูของมันพิษภัยคือกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดมันจะทันกันทันกันนี่ขึ้นบนเวทีด้วยความตั้งอกตั้งใจต่อมรรคต่อผลจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นที่แรกก็ล้มลูกคู่ขานล้มขนาดไหนก็ตามล้มหมาก็ตามล้มแมวก็ตามไม่ถอยจะไม่ล้มทั้งสองอย่างล้มหมาก็ไม่ล้มล้มแมวก็ไม่ล้มให้กิเลสล้มโดยท่าเดียวนั่นก็ซ้ายกันไปซ้ายกันมาสุดท้ายกิเลสมันก็ล้มให้เห็นแล้วสิล้มไปเรื่อยล้มไปเรื่อยท่านี่มีวิชาได้คิดกิเลสล้มทั้งหงายให้เห็นแล้วท่านี่วิชานี่ก็ขึ้นสั่งสมขึ้นฟัดกิเลสหงายเรื่อยหงายเรื่อยนั่นเท่าเรื่องฆ่าวัฏวนให้สิ้นซากไปจากใจเป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาอยู่เหนือกฎอนิจจังทุกขังตามหมดนี่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ครับไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะท้อพระทัยหรือเวลาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์พยายามบึกบึนว่าขาดเฉยตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสั่งสอนด้วยความสะดวกสบายสะดวกสบายเวลาเป็นขึ้นมาจริงๆพระพุทธเจ้าอันแท้จริงความรู้อันแท้จริงที่เลิศเลยนั่นกับสิ่งที่จะสอนนี่มันเข้ากันประหนึ่งว่าเข้ากันไม่ได้เลยก็จงท้อพระทัยโถมองดูโลกนี่มืดตื้อไปหมดเลยอันนี้มันสว่างเกินคาดเกินหมายเลยสมมุติไปหมดแล้วดูนี่มันดูเห็นได้หมดเนี่ยว่านะนี่ละใจดวงนี้ละฟังนะใจที่อยู่กับทุกคนเวลาเนี่ยกำลังมืดหนาสาหดอยู่เนี่ยเวลามันจ้าขึ้นมาด้วยการอบรมไม่อยู่ไม่ถอยเป็นขึ้นมาอย่างที่ว่านี่ละพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ขึ้นมาท้อพระทัยทันทีเลยมองดูโลกนี้มืดตื้อไปหมดโอ้โหจะสั่งสอนยังไงมองดูโลกนี้มันเป็นโลกมืดทั้งหมดแต่ก่อนเราก็อยู่ในโลกมืดแล้วก็มีหูมีตาก็ดูไปตามตาตามได้ยินของเรานี่แหละแต่มันมืดที่กิเลสปิดไว้มันไม่เห็นนะสินี่พอเปิดกิเลสตัวมืดออกจากใจแล้วมันก็จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาตรัสรู้แล้วท้อพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกนั่นน่ะมันต่างกันขนาดไหนตั้งแต่ก่อนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าแสนทุกข์ล่ะผู้ที่ปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านี่นะ แล้วก็คิดว่าคือคาดเฉยๆว่าตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกจะสะดวกสบายไปทุกอย่างพอตรัสรู้แล้วความรู้นี่มันเห็นหมดนี่อะไรเป็นภัยอะไรเป็นพิษอะไรยากอะไรลำบากอะไรง่ายมันก็เห็นหมดแล้วมองเห็นมีแต่เรื่องมืดตื้ออยู่ทั้งโลกเลยจะทำไงจะยกโลกทั้งโลกนี้มืดตื้อไปหมดเนี่ยขึ้นได้ยังไงนั่นจึงต้องแยกแยะที่นี่แยกแยะที่โลกมืดบอดเนี่ยโลกของสัตว์นี่แหละมันมืดบอดอยู่ในหัวใจมันเพราะกิเลสครอบงำนี่เวลาแยกแยะแล้วก็โลกมืดบอดนี้มันจะมืดไปหมดหรือจะมีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แทรกกันอยู่ในนั้นมากน้อยเพียงไรทรงพิจารณาเลยก็ทรงรู้ทรงเห็นอ๋อมีนะถึงมันจะมืดขนาดไหนสิ่งที่เป็นสาระแทรกอยู่ในความมืดนั้นยังมีอยู่ทั่วไปอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างละเอียดสูงสุดมีอยู่นั่นหมดนั่นพระองค์ก็แยกแยะจึงสอนโลกประเภทที่จะได้ขึ้นมาจาก ความมืดบอดนั่นคือสัตว์โลกที่มีนิสัยมีอุปนิสัยอยู่ในนั้นนั่นแหละดึงนั้นขึ้นมาพ้นจากความมืดนั้นขึ้นมานั่นพระองค์พิจารณาแยกแล้วเดี๋ยวเวลามันเป็นขึ้นแล้วใจดวงใดมันก็เหมือนกันความมืดบอดนี่สักก่อนเวลาหลงมันก็หลงอย่างเดียวกันเวลารู้มันก็รู้อย่างเดียวกันเห็นโทษมันก็เห็นอย่างเดียวกัน มันต้องได้พูดออกมาจนได้นะเนี่ยนี่เรื่องของกิเลสเองก็ง่ายเมื่อไหร่จึงพระพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยใครก็ตามเถอะท้อทั้งนั้นแหละที่จะสั่งสอนไปด้วยความไม่ท้อรู้สึกจะไม่มีท้อทั้งนั้นแต่ความเมตตาเป็นมีอำนาจมากนะความเมตตาให้บึกบืนสั่งสอนไปอย่างนั้นนี่ความเมตตาออกจากธรรม สั่งสอนโลกพอได้มีหูมีตาลืมหูลืมตาได้รู้บุญรู้บาป รู้ความผิดถูกชั่วดีแล้วได้แก้ไขดัดแปลงตัวเองเพื่อความเป็นคนดีเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นจนสุดยอดได้นี ่ให้พากันนำไปปฏิบัตินะอยู่ไปกินไปนอนไปเฉยๆเขามันเรามันเขาถามหาราคาเกณฑ์ไม่ได้ทั่วโลกธาตุนี้ถามใครวะใครมีหลักมีเกณฑ์ไว้ในจิตใจ เอาเวลาตายนี้จะไปไหนไม่มีนะพิจารณาสิห้างควายห้างคว้ากันอยู่นั่นทั่วโลกดินแดนความโลภความโกรธ ราคะตัณหานี่ตัวปิดบังอันใหญ่โตและตัวฉุดลากได้อย่างง่ายดายฉุดลากของสัตว์ล่มจมไปตามเพราะความเชื่อถือมันไม่มีการคัดค้านต้านทานมันบ้างพอที่จะต่อกรกันกับกิเลสเหล่านี้แล้วก็หมุนไปตามมันโลกจริงๆเป็นโลกมืดบอดแล้วโลกกับโลกไม่มีเมืองพอจนจะตายมันก็ไม่ถอยกิเลสไม่พาให้ถอยกิเลสหิวหวยตลอดเวลาไม่เคยมีกิเลสตัวใดอิ่มแล้วพอแล้วไม่มี นอกจากธรรมเท่านั้นได้เท่าไรได้เท่าไรไม่พอให้พอมันจะตายอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ดูหรือมันไม่สนใจทั้งที่ความตายติดอยู่กับตัวโลกมากๆกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูนะ เหมือนจะอยู่ข้ามฟ้าข้ามฟ้าท่านตายแล้วก็คนนั้นแหละไปกุศลธรรมะพระไปกุศลธรรมะถ้ากุศลก็ดีแล้วคนนั้นแหละเพื่อนฝูงด้วยกันนะไปเผาศพเผาเมียให้สมบัติเงินทองเข้าของยศถามรดก มีมากมีน้อยที่เป็นบ้าอยู่แต่ก่อนนั้นไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของอันใดที่มาเผาศพให้เลยไม่มี เงินจะมีกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่อะไรก็ตามทิ้งอยู่งั้นสมบัติอะไรๆก็ตามทิ้งอยู่งั้นไม่มีที่จะมาเผาศพให้เลยก็เพื่อนมาดูด้วยกันนะไปเผาไม่เผามันก็น่าเกลียดเหลือเกินก็ต้องเผากันละฝังกันไปอย่างนั้นแหละนี่แหละมันตายด้วยกันนะ ถึงเวลาตายมันตายด้วยกันดวงยาพากันเห่อจนเกินไปนะมนุษย์เราเป็นชาวพุทธควรพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามรณานุสติระลึกดูที่มันมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่นำมาระลึกบ้างจัดไม่ก็มีมนุษย์เรานี่ตัวใหญ่แล้วใหญ่เท่าไรเท่าช้างตายตัวช้างตายทั้งตัวได้นะมดตัวหนึ่งเกิดมามันก็ตายเป็นมดได้เหมือนกันมนุษย์เราเท่ามนุษย์นี่มันตายทั้งคนนั่นแหละไม่มีที่จะนอกเหนือกันไปได้ละ นั่นเวลามีชีวิตอยู่ควรจะพินิจพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้ท่านพุทธเจ้าสอนโลกโกหกโลกที่ไหนไม่เคยมีสอนตั้งแต่ความสัตย์ความจริงให้สัตว์โลกได้รู้เนื้อรู้ตัวแต่กิเลสกล่อมลงตลอดกล่อมลงตลอดบอกว่านรกไม่มีบอกว่า นรกหลุมนั้นมีบาปบุญอะไรมีสวรรค์นิพพานบอกขนาดไหนกับพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ก็มาบอกสิ่งที่มีอยู่นี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งเดิมบอกเท่าไรอีกที่เหลือก็มาลบทีเดียวพึบเลย ไม่มีมีแต่ความอยากความเทียดยานี้เต็มหัวใจเดินตามมานี่จมเลยจมเลยนี่เราพากันจมเลยมานานเท่าไรรู้สึกตัวบ้างสิถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวสอนโลกหรือขนจัดโลกให้พ้นจากทุกข์ได้จำนวนมากมายเราเป็นคนประเภทใดแต่พอเข้าจำนวนที่พอหลุดพ้นไปได้เล็กๆน้อยๆบ้างไหมให้ถามตัวเองนะอย่าไปถามคนอื่นถ้ามาถามกันมากระทบเถือนกันให้ถามตัวเองเป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็รู้ในตัวของเราเองแล้วให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่ไม่ดีพระก็ว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีจะดีขึ้นมาไม่ได้นะจะพระพุทธเจ้าว่าชั่วตลอดกิเลสมันบอกว่าดีก็ตามชั่วตลอดนี่ให้จำเสียงธรรมกับเสียงกิเลสมันต่างกันนะเสียงกิเลสหลอกตลอดเสียงธรรมจริงตลอดบอกสัตว์โลกประกาศบ้างป้าอยู่เวลามีแต่เสียงอาเสียงธรรมที่เปลี่ยนเสียงจริงแค่ตรงนั้นแต่โลกมันไม่ยอมฟังมันฟังแต่เสียงกิเลสนั่นแหละอยู่ที่ไหนฟังกันหมดหลงเป็นบ้ากันทั้งนั้นแหละเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตายกองกันอยู่นี่มากี่กับกี่กันแล้วไอ้พี่นี่พิจารณาบ้างแต่ตัวกิเลสนี่พาให้เกิดให้ตาย พอกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วไม่มีคำว่าเกิดตายดังที่ท่านแสดงไว้ พระพุทธเจ้าแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้าการแสดงไว้ใน4บท4บาทแห่งธรรมหรือ4คาถา นี่แหละท่านว่าท่านแสดงไว้เบื้องต้นเราก็ลืมเสียญาณัญจปนเมญาณัญจปนเมรัสดังอุตตปาดิความรู้ความเห็นนั้นเลิศเลิศได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตนะ อกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราในไม่มีการกำเริบอีกแล้วความหลุดพ้นจากทุกข์จะให้พลิกมาเป็นไม่หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะอัยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนัตถิดานิปุณัพพโวตั้งแต่นี้ต่อไปอีกเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วประกาศให้พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังนี่เนี่ยแสดงว่าอย่างนี้พอวาระสุดท้ายพระอัญญาโกณัญญะก็ออกอุทานขึ้นมาว่าได้บรรลุโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสพระนิพพานภาคปิ่นถึงแล้วแน่ที่จะถึงพระนิพพาน นือโสตะแต่ว่ากระแสพระนิพพานอันนั้นก็ขึ้นมาขึ้นอุทานว่ายังกิจสมุทัยธรรมังสัพพัญจังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามในโลกนี้แต่ก่อนก็รู้ธรรมดาธรรมดาไม่ถึงใจเหมือนเวลาบรรลุธรรมขั้นนั้นขึ้นมาว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นหาที่แน่ใจไม่ได้เลยก็อะไรไม่ได้ทั้งนั้นพังทั้งหมดพูดง่ายๆว่างี้ท่านว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นไว้ใจไม่ได้พังทั้งนั้นว่า นี่พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นอุทานขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานรับกันว่าอัญญาชีวตโภคนโยอัญญาชีวตโภคนโยพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นนี่ละธรรมที่ท่านประกาศรับกันรับตั้งแต่ความปัจจันพระอัญญาโกณฑัญญะประกาศขึ้นกับเป็นธรรมปัจจันในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าประกาศรับกันกับประกาศชมเชยสรรเสริญทำอริยธรรมขั้นต้นนั่นเราจะเอาอะไรไปประกาศท่านถามเป็นยังไงภาวนาเมื่อคืนนี้เป็นยังไงโอ้ยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ภาวนามันเป็นยังไงไปนั่นไปนี่มาเหนื่อยมากเลยนอนเนี่ยมันเอาต่างนี้มาปวดกันมันจะได้มากได้ผลเนี่ยมันก็ได้แต่เสือแต่หมอนเสือขาดหมอนขาดไปหาใหม่มายับเย็บใหม่แต่ตัดใหม่เรื่อยเอาไปเรื่อยมันเป็นงั้นนะพวกเราพวกเสือขาดหมอนขาดให้ภาวนาเนี่ยเหมือนจูงหมาใส่ฝน เคยเห็นไหมเขาจูงหมาใส่ฝนกำลังฝนตกจากจากนี้จูงหมาไปแล้วแงกแงกมันไม่อยากตากฝนเข้าใจไหมอันนี้จูงเข้าห้องพระให้ภาวนาแล้วแงกแงกมันไม่อยากไหว้พระมันขี้เกียจมันเหมือนจูงหมาใส่ฝนนั่นแหละพวกเราเข้าใจไหมเนี่ยหมดศาลานี่มันเหมือนจูงหมาใส่ฝนนั่นแหละแล้วพูดอย่างนี้ลูกศิษย์หลวงตาบัวไม่งั้นมันไม่รู้ตัวเลยหลวงตาบัวนั่นก็จูงหมาใส่ฝนผลมาแล้วเหมือนกันมันก็ร้องแงกแงกเหมือนกันแล้วเอาตัวอย่างนี้มาสอนลูกศิษย์อย่าให้เป็นแบบหลวงตาบัวร้องแงกแงกแงกแงกจูงหมาใส่ผลจูงใส่สังโยกรมจูงเข้าให้ประกอบความเพียรมันร้องแงกแงกแงกแงกมันขี้เกียจอยู่ในใจเสียงมันร้องแงกแงกอยู่ในหัวใจมันขี้เกียจเข้าใจเปล่านี่นะให้เร่งบางทีภาวนาความมันเลิศเลยอาจารย์นี้มันจ้าคนนี้มันไม่เหมือนอะไรนะในโลกธาตุนี่ไม่เหนียนไม่มีบอกงั้นเลยพระพุทธเจ้าจึงทอดประทานในการสั่งสอนสัตว์โลกทั้งที่ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกเพราะได้สั่งสอนไว้แล้วพุทธิธาตุที่แท้จริงจัตตารายแท้จริงเป็นอันนี้และความคาดความหมายนั้นเป็นอย่างหนึ่งต่างหากมันเข้ากันไม่ได้นั่น นั่นแหละเลิศเลยขนาดไหนทำ ทำของพระพุทธเจ้า แล้วก็ทำเหนือโลกไม่มีอะไรที่จะคาดจะฝันจะบีบบังคับทำได้เลยทำเหนือโลกท่านเรียกโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกตลอดไปที่ต่ำกว่าโลกไม่มีมีแต่เป็นธรรมเหนือโลกถ้าเอาธรรมนี้มาครองก็เหนือกิเลสไปโดยลำดับเดี๋ยวนี้มีแต่กิเลสเหนือธรรมนะถ้ามีธรรมเหนือกิเลสได้เลยโลกก็คือโลกกิเลสนั่นแหละเวลาบ้านมันขาดจะบ้านลงไปแล้วธรรมเหนือกิเลสขาดจะบ้านลงไปหมดจางนั้นมาแล้วไม่เคยมีเรื่องกิเลสที่จะมายุ่ยแย่ก่อควรด้านนั้นทางนี้เหมือนแต่ก่อนไม่มีเลยเรียบไปหมดนั่นแหละตั้งแต่นั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าหลายจึงไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่วันตัดสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาพังเป็นบรมสุขล้วนเรียกว่านิพพานเที่ยงตลอดเลยมันจ้าอยู่ในหัวใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็รู้อยู่นี่ไม่มีอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเรียกว่าสมมุติทั้งมวลไม่เข้ามาสมมุติเป็นความแปรเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะวิมุตไม่มีมันเห็นชัดกันอยู่อย่างนั้นแล้วท่านจะไปหลงอะไรท่านจึงบอกว่าอายตินาทีดานิพุทธะโวการเกิดดีของเราจึงไม่มีอีกแล้วท่านชัดแล้วขาดแล้วตัวพาให้เกิดให้ตายคือกิเลสอวิชชาตัวนี้ขาดจะบั้นลงไปก็ความเกิดความตายจึงไม่มีต่อไปมีนิพพานเที่ยงพากันจดจำเอาละวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้พูดเรื่องอ่อนแอท้อแท้อะไรมาเขาเหยียบหัวไปมันไม่มีแก่ใจคนเราอย่าพากันอ่อนจนเกินไปดีประเทศไทยทั้งประเทศเป็นเนื้อเป็นหนังของตนควรที่จะฟีดตัวเองให้ทันเขาบ้างอะไรบ้างหรือมันจะแซงหน้าเขาไปก็ให้เห็นบ้างที่เมืองไทยเรามีแต่อ่อนเปียกวันเดียวอ่อนเปียกอะไรมาเขาก็เหยียบหัวไปมันน่าอายไหมล่ะเมืองไทยเราคว้านั่นคว้านี่เร็วยิ่งกว่าลิงที่จะฟีดตัวเองให้เป็นคู่แข่งของเขาแล้วเอาไปขายเขาอย่างสง่าผ่าเผยไม่เห็นมีอะไร ขายก็มีแต่ขายหน้านั่นแหละนั้นเป็นประโยชน์อะไรตั้งออกตั้งใจเราเป็นลูกชาวพุทธก็มีหนักมีเบามีทุ่มมีโมงซัดกันไปเรื่อยมันก็เห็นอะไรเองอย่างนี้มีแต่ฟังเฉยฟังแล้วก็รับข้อข้อไม่เกิดประโยชน์อะไรนะผู้สอนก็ขี้เกียจสอนมีพูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมเป็นของง่ายเมื่อไหร่ให้ขึ้นบนเวทีซะก่อนถึงได้รู้ได้ชัดเจนเรื่องและกิเลสละเอียดขนาดไหนมันครอบโลกธาตุเป็นมหาอำนาจครอบโลกธาตุนี้เป็นวัฏจักรให้หมุนเวียนไปตามกันหมดเพราะอำนาจของกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นครอบหัวใจสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายขึ้นๆลงๆอย่างนี้พอทำนิฟาดในกิเลสตัวอวิชชาปัญญาขาดสะบั้นลงไปแล้วความเกิดตายอีกไม่มีนาทีดานิพุนัพพโวเกิดเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่เกิดมาแล้วนี้นอกนั้นไม่มีอีกแล้วนั่น ท่านชัดเจนในหัวใจของท่านพาก็ตั้งใจปฏิบัติทุกคนเอาสร้างลงไปความดีงามของเราร่างกายสังขารร่างกายของเราเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องยิ่งเต้นขวนขวายหามาเพื่อเยียวยารักษาเขาเพราะสิ่งเหล่านี้มีความบกพร่องต้องการความเยียวยาอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพากลับพาถ่ายอยู่อย่างนั้นตลอดเราก็ขวนขวายสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ขี้เกียจแต่จิตใจมีที่พักที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่นี่นะมันขาดอันนี้นะถ้าขาดนี้เป็นขาดอย่างใหญ่หลวงนะจริงๆวันนี้เรากองไปเลยจนตายแล้วไปจมในโลกเมียเพราะไม่มีความดีติดใจมีแต่ความชั่วความเฟ้อเหิงพอตายแล้วนึกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของตัวเป็นที่ไหนได้กองไปเลยเถื่อนเวลาไปเผากันเอาคนไปเผาจริงๆนะไม่เห็นมาตามเผาเลยไม่ได้เหมือนกับบุญกุศลนะบุญกุศลเราสร้างเข้ามาทางนั้นก็จำเป็นเอาเยียวยารักษาไปด้วยการขนขวายทางนี้ก็จำเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าสู่ใจพยายามบำรุงรักษาไว้คนนี้จะเสมออยู่ในโลกนี้ก็เสมอสุดท้ายมันก็มาปรากฏในหัวใจอะไรจะบกพร่องขัดเขินไปพอมองดูใจสง่างามนั่นมันลบไปหมดแล้วนะความทุกข์ความลำบากความบกพร่องขัดเขินอะไรมันไม่มีอำนาจนะถ้าลงทำได้ความใจถึงมาแล้วอันนี้มีอำนาจครองไปหมดเย็นสบายอยู่ที่ไหนเย็นสบายสบายนี่คือทำครองใจถ้ากิเลสครองใจร้อนเป็นมหาเศรษฐีก็ร้อนถ้าไม่มีทำในใจนั่นน่ะเรื่องกิเลสจะเข้าใจว่าจะพาใครให้เย็นไม่มีมีแต่ร้อนทั้งนั้นน่ะร้อนทั้งหมดเอายศธรรมมันจะสักสูงจนแม่ก็ตามร้อนอยู่บนเมฆนู่นน่ะนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำครองใจแล้วอยู่ไหนสบายหมดสบายแสนสบายพากันจดจำมานะวันไหนก็เทศดูวันขึ้นมาก็เออาก็ขึ้นแล้วไอ้เขาเหยียบหัวมามันก็เป็นการเทศขึ้นมาแล้วที่วันนี้เทศกันที่เขาเหยียบหัวเข้าใจไหมอะไรมาสูงกว่าเมืองไทยเพราะไม่มีแก่ใจที่จะฟิตตัวให้ดีขึ้นกว่านั้นมันก็จะอ่อนเปียกไปอย่างนี้เราอ่อนเปียกลูกหลานเราก็อ่อนเปียกไม่มีแก่ใจด้วยกันตายไปด้วยความไม่มีแก่ใจอ่อนเปียกกับเขาไปตลอดไปที่ไหนเขาเหยียบหัวไปเหยียบหัวมันดูได้ไหมล่ะเมืองไทยเราคนไทยเราเอาอย่างนี้แล้วนะเอาละพอเนี่ยเท่มเท่นมากเราจะหาว่าดุเข้าใจไหมล่ะเท่นมากจะหาว่าดุดุหรือไม่ดุก็ไม่ทราบเพราะว่าไปแล้วนี่นะพอใจพอใจถวายทานแล้วบุญเป็นของเราบุญกุศลทิ้งทานให้แล้วบุญกุศลของเราของนี่ทานไปแล้วท่านจะไปไหนก็ไปบุญเข้าแล้วเข้าสู่เจ้าวัตถุทานเหล่านี้ไม่ไปสวรรค์นิพพานไปตามเหตุการณ์ที่ความจำเป็นที่ผู้รับไปทำอะไรก็ตามแต่บุญกุศลก็บุญกุศลพาใจไปสวรรค์นิพพานวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากไม่ไปสวรรค์ไปนิพพานทานไปแล้วก็จะทำอะไรก็แต่บุญกุศลนี่พาไปเกิดจากการให้ทานนี่วันนี้ได้กี่นาทีเท่าไหร่ดี
2: 35คร
0: ับ อะไรขนาดนั้นมันมีเข้มข้นบางวันเหนื่อยถ้าเร่งๆแล้วเหนื่อยแล้วไม่ได้นานเหนื่อย
3: คนแน่นอยู่ข้างล่างมากถนนจะมีฝนไม่ตกถ้าฝนตกแย่เหมือนกันนี่ฝนไม่ตกข้างล่างแห้งเราไปต้องพระนะทางพระนี่เราไปถ้ามือมากแล้วก็เอาไปทางใครไปแทนก็ได้แต่พระยังมีเกี่ยวมาคราวนี้เนาะ
4: มาเช้าบิณฑบาต8ลูก
3: นะ
4: มาเช้าบิณฑบาต8ลูก
3: 8ลูก
0: ก้าวกับเรานะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นดินนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ฮะแล้วทำอะไรเนี่ย
2: ถวายชุด
1: เราท่าหลวงปู่มาจากไหนล่ะจากร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดอำเภอไหนอำเภอคนท่องบ่อนท่องคนท่องร้อยเอ็ดสลักข้างเคยมาบ่อยแล้วเคยมาบ่อยคนท่องหกปีก่อนอะไรก่อนเนี่ยบ้าไงถ้าคุณกระถินอะไร
2: ปูปูทวดที่ไหนอ่ะ
1: กินที่ไหนวันที
2: ่ร้อยเอ็ดเหรอเดี๋ยวปูเนาะเฮ้ยทำบุญ
1: เราพูดเดี๋ยวนี้
2: แล้ว
1: ฟังเรื่อง
2: อ
1: ะไรเนี่ย
2: ร่างไงเนี่ยอ๋อครับผมเขาจะตั้งกุฏิถวายหลวงปู่ทวดที่ด้านนู้นเขามาขอบารมีหลวงตาแกนะครับผม
1: ขอให้ทำไง
3: ขอให้คนบริจาค
2: ให้งานสำเร็จรุ่งเรือง
1: ไปขอบารมีเขาผู้บริจาคกันนะลำบากขอบารมีเราไม่มีต้องไปขอบารมีกับผู้บริจาคมันถึงถูกอยู่ไหนอะหลวงปู่ทวดอยู่ไหนวัดไหนสั่ง
2: อยู่ปากใต้ฮะอยู่ปัตตานีครับ
1: อยู่ปัตตานี
2: ท่านตายไปแล้วนะครับผม
1: สร้างที่ปัตตานีหรือสร้างที่ไหนโอ้เสรภูมิไปขอบารมีกับพวกเสรภูมินะมาอีกแล้วเนี่ยนี่บารมีนี่มาอีกแล้วเนี่ย
4: มาถวายทองเจ้าค
1: ่
4: ะ
1: ฮะ
4: ปีโคราชเจ้าค่ะ
1: โคราชเดี๋ยวมาถวายทองเลยเออเดี๋ยวถวายทอง
4: ต
1: ั
4: วเล็กๆถวาย
1: เขา
4: ถวายพ
1: ่
4: อก
1: ็
4: มี
1: ฮะ
4: ถ
1: วายทองโอ้
4: ต้อง10 บาทท
1: อง10 บาททองก็ได้เงินสดก็ได้ดอกหญ้าก็ได้คือว่ามาธรรมดาอยู่มีธุระอะไรเกี่ยวกับ
5: ไม่ได้มีธุระอะไรฮ
1: ะ
5: มันมีธุระอะไรมากครับนักมาตอบก
2: ันนักตอนบ่ายจะเข้ามาอีก
1: ฮะ
2: มานักตอนบ่ายจะเข้ามาอีก
5: ตอนบ่าย
2: พาคณะมากราบ
5: พาคณะมากราบ
1: โอ้พาคณะมากราบ
2: คร
1: ับ
2: ค
1: ณะขึ้นเสือกลางเหรอ
2: ฮะครับจากมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะพามาวันสักกี่โมงดีฮะ4 โมง3 โมงเย็นหรือว่า
1: ก็เวลานั่งเวลาคุณหมอก็ตั้งแต่3 โมงไปแล้ว
2: ตั้งแต่3 โมงเป็นต้นไปท่านบอกประมาณ4 โมงท่านจะพาคณะมาครับผม
1: พอดีละคณะมากับมีแค่เยอะ
6: หลวงพ่อเจ้าขา
1: แล้วว ัน
6: น
1: ี้
6: มีปัจจัยมาถวายประมาณ 9,000 เจ้าค
1: ่
6: ะ4,000 เป็นของคุณอาจารย์เทียมจันทร์ทำบุญให้กับบุตรสาวเจ้าค่ะคุณคณิตาอีก 3,000 ของคุณพ่อคุณแม่หนูและที่เหลือเป็นของผู้ร่วมบุญอื่นๆเจ้าค่ะ
1: ว้าหมอบัวข้างเอาสร้างบุญนี่กระเทือนถึงเทวุโชยาอินพรมนะสร้างบาปกระเทือนถึงนรกกระเทือนได้ด้วยกันมันทำท่านแสดงว่าอย่างนั้นผู้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างใหญ่อย่างหลวงนี่กระเทือนขึ้นถึงสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานมันเกี่ยวโยงถึงกันนู่น ผู้สร้างบาปหนักเบามากว่ากระเทือนลงนรก เนี่ยท่านแสดงว่าอย่างที่ผู้นี้กระเทือนพออันนี้ก็ทำให้คิดเรื่องนั่นเหมือนกันเหรอมาอะไรอื่นมาอะไรอื่น
2: ค่อย
1: แบบนี้ต้องทำเอาวางเนี่ยก็เลยต้องทำมาอย่างไรเนี่ย
2: สิบบาทนะครับ
1: สิบบาทเท่าไร
2: สิบบาทครับ
1: ไม่ต้องทำคือว่าเพื่อให้เฮ้ย
2: อ
1: ันนี้ให้รางวัลอันนี้ราคาแพงกว่าสิบบาทแพงกว่าทองคำใจนี่
2: ด
1: ี
2: นะ
1: ใช่แล้วนี่จะขึ้นยิ้มมาทางไหนเลยนะขอถวายทองคำจำนวนสิบบาทมาทางด้านหลังนี่นะและผ้าปานหนึ่งต้นเพื่อเอาชิ้นส่วนบุคคลแรงย่าชิ้นสิบวิชาอาภาลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2543ขอดวงตาเมตตาด้วยขอละมีอะไรอีกตอนนี้อ่านเป็นเรียกว่าอ่านประจำวันเตือนพี่น้องชาวไทยเราไทยรู้เนื้อรู้ตัวว่าชาวไทยเราทั้งประเทศนี้กำลังเอ็นเอียงจะค่อนข้างจะไปทางร่มจมเพราะอำนาจแห่งกิเลสไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งธรรมนะกิเลสมีกำลังหนาแน่นในวังไทยของเราอยู่ในหัวใจของคนของคนทุกคนนั่นหลักไฟอยู่ตรงนั้นพอกระจายระบายจากนั้นนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนี่บ้านเมืองของเรานี่กำลังจะร่มจมเพราะอำนาจของกิเลสพากันจำให้ดีนะไม่ใช่เพราะอำนาจของธรรมธรรมพระพุทธเจ้ากระเทือนโลกขนหรือขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงพระนิพพานนี่คือธรรมและเรื่องของกิเลสนี้ดึงลงจนกระทั่งถึงมหานรกอเวจีนั่นอเวจีและสุดยอดของผู้ทำกรรมชั่วมีไว้พร้อมต้อนรับเพราะสัตว์โลกทำทั้งชั่วทั้งดีไม่บกพร่องสถานที่จะรับคนชั่วคนดีสัตว์ชั่วสัตว์ดีจึงมีพร้อมกันกับอำนาจแห่งกรรมของตัวเองกรรมของตัวเองแหละสร้างที่อยู่ที่เสวยให้คือกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดมาบันดาลบันดาลสร้างให้นะสวรรค์ชั้นพรหมมีเหมือนกันเราสร้างของเราเองเรื่องนรกอเวจีก็จะมีนรกมาได้นะอย่างเรื่องจำมาเนี่ยเราจะไปกี่เรื่องจำไม่ได้เพราะเราทำความชั่วสิชกแล้วก้นจี้เข้าเรื่องจำเขาเรียกตารางตารางเข้าใจไหมนี่แหละมีไว้ประจำอย่างนี้ทางโลกก็เห็นมันอยู่นี่มีไว้สำหรับทางด้านทางด้านธรรมก็มีอย่างเดียวกันไม่ผิดกันเหมือนอย่างตาเราเป็นวิสัยดูหูเป็นวิสัยฟังมาก้าวไกลก็ไม่ได้ตากับหูต่างอันต่างทำหน้าที่ของตัวเองตัวเองนี่การทำกรรมชั่วกรรมดีก็เหมือนกันทำอย่างไรจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ให้พากันจำเอาไว้นะพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีได้กว่ากันเรื่องการจัดด้วยสวดคาถาชอบแล้วชอบแล้วเหมือนกันหมดงั้นมาขอที่น้องชาวไทยเราจงตื่นเนื้อตื่นตัวเราไปลูกชาวพุทธนี่ก็หลวงตานำธรรมออกมาประกาศได้2ปีกว่าแล้วเอาธรรมพระพุทธเจ้าถอดออกมาจากหัวใจซะด้วยนะเราพูดจริงๆเรียนตำหนักตำราสาธุเราไม่ได้ประมาทเราเรียนมาเหมือนกันถึงเขาให้นามว่าเป็นมหาด็อกเตอร์บัวเข้าใจไหมเนี่ยป.3ก็อยู่ที่นี่เราเรียนจบป.3แต่ก่อนไม่มีป.4สมัยเราเรียนหนังสือจบป.3เข้ามัธยมจากป.3แล้วก็หยุดจากนั้นก็หมุนเข้าทางด้านธรรมะก็ขึ้นป.2ป.3ไปเหมือนกันแหละนะนักธรรมก็ได้3ตีโทเอกไปเรียนก็ได้3นั่นไปเรื่อยหลวงตากับหลวงตาป.3เราไม่ได้ประมาทถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนทางด้านปริยัติธรรมมาอันนั้นเป็นความจำเหมือนเราวาดภาพนี่แปลงไปอย่างนี้แล้วบ้านเรือนจะเป็นยังไงเราไม่เห็นเราเห็นแต่แปลง เราต้องเอาแปลงนี้ไปออกไปกลางแล้วจะทำบ้านเรือนขนาดไหนขนาดไหนตามแปลงนี้แล้วทำตามนี้ตามนี้จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จรูปขึ้นมาโดยลำดับนี่คือภาคปฏิบัติแล้วก็เป็นผลปฏิเวธรู้แจ้งเห็นจริงในผลของตัวที่ทำลงไปนี่เรื่องปริยัติท่านเอาแปลงออกมากลางเนี่ยปริยัติคือแปลง แปลนของศาสนาแปลนของบาปของบุญของนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตหรือเพศต่างๆอยู่ในแปลนนี้หมดเนี่ยเราทำแบบไหนแปลนเนี่ยทำทางนรกก็ไปทางนรกเราทำทางสวรรค์ก็ไปทางสวรรค์เพราะมีอะไรแล้วทุกอย่างเอาของที่มือนั่นมาออกเป็นแปลนให้เราเห็นเนี่ยเข้าใจไหมทีนี้เราเห็นแต่แปลนเราไม่เห็นตัวจริงพระพุทธเจ้าเห็นตัวจริงหมดแล้วเอาแปลนคือศาสนาเนี่ยมาสอนพวกเราทั้งบาปทั้งบุญนรกสวรรค์ทุกอย่างนี่มีในแปลนของคำสอนพระเจ้าทั้งหมดแต่พระก็จำเอาไว้นะไม่บกพร่องนะแปลนพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรบกพร่องเลยเหมือนกับแปลนบ้านของเราของเขาเนี่ยเขาสร้างด้วยนายช่างชั้นเอกแล้วก็แปลนนี้เรียบร้อยแล้วเขาตายไปแล้วแปลนนี้ไปกลางปลูกเป็นบ้านขึ้นเลยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเขาอย่างมีชีวิตอยู่นี่พระพุทธเจ้าไปนี่ผ่านไปแล้วก็เหมือนกันแปลนที่สมบูรณ์แบบที่ทรงสอนไว้แล้วด้วยสวดคาถาคือจักไม่ขาดทุกอย่างแล้วสมบูรณ์แบบนิพพานหรือไม่นิพพานก็ตามนี้เอาออกมาจากความจริงทั้งหลายแล้วนั่นว่างั้นใครทำตามนี้เป็นไปตามนี้ตามนี้ใครจะปฏิเสธร่างมันไม่มีผลบางนั่นน่ะมีแต่ลมปากที่หลอกลวงที่เหลือตัวหลอกนี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติที่เราเรียนมาเรียนไปเท่าไหร่สงสัยเรียนบาปสงสัยบาปบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกสวรรค์สงสัยสวรรค์จนกระทั่งเรียนถึงนิพพานสงสัยถึงนิพพานไม่มีอะไรที่บกบางเลยในหัวใจเลยความสงสัยวิ่งตามความจำไปนี่อ่ะภาคปริยัติถ้าเราไม่ได้ออกปฏิบัติไม่เห็นอย่างแปลนนี่ดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าตึกรามบ้านท่องไปยังไงแปลนอันนี้หลังนี่เขากำหนดไว้ขนาดไหนไม่เห็นสร้างขึ้นมาปั๊บเห็นเลยสร้างตามแปลนนี้อย่าให้ผิดจากแปลนนี่จะสมบูรณ์แบบอันนี้ให้สร้างตัวเองของเราเนี่ยตามแบบแปลนผังคือศาสนาที่ท่านสอนไว้จะสมบูรณ์แบบเป็นลำดับลำดาไปเนี่ยเขาพากันเข้าใจเนาะทีนี้เวลามันออกมาเป็นตัวเป็นต้นแล้วหายสงสัยเหมือนตึกรามบ้านช่องหายสงสัยจากแปลนแล้วแปลนที่บอกให้ทำอย่างนั้นนั้นทำแล้วหายสงสัยอันนี้เราเรียนมาแล้วแล้วไม่ปฏิบัติมันก็มีแต่แปลนเต็มห้องเต็มหับไม่เกิดประโยชน์อะไร เรียนมาเท่าไหร่มากน้อยกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดนะพูดตรงๆเพราะเรียนภาคความจำเรียนแปลนเฉยๆตามแปลนเฉยๆนู่นออกภาคปฏิบัตินั้นที่ผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนก็เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาสร้างบาปสร้างบุญเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมานี่ภาคปฏิบัติจับเข้าไปหาตัวจริงของแปลนที่แปลนบอกตัวจริงเอาไว้ที่นี่ไปสร้างตัวเองสิศีลไม่มีสร้างขึ้นให้มีในศีลศีลไม่มีในเรานั่นแหละไม่มีในที่ไหนไม่มีใครมาสร้างศีลให้ใครละศีลก็มีอยู่กับเราธรรมมีอยู่กับเราทุกประเภทมีอยู่กับเราที่สร้างขึ้นจากแปลนคือคำสอนพุทธเจ้านี่แหละเวลาสร้างขึ้นไปสร้างขึ้นไปสร้างบุญเป็นบุญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ต้องไปถามหาละบุญจะเกิดขึ้นจากผู้สร้างผู้สร้างไม่ต้องไปถามหาบาปบาปจะเกิดขึ้นจากผู้สร้างผู้สร้างนรกอเวจีเป็นสถานที่รับของผู้ทำบาปทั้งหลายบุญตั้งแต่สวรรค์ชั้นผมขึ้นไปมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆถึงนิพพานสำหรับเป็นแปลนที่ดีสร้างลงไปตามนี้แล้วจะเป็นไปตามนี้นี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติที่เรียกมันสงสัยนะเรียนไปได้สงสัยจนกระทั่งออกภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคจัดสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างมรรคผลนิพพานสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นทีนี้ออกก้าวเดินตามนี้นั่นเลยภาคปฏิบัติทีนี้จะปรากฏขึ้นมาศีลเราก็รักษาเรียบร้อยแล้วอบอุ่นในตัวของเราไม่ต้องไปหาศีลมาจากที่ไหนเต็มตัวของเราอยู่แล้วตายที่ไหนก็ตายเลยคนมีศีลเพียงเท่านี้ก็พอให้เกิดความอุ่นแล้วเข้าไปในป่าในเขาเสือจะมางาบขอมาอะไรเรายังไม่มีทำขั้นสูงกว่านี้ศีลเต็มตัวแล้วเราไม่ตกนรกแน่นั่นเห็นไหมมันแน่ในหัวใจนะเสือจะงาบไปเอาเสือกินจึงแต่เนื้อของเราบุญของเรากินของเราไม่ได้ศีลของเรากินของเราไม่ได้มันอาถรรพ์ชันชัยนะเนี่ยศีลสมบูรณ์เท่านั้นก็อาถรรพ์นะยิ่งสมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปภายในจิตใจนี่มันสง่างามอยู่ภายในใจอะไรมากินก็กินแต่เนื้อแต่หนังตัวนี้กินไม่ได้นั่นเห็นแล้วมันเห็นชัดอย่างนั้นนะสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีแล้วทุกอย่างของธรรมทั้งหลายที่สง่างามขึ้นภายในใจในใจของเราอันนี้ไม่มีอะไรมากินได้เลยทีนี้ความกลัวจะมาจากไหนไม่ได้กลัวกลัวแต่จะไม่หยุดไม่พ้นเท่านั้นพุ่งเลยเนี่ยเรียนแล้วมาปฏิบัติอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้ในแปลนนี้หมดคือศาสนาปฏิบัติตามนี้ประจักษ์ในตัวนี่แหละเวลาออกปฏิบัติเจอเข้าไปอ๋อทันทีนะไม่มีสงสัยเหมือนเรียนนะ เรียนนี่เรียนเท่าไรสงสัยตอนนั้นเวลาปฏิบัติแล้วปฏิบัติตรงไหนเจอเข้าไปตรงไหนผู้เจ้าสอนไว้แล้วนี่สอนไว้แล้วสอนไว้แล้วเราเพิ่งมาเจอท่านสอนไว้แล้วก็มีแต่อ๋ออ๋อเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่สรุปว่ามาถอดออกมาจากใจสอนพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้จวนจะตายแล้วจึงได้เปิดธรรมก็เป็นวาสนาชาตาของทั้งหลวงตาและพี่น้องทั้งหลายก็อาจเป็นได้นะเหมือนถ้าไม่ได้มานำพี่น้องทั้งหลายมีธรรมะประเภทเหล่านี้จะไม่ออกเลยไปด้วยกันเลยจะได้ยินเฉพาะอาจเพราะธรรมที่สอนพระในศาลานี่สอนอัดสอนธรรมเรียกแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วเฉพาะเท่านั้นสอนประชาชนก็เพียงเล็กน้อยสอนพระนี่เฉพาะนี่จะได้เท่านั้นนะนี่เวลาออกนำพี่น้องทั้งหลายนี่ออกไปทุกแบบแกงหม้อใหญ่ก็ออกไปหมดทั่วถึงกันหมดแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วไม่อัดอั้นสอนไว้ในนั้นเรียบร้อยถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายนะแล้วไม่ไปลูกคำแต่นั่นเราเอามาเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเรากล่าวไหว้บูชาตลอดเวลาแล้วมาภาคปฏิบัตินี้ก็ชมในผลของการปฏิบัติของตัวเองตั้งแต่น้อยถึงมากเดี๋ยวกระทั่งรอดมาสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้สอนด้วยความสงสัยนะไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานที่พระเจ้าสอนแล้วเต็มในหัวใจนี้หมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้ออกมากลางให้ดูเท่านั้นเองนั้นใครจะเชื่อใครจะฟังให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้านะฟังเสียงกิเลสเวลานี้บ้านเมืองเราจะล่มจมเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นนะความโลภมากทำสัตว์ให้ดิ้นให้ดิ้นต่างตัวต่างดิ้นต่างดิ้นถ้าคนก็ดิ้นก็ดิ้นดิ้นไม่หยุดไม่ถอยดิ้นเพื่อความล่มจมไม่ได้ดิ้นเพื่อความมั่งมีสีสุขเสวยผลแห่งความดีความชอบของตนที่ได้มาจากความโลภไม่เคยมีมีแต่พาดิ้นพาดิ้นได้เท่านี้ไม่พอได้เท่านั้นไม่พอขนขวาเท่าไรเท่ากับหาเชื้อให้ไฟสายขนเข้ามาเท่าไรมันก็เผาแหลกเผาแหลกความอยากความทะเยอทะยานไม่มีหยุดมีถอยเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมายความอยากยังมากกว่านั้นอีกดิ้นไปอีกดิ้นไปอีกจนกระทั่งตายนี่แหละกิเลสพาสัตว์โลกให้ดิ้นให้ดีดอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไง บ้านเมืองของเรากำลังจะล่มจมแล้วว่าจะล่มจมเพราะอะไรทำไม่พาใครให้ล่มจมนะความโลภต่างหากความดีดความดิ้นเมื่อมันโลภมากเท่าไรมันก็ดิ้นมากเขาก็โลภเราก็โลภต่างคนต่างโลภก็แย่งชิงกันนี่แหละแย่งดีแย่งเด่นชิงหน้าแสงหน้าแสงหลังไปแล้วที่อันนี้ต่างคนก็ต่างดีต่างดีต่างคนต่างเป็นกองทุกข์เหมือนลิงกับแหพันกันพันกันไปยังไงแหพันลิงไปยังไงอันนั้นกิเลสพันหัวพวกเราก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ให้ดีให้ดีต่างคนต่างสอดแสวงหาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เอามาถามที่ว่า ใครมีความสุขความเจริญได้สมบูรณ์พูนผลตามอำนาจแห่งความโลภความโกรธราคะตัณหาพาสอดแสวงหามาบีที่ไหนไม่มีพูดอย่างกองเลยเถียวไม่มีเนี่ยเราทำไมพวกเรายังจะตื่นเต้นกับมันอยู่เหลือทุกวันนี้นะโลภก็โลภมาพอพาจมมามากต่อมากแล้วความโกรธก็โกรธพอตาดำตาแดงฆ่ากันพินาศชิบหายเพราะความโกรธเป็นของดีแล้วเหรอความโลภก็เหมือนกันโลภเท่าไรไม่ความราคะตัณหาก็เหมือนกันมันดิ้นมันดีบตลอดเวลามีตั้งแต่ไฟที่สอบแสวงหาเชื่อทั้งนั้นนะความโลภก็ไฟความโกรธก็ไฟราคะตัณหาก็ไฟแล้วมันสอดแสวงหาเหยื่อของมันเราดิ้นไปตามความโลภได้มามากน้อยเท่ากับเชื้อไฟเข้ามาใส่ไฟให้แสดงเปลวขึ้นความโกรธอะไรแสดงเปลวขึ้นราคะตัณหามีมากน้อยเพียงไรแสดงเปลวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไฟเหล่านี้แหละมันเผาโลกอยู่เวลานี้ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเผานะท่านจึงได้มาสอนให้ชำระล้างเหล่านี้ออกให้เบาบางพออยู่ได้กินได้เป็นไปได้เราจะไม่ทุกข์มากนะถ้าดิ้นดิ้นเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากนะแล้วอยากเข้าใจว่าคนดิ้นคนดิ้นได้สมบัติเงินทองก็ขอมามากมาน้อยจะมีความสุขความเจริญอย่ามาอวดกันเรื่องของกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันเป็นไฟด้วยกันนั่นแหละคนมีมากมีน้อยได้มาจากอำนาจแห่งความโลภไม่มีความสุขจมไปด้วยกันทั้งนั้นให้สอดแสวงหา ความสุขคือธรรมทางด้านธรรมะให้ได้ให้พอดีพอดีอย่าให้มันเกินเหตุเกินผลถึงกับการดิ้นให้เป็นทุกข์แก่

0: มาแข่งดูสิไม่เห็นมีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งนั้นเผาโลกดินแดนเนี่ยที่ไหนที่มีเกาะมีดอนว่าเป็นความสุขไม่มีถ้าไม่มีธรรมในใจนะถ้ามีธรรมในใจมีมากมีน้อยพออยู่พอเป็นพอไปพอซุกหัวนอนได้คนเราธรรมคือที่พึ่งของใจใจเมื่อมีอาหารคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะไม่ดีดไม่ดิ้นมากนะเวลานี้ธรรมไม่มีมีแต่กิเลสพาดีดพาดิ้นอาหารของกิเลสไม่พอหามาเท่าไหร่เป็นไฟทั้งนั้นเป็นไฟนั้นเผาไหม้แหลกไปหมดถ้าอาหารของธรรมมีมากมีน้อยจะอุ่นภายในตัวเองนะเย็นสบายสบายถึง ถ้าอยู่ไหนอยู่ไหนตายไหนตายได้ไม่ได้วันวิตกอะไรเรื่องความเป็นความตายเจ้าของเพราะที่พึ่งคือตัวของตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองได้แล้วอยู่ที่ไหนสบายนั่นแหละผู้มีธรรมในใจเป็นอย่างนั้นนะธรรมกับกิเลสมันต่างกัน นี่ถอดออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยมาออกภาพภาควิบัติหายสงสัยหมดเลยที่พระเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีที่คัดค้านต้านทานพระองค์ได้เลยเขาเป็นความจริงเรายอมรับเราปุ๊บก็ไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าไงเพราะเจอเขาอ๋อทันทีเลยยอมรับนั่น นี่แหละภาคปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นศาสนามีภาคปฏิบัติเราเป็นลูกชาวพุทธต้องมีภาคปฏิบัติที่อยู่ในบ้านเรือนให้มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝา ให้บ้านเขาบ้านเราผัวเขาเมียเราลูกเขาลูกเราของเขาของเราไม่ก้าวก่ายกันก็ไม่กระทบกันต่างคนต่างรักษาและสงวนสมบัติของตนแล้วต่างคนต่างให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วต่างคนก็ต่างมีความสุขความร่มเย็นเป็นทั่วหน้ากันนะนี่แหละทำไปอย่างนั้นมีขอบมีเขตนะในวันนี้ก็สอนพี่น้องทั้งหลายในเรื่องอัดเรื่องทำ เพราะกิเลสมันลากไปลากไปมันจะจมมาหน้าเวลานี้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสจะพาคนไปสวรรค์นิพพานในรับความสุขความเจริญเป็นที่พึงพอใจไม่มีทางมีแต่จมทั้งนั้นจมนั้นดิ้นเท่าไหร่ยิ่งจมดิ้นเท่าไหร่ยิ่งจมกิเลสพาดิ้นดิ้นเข้าไปมัดเข้าไปเรื่อยๆนะถ้าทำพาดิ้นดิ้นเพื่อเบิกกว้างออกกว้างออกจากทุกข์ทั้งหลายเบิกออกเบิกออกหากันจำนะวันนี้พูดจนถึงนี้แล้วเอาละพอโอ้ก็จะไม่พูดมากหรือไปใหญ่เลยก็ไม่ทราบข่าวพระหญิงมาตั้งแต่วันบอกมาว่าฉันไม่ดีอะนะ
1: ผมได้ทำหนังสือทูลเชิญเสด็จมาเป็นโอปทานพ่อจะถึงวันที่21ตุลาแล้วครับ
2: ที่21ผู้ว่าทำหนังสือไปทูลเชิญแล้วครับผมครับผม
0: ท่านยังไม่ได้รับมาเลย
1: ผมประสานกับทางระหว่างทำหน้าที่ระ
0: หว่าง
1: ก็มาตามที่ได้
0: ท่านคุณยามาท่านหลักในธรรมมากนะท่านบอกว่าท่านภาวนาไม่ละเลยกลางคืนเอาเทปท่านพ่อทำไมเรียกหลวงตาตั้งแต่ตัวนี้ท่านเรียกท่านพ่อเลยเอาเทปท่านพ่อฟังก่อนหลับไปอย่างนี้นะมันเพลินมากนะฟังทุกคืนนะท่านว่าท่านบอกท่านฟังทุกคืนเลยเทปฟังทุกคืนในธรรมทุกขั้นว่างั้นทำแป้งหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วท่านบอกท่านฟังทำทุกขั้นเลยในเทปฟังแล้วเพลินท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นวันไหนจึงต้องฟังทุกวันท่านว่างทุกคืนเป็นประจำท่านว่างั้นนะนี่ไงจังหวัดไหน
2: กาฬสินธุ์ครับ
0: จังหวัดกาฬสินธุ์เหรอเออมาดีแล้วมีอะไรเอามามาจากจังหวัดไหนเนี่ย
2: หนองบัวครับผมหนองบัวลำพูครับผม
0: หนองบัวลำพูเอามาโยมก็มาดีแล้วจำตอนนี้เราฟังเทศวันนี้เข้าใจหรือเปล่าเราวันนี้เข้าใจ
3: หนูอยู่ลูกอยู่กลุ่มงานทันตกรรมนะคะ
0: ไหนบ้าง
3: อย
0: ู่
3: ห้องฟันที่โรงพยาบาล
0: ทำฟันเนื้อไอ้น้องบรมภูนี่เราก็ให้เครื่องทำฟันใช่ไหมเราจำได้
3: ได้ตามปี33นะคะเครื่อง
2: ได้ไปแล้วปี33หนึ่งเครื่อง
0: ปี33ครับเครื่องทำฟันนะ
2: ครับผม
0: รู้มันรถยนต์ก็ให้นะแล้วเอ็กซเรย์เราให้ไปทางโน้นไปทางศรีบุญเรืองเห็นว่าเอ็กซเรย์นี่มันดีเป็นเอ็กซเรย์พิเศษอันนี้นะเราส่งไปให้ที่สีมุ่งเรืองท่านทางจังหวัดนี้เลยไปขอเอาที่สีมุ่งเรืองมาเอาอันดังดีมาให้เอาอันนี้จะเจ๊หรือไม่เจ๊เราไม่รู้เราฟาดกันทางสีมุ่งเรือง
3: ก็ไป
0: เอาเครื่องดี

0: นะ
1: ได้ใช้ประโยชน์ที่ตรงน
0: ั้นเพราะเอ็กซาเรย์นี่ให้มากจริงๆนะเอ็กซาเรย์เนี่ยมากเครื่องที่ว่าในน้องวรังภูนี่เป็นเครื่องพิเศษนะดีอยู่ไหมล่ะดีคือแต่ก่อนเรายังจำได้นะเครื่องนี้950,000เรายังจำได้นะเครื่องนี้นะถ้าจำไม่ผิดเข้าใจว่าเป็นเรียกว่าเป็นราคาพิเศษถึงขนาดเรายอมติดหนี้เขาเลยเอามาให้ได้เครื่องนี้แล้วว่าคือเขาบรรยายเรื่องราวว่าดีมากว่างั้นแล้วประกอบกับทางโรงพยาบาลศรีบุญเรืองก็ขาดแคลนมากเลยอันนี้ทางนู้นก็เลยพอตกประจำศรีบุญเรืองทางศรีบุญทางหนองบัวลำพูเลยไปขอเอานู้นมาเอานี้ไปให้แทนเพราะว่าทางจังหวัดจำเป็นมากกว่าทางโน้นว่าทางโน้นเลยยอมให้เดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์เครื่องนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่หนองบัวหนองบัวลำพูนี่นี่อะไรเนี่ยเอาว่าสิโรงพยาบาลที่ไหนสร้างใหม่ที่ไหนอีก
1: โรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะแต่ว่าจะไม่มีเครื่องมือเครื่อง
0: นั้นสร้างใหม่ยังไงอันเก่าเป็นยังไง
1: อันเก่าเริ่มชำรุดแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: ถ้าพูดถึงเครื่องมือทันตกรรมนะคะตอนนี้คือเรามีทันตแพทย์เยอะขึ้นมี6 คนแล้วค่ะแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีเนี่ยมีอยู่เพียง3 เครื่องอีกเครื่องนึงพอใช้งานได้แล้วก็อีกเครื่อง2 เครื่องชำรุด
2: มีทั้งหมด5 เครื่องเครื่องใช้งานได้ดี3 เครื่องอีกเครื่องหนึ่งดีบ้างไม่ดีบ้าง1 เครื่องเพราะนั้นก
0: ็ดีบ้างไม่ดีบ้าง1 เครื่องคือชื่อว่าไงเครื่องนี้
2: เครื่องทันตกรรมนี่แหละครับผม
0: อ๋อทันตกรรม
2: เครื่องหมดเครื่องฟันนี่ครับนั้นก็ขอเมตตามาอีก2 เครื่องครับขอเมตตา2 เครื่อง
0: ว้าสองเครื่องสามเครื่องเยอะแต่2 เครื่อง 3 เครื่องขอ2 เครื่องนะ
2: เครื่องเดียว
0: ใช่ไหมล่ะ
2: ขอ2 เครื่อง
0: เอาให้เครื่องมือไปแล้วก่อนนะยังไม่ให้ถึง2 เครื่องเดี๋ยวถ้าให้ถึง2 เครื่องแล้วมันจะเป็นแจ็คฝันแล้วก็3 เครื่อง 4 เครื่องไปแล้วไม่เอาขอ2 เครื่องให้เครื่องหนึ่งก่อน
1: เครื่องหนึ่งก็ดีใจมาก
2: เครื่องหนึ่งก็ดีใจแล้วคร
0: ับ
2: ผม
0: นะเอาให้เดี๋ยวจะบอกพระให้สั่ง
2: เดี๋ยว
0: ล
2: ดเลย
0: เรื่องอันนี้ก็เยอะเรื่องนี่ทำฟันเนี่ยมันเยอะเล็กซะเลยโอ้ยไม่น้อยละอะไรก็ดีนะก็ให้ตลอดนี่นะไม่มีคำว่าน้อยโรงพยาบาลไหนเหมือนกันอย่างน้องบัวลำพูนี่ก็ให้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็รถยนต์อีกคันหนึ่งให้อะไรบ้างจำไม่ได้ส่วนเอ็กซเรย์ไปเอามาจากศรีบุญเรืองมาไว้ที่นั่นแทนเครื่องนี่เยี่ยมนะเป็นเครื่องพิเศษจริงๆถึงขนาดเรายอมติดนี่เอามาให้ได้วะแต่ก็ไม่ถึงติดนะพอดีเครื่องตกมาก็เงินก็พอดีเลยเราบอกว่าติดก็ติดวะเอามาเลยวะวางเลยตกลงไม่ติดได
2: ้นะตกตาให้แล้ว1 เครื่องนะเดี๋ยวให้ท่านจุดใจ
0: ให้ท่านจุดใจอันนี้ท่านจุดใจหลวงตาให้แล้ว1 เครื่อง
2: ครับผม
0: อันนี้ขอจะนี่ทำฟันอย่างเดียวเลย
2: ทำฟัน
0: ให้1 เครื่องถ้ามีขออย่างอื่นแทรกด้วยให้1 เครื่องไม่ทราบว่าเครื่องของอะไรนั่น
2: เครื่องทันตกรรมเครื่องทำฟันเนี่ย
0: อย่างเดียวกันหมด
2: คร
0: ับ แล้วขอ3 เครื่องให้1 เครื่องเป็นว่าเข้าใจแล้วขอเครื่องอันนั้นบ้างอันนี้บ้างแล้วว่าให้1 เครื่องไม่ทราบว่าให้เครื่องอันไหนนั่น
2: ขออย่างเดียว
0: เอาละจะให้ละนี่ทางไหนอีน่าตกมาอยู่เรื่อยๆนะจ่ายตลอดจ่ายตลอดนะของคือเราสั่งแล้วเราจำไม่ได้นะจนกระทั่งของตกมาบินเข้ามาโรงพยาบาลไหนเครื่องมืออะไรอะไรเนี่ยเราก็จ่ายตามนั้นตามบินเพราะการสั่งมันมากจะมากจำไม่ได้คอยดูเวลาบินรับเงินเข้ามาคือเครื่องนั้นเราได้ตกลงกับทางหมอเรียบร้อยแล้วว่าเครื่องมือแพทย์นั่นน่ะหมอเป็นผู้รับรองคุณภาพเองเมื่อหมอรับรองคุณภาพแล้วค่อยส่งบินมาเราจะไม่ไปดูเรื่องเครื่องมือเราจะคอยจ่ายเงินถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีแต่บินมาไอ้ส่วนเครื่องมือก็เข้าโรงพยาบาลทางนั้นรับรองคุณภาพแล้วค่อยส่งบินมาอย่างนี้เป็นประจำเราจึงไม่ค่อยได้ดูที่ไหนมีแต่ส่งเรื่อยๆส่งมาให้เราบินรับเงินเราก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆไปเลยเดี๋ยวอันนี้ให้ละ1 เครื่องนะ
2: ให้กันถูกใจไว
0: ้ให้ท่านถูกใจ
2: ครับ
0: สั่งเลย
2: ครับ
0: ให้ท่านถูกใจ วันนี้ยังไม่ได้อ่านอันนี้นะอ่านอันนี้วันนั้นนะวันนี้วันที่2วันที่2กันยาเมื่อวานนี้ทองคำได้18บาท17ตังค์ดีขึ้นเยอะๆนะดอลลาร์ได้224ดอลทองคำที่ต้องการมอบเข้าครั้งหลวงคราวช่วยชาติคราวนี้ 4,000 กิโลมอบเข้าครั้งหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับครั้งหลวงแล้ว 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับครั้งหลวงเป็นจำนวน 2,062 กิโลครึ่งนะทองคำที่ได้หลังจากมอบและฝากครั้งหลวงแล้วนั้นเวลานี้ได้50กิโล50บาท69ตังค์รวมทองคำทั้งหมดทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่หลอมคือ50กิโลนี่ยังไม่หลอมนะได้หลังจากเราหลอมแล้วฝากไว้แล้วนี่ได้50กิโลนี่รวมทั้งหลอมและยังไม่หลอมเวลานี้ได้ทองคำ 2,113 กิโลยังขาดทองคำอยู่อีก 1,887 กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลที่กำหนดไว้นะพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้เราจะก้าวเดินตามนี้ล่ะให้ถึงจุดนี้เป็นอย่างน้อย 4,000 กิโลก้าวไปเรื่อยๆอย่างนี้ 4,000 กิโลเป็นจุดที่พักที่เราต้องการเอาไว้เป็นพักหนึ่งแต่มากกว่านั้นไม่เป็นไรจะให้ขาดนั้นไม่ควรอย่างยิ่งกับชาติไทยเราคน62ล้านคนต่อทองคำ 4,000 กิโลเนี่ยต้องได้วางนั้นเลยนะเรากำหนดให้พี่น้องทั้งหลายกำหนดให้พอดีพอดีก็กำลังวางชาความสามารถของพี่น้องชาวไทยวางระยะพอเหมาะว่า 4,000 กิโลต่อคนไทยทั้งชาติ62ล้านคนพากันเข้าใจตามนี้นะเราไม่ทำให้เหนือบ่ากว่าแรงไปนั้นเพราะเราเป็นผู้นำต้องคิดทุกแง่ทุกมุมกำลังวางชาความสามารถขนาดไหนที่จะอุ้มชาติไทยของเราไปได้เราก็พยายามตามนั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปส่วนดอลลาร์ก็ได้เท่าไหร่ก็ค่อยหนุนเขาดังที่ว่านั่นแหละมันทั้งเงินสดดังที่เราเคยอธิบายให้ฟังแล้วกรุณาทราบตามนี้นะโอ้เวลานี้ทางโรงพยาบาลกำลังหมุนเข้ามานะหมุนมากจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะโรงพยาบาลรู้สึกว่าหมุนหนักหมุนเข้ามานี่หนักมากทีเดียววันหนึ่งการจ่ายนี่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ทราบจ่ายทางไหนเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะเราช่วยตลอดเวลานี่แหละที่เราเข้าที่ว่าเงินหมุนเวียนที่ว่าเงินเราไม่เอาเข้าคลังหลวงคือออกอย่างนี้แหละช่วยประเทศไทยทั้งประเทศทั่วไปหมดทุกภาคที่ไหนขาดแคลนที่ไหนให้อย่างนี้ทั่วถึงกันหมดเรียกว่าเงินหมุนเวียนคือหมุนอย่างนี้แหละหมุนไปตามที่ว่านี่แหละส่วนเงินที่เข้าคลังหลวงอย่างเดียวเพื่อหนุนชาติไทยทั้งชาติอยู่กับคลังหลวงทั้งหมดเนี่ยมันหนุนคนละแบบอันนี้หนุนกิ่งหนุนก้าหนุนก้านสาขาดอกใบอันนั้นหนุนต้นลำทองคำดอลลาร์หนุนต้นลำของชาติเราอันนี้หนุนกิ่งก้านสาขาทั่วประเทศไทยเราพยายามมาอันนี้จะยังไม่ได้ให้พรนะ
3: ยังครับ
0: ให้พรแล้วก่อนวันนี
3: ้ถวายทองคำ
0: ทองคำเหรอ
3: ครับผม
0: ทองคำมาอีกแล้วเนี่ยดอลลาร์300ดอล
3: ครับผม
0: มาเอาวางตรงนั้นเลยมานี่ก็อะไรอีกน่ะ
3: 100ดอล
0: 100ดอลนู่นน่ะนี่ก็100ดอลไม่ใช่เล่นนี่100ดอลนี่100ดอล200ดอลนะวันนี้นะวันนี้ได้200ดอลแล้วกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบนี่ท่านผู้ว่าเข้ามาตะกี้เนี่ยท่านผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีเราเข้ามาวันนี้มาพูดให้ทราบถึงเรื่องว่าท่านได้ติดต่อทูลเชิญเสด็จพระหญิงจุฬาภรณ์มาเป็นประธานเป็นร่มโพร่มใสในงานกฐินทอดผ้าป่าทองคำของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศมีจุดศูนย์กลางคือดอนเป็นที่บำเพ็ญมหากุศลครั้งนี้แล้วท่านจะเสด็จมาเป็นประธานและเป็นร่มโพร่มใสดังขอพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบทั่วถึงกันแล้วต่างคนต่างส่งเสริมบารมีของท่านส่งเสริมบารมีแห่งชาติไทยของเราด้วยสมบัติเงินทองเข้าของที่จะนำเข้าหนุนชาติคราวนี้โดยทั่วกันนะเอาละเอาละถ้าท่านไม่มีอุปสรรคท่านจะเสด็จละเราแน่ใจว่าท่านจะเสด็จให้ละวันงาน กฐินเรากฐินทั่วประเทศไทยนะกฐินงานนี้เป็นงานที่พิสดารมากนะไม่เคยมีในประเทศไทยแต่มีวัดขึ้นวัดป่าบ้านตาดในนามของชาติไทยเรากฐินนี่เป็นกฐินของชาติพี่น้องชาวไทยเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนนำมาบริจาคเพื่อกฐินด้วยกันทุกคน
2: เสาร์ที่21ตุลาคม
0: วันที่21
2: คร
0: ับ
2: 21ครับผมเสาร์ที่21
0: วันที่21นะวันที่21ตุลาคมเนี่ยจะที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยวันที่21เป็นวันรวมเป็นวันกฐินละวันที่21ตุลาคม2543กรุณาทราบทั่วกันผู้ถึงกลางอยู่ตรงนี้ทั้งยังเพื่อชาติทั้งนี้ก็โหแล้วเมืองต้องหกล้านกว่าแต่ชาติอยู่ต้องเนาะแล้วก็ทองคำยวนทั้งหมดก็ซื้อเกือบ
4: 17
0: กิโลเราหน้าก็มันเอื้อมหนึ่งละมั้ง
4: เก้าพัน
0: เท่าไหร
4: ่9,600
0: ครับนั่งมาที่ไหนเต็มไปหามาแข่งไปไอ้หลวงตะบัวยอมสู้มันใหญ่หลวงบัวกระโดดลงน้ำโขง
4: ลูกนี้ยายมาจะนานๆแล้วครับให้ยายมานานๆแล้วไม่ใช่ย้ายเมื่อปีนี้ผู้ว่าเนี่ยให้ย้ายมานานแล้วรู้ว่าสนับสนุนโครงการช่วยชาติเก่ง
0: ๆ
4: ให้ย้ายมาตั้งนานแล้วครับผมไม่ใช่ว่าคุณย้ายมาฮะก็มาทำความชุ่มเย็นฮะ
0: ก็นั่งเชื่อความชุ่มเย็นโอ้หัวหน้าใหญ่สำคัญนะเนี่ยถ้าเราอย่างนี้นะถ้ามันรั่วมุมนั่นมันพอหลบพอซ่อนได้นะถ้ามันรั่วกองกลางแล้วหาที่อยู่ไม่ได้เลยเข้าใจไหมฝนรั่วสาดลงมากองกลางนี่ไม่มีที่อยู่เลยนี่ครูว่าราชการจังหวัดก็ทอดหมดสลายอย่างนี้ปิดตึ๊บเดินไปหมดเลยถ้าไม่มีครูว่ามันก็ฝนรั่วเข้าใจไหมอันนี้ครูว่าดีนะดูจุดศูนย์กลางของอย่างน้อยจังหวัดอุดรเราเป็นจุดศูนย์กลางทุ่มเดินไปหมดเลยนั่งเข้าใจฮะ
5: ผู้ว่าด
0: ี
5: ต้องม
0: ี
5: รางว
0: ั
5: ลส
0: ิ
5: ครับผู้ว่าดีต้องมีรางวัลสิคร
0: ับ รางวัลโอ้ยก็จะให้หรือว่าผู้ประกาศผู้ว่าก็จะให้ประกาศเรื่อง
6: ด็อกเตอร์ด้วย
2: ปัชญาดี
0: ปัชญาไหนเฮ้ยมันอยู่ไหนเรื่องมาไหนอยู่เนี่ย
2: อยู่ที่ไหนอุดร
0: เอ้ยอุดรเราไม่ได้ให้เราให้ผู้ว่าครอบหมดแล้วข้าวอัศรียังไม่ได้เอาจ้าอัศรีหมดแล้วเอาแยกไปเรื่อยเอาแยกไปเรื่อยหมดเอาอืมไม่หมดแล้ว
2: ครับผม
0: นี่ธรรมะของเราเวลานี้ออกไม่ใช่ออกธรรมดาใช่ไหมธรรมะออกทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
6: ครับ
0: หรือมันขั้วโลกไปอย่างนี้แล้วก็ใช่ประจำมันต่อจากนี้ป้าก็ออกคุณชลุออกตอนนั้นกระจายเลยขั้วประเทศไทยก็ออกขั้วโลกเป็นรายการเชื่อประจำเหมือนประจำมันนั่นแหละไม่มีใครบอกแต่มันก็เป็นของมันเองอย่างนี้ฉันที่อยู่กับแช่แล้วก็ออกแล้วเราเนี่ยไปนี่ก็ออกแบบเดิมนะเอาละยืนเรื่องไปตรงนี้ไป
6: ตอนบ่ายผมเข้ามาอีกที
2: ไปสี่โมงคร
0: ับ
2: ผม
0: ไปสี่โมง
6: ครับแต่สี่โมงครึ่ง
0: เออไม่เป็นไรอ่ะเรารู้เวลาสี่โมงครึ่งมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวมาคนเดียว
2: มาสอนสื่อ
5: มาถ
2: ึ
5: งเมื่อคืนมากับอาจารย์อีกคนหนึ่งแต่วันนี้กลับมีกลับหลายคน
0: เขาพาหลายคนเนาะเลิกคือเลิกนะนี่จะทางกลับเหรอวันนี้ช่างเชื่อแล้วก็กลับกลับจ้ะนะไปพาสุดเย็นใจพุทโธติดหัวใจไปนะเอาใจนะพุทโธต้องติดหัวใจไปมันเรียกว่าเรามีที่พึ่งเรามีสาระนะไปที่ไหนมีพุทโธติดใจก็คนมีศาสนาประจำตัวนอกนั้นมันสำคัญนะเรื่องนี้ไม่จะติดเหมือนพุทโธกับใจติดกันนั้นนี่ขึ้นไปขึ้นตายเลยนี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แต่เวลาเป็นเวลาตายแล้วนี่ถ้าลายอย่างนี้คนอื่นมาบีบใช้แล้วก็บัวไปไหนไม่รู้เข้าใจเอาละทั้งนั้นทั้งหมดละ
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอานนท์พระศิวลีมากับพวกเราหรือเปล่าพระอานนท์เถระกราบทูลตอบว่าพระศิวลีมาด้วยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระศิวลีมากับพวกเราจงพากันไปทางตรงสาเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ก็เพื่อจะทดลองบุญบารมีของพระศิวลีเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสว่าตถาคตจะกระทำให้เกิดข้าวต้มข้าวสวยแก่พวกเธอพวกเธอจงไปทางตรงทั้งที่ทรงทราบว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ให้ผลแห่งบุญของคนทั้งหลายเหล่านั้นแต่กลับตรัสว่าถ้าพระศิวลีมาด้วยก็จงไปทางตรงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำเนินไปตามทางตรงนั้นเทพพยดาทั้งหลายต่างคิดและปรึกษากันว่าพวกเราควรจะกระทำสักการะแก่พระศิวลีเถระพระคุณเจ้าของพวกเราแล้วให้สร้างวิหารลงในที่มีระยะซึ่งไกลกันแห่งละ1โยชน์กำหนดไม่ให้เลย1โยชน์ไปรุ่งเช้าขึ้นเทวดาทั้งหลายพากันถือเอาข้าวต้มทิพย์เป็นต้นไปพอไปถึงแล้วต่างองค์ต่างถามหาว่าพระศิวลีเถระพระคุณเจ้าของพวกเรานั่งอยู่ที่ไหนพระศิวลีเถระจึงบอกให้เทวดาทั้งหลายนำอาหารทั้งปวงที่เทวดานำมาเพื่อท่านไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ทั่วทุกองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จทั้งหมดก็พลอยได้เสวยผลแห่งบุญบารมีของพระศิวลีเถระไปตลอดทาง30โยชน์จนกระทั่งถึงที่อยู่ของพระเรวตะขะทิระวะนิยะเถระในช่วงเวลาที่พักอยู่และในเวลาเสด็จกลับก็อาศัยใบบุญของพระศิวลีเถระจนกลับมาถึงวัดบุพพารามเป็นวัดที่มหาอุบาสิกาวิสาขาสร้างถวายไว้ในเมืองสาวัตถีในการต่อมาพระภิกษุทั้งหลายสนใจในชีวประวัติอันแปลกประหลาดของพระศิวลีเถระจึงนำมาสนทนากันขึ้นว่าด้วยเหตุใดหนอพระศิวลีเถระจึงต้องอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดานานถึง7ปี7วันด้วยเหตุอะไรเล่าจึงได้ไปตกนรกและด้วยเหตุอะไรจึงเป็นพูดถึงซึ่งความเป็นเลิศด้วยลาภยศพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับคำสนทนาแห่งพระภิกษุทั้งหลายซึ่งทรงแสดงบุพกรรมของพระศิวลีเถระให้พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเรื่องบุพกรรมของพระศิวลีเถระมีกล่าวอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีอันเป็นอัตถกถาที่ขยายความบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตและในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งอรหันตวรรคในท้ายเรื่องของพระเรวตะขทิระวะนิยะเถระและในอัตถกถาชาดกที่ขยายความบาลีอาสาตรูปชาดกแห่งสตกนิบาตคัมภีร์กุฏกนิกายชาดกว่าในอดีตการประมาณได้100,000กับครั้งพระศาสนาของพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศิวลีเถระได้เกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งวันหนึ่งกุลบุตรนั้นได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพระภิกษุองค์หนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตัคคะคือเป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในทาง เลือดด้วยลาดจากพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงคิดขึ้นว่าถึงตัวเราก็ควรจะได้เป็นเช่นนั้นในอนาคตการโน้นบ้างและได้จัดภัตตาหารคืออาหารสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉันถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานอยู่ตลอด7วันวันสุดท้ายของการถวายมหาทานบุรุษบุตรนั้นได้ตั้งปณิธานคือการตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประเสริฐสูงสุดข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นคืออธิการกุศลคือการทำความดีที่ทำอันยิ่งนอกจากขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศในทางมีลาภเหมือนกับพระภิกษุองค์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศนี้เถิดพระเจ้าค่าพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูอนาคตการของกุลบุตรผู้นี้แล้วทรงเห็นความสำเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนานี้ของเธอจะประสบความสำเร็จในสำนักของพระโคดมพุทธเจ้าในอนาคตการประมาณระยะเวลา100,000กับข้างหน้าโน้นกุลบุตรนั้นเมื่อได้ฟังพุทธยากรดังนี้แล้วมีความปีติคือปลาบปลื้มใจเป็นที่ยิ่งไม่มีสิ่งใดในโลกจะมากระทำให้สุขใจเท่าเขาจึงสู้อุตส่าห์กระทำบุญกุศลอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อเธอสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกและมนุษย์อยู่ตลอดกาลนานตกมาในกัปที่91ตรงกับพุทธกาลพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ากุลบุตรนั้นกลับมาเกิดในบ้านสกุลหนึ่งและตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองพันธุมดีทั้งเขาเป็นคนขยันประกอบกิจการงานในเวลานั้นชาวเมืองพันธุมดีที่มีการจัดการถวายทานแข่งขันกับพระราชาแห่งเมืองพันธุมดีนั้นวันหนึ่งชาวเมืองพร้อมกันถวายทานแล้วมาร่วมปรึกษากันว่าสิ่งใดยังไม่มีอยู่ในทานของพวกเราก็ได้เห็นว่าน้ำผึ้งกับเนยแข็งยังขาดไม่มีอยู่ในทานนั้นจึงพูดจาหารือกันต่อไปอีกว่าพวกเราจะต้องช่วยกันจัดการหาน้ำผึ้งมาให้จนได้พอปรึกษากันจนมีความเห็นเป็นเอกฉันท์แล้วจึงได้ตั้งบุรุษผู้หนึ่งไว้ผู้คอยดูต้นทางที่มีคนมาจากชนบทที่จะเดินทางเข้ามาในเมืองว่าใครจะมีสิ่งของสองสิ่งนั้นติดมือมาบ้างครั้งนั้นกุลบุตรศรีวลีเดินถือเอากระบอกเนยแข็งมาจากบ้านของตนด้วยคิดตั้งใจว่าเราจะไปแลกกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาจากในเมืองจึงมุ่งหน้าออกเดินทางเข้าไปในเมืองแต่ก่อนจะเข้าไปในเมืองพอเขาไปถึงที่แห่งหนึ่งจึงแวะไปหาที่ที่มีน้ำด้วยตั้งใจจะล้างหน้าล้างมือและล้างเท้าเสียก่อนที่จะเข้าไปในเมืองกุลบุตรนั้นบังเอิญเหลือไปเห็นรวงผึ้งมันมีตัวแม่อยู่เป็นรวงผึ้งใหญ่ประมาณเท่างอนไถเลยถือเอาไปด้วยคิดว่าจะอร่อยว่ารวงผึ้งนี้คงเกิดขึ้นด้วยบุญของเราเขาจึงนำเอาเข้าไปไว้ในเมืองด้วยฝ่ายบุรุษผู้ที่ชาวเมืองมอบหน้าที่ไว้ให้คอยเฝ้าต้นทางก็ดูผู้คนที่จะเข้ามาในเมืองพอเห็นกุลบุตรผู้นั้นถือรวงผึ้งมาก็ดีใจจึงถามว่าท่านนำรวงผึ้งกับกระบอกเนยแข็งมาฝากใครหรือกุลบุตรกล่าวตอบว่าเปล่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้นำมาฝากใครแต่นำมาเพื่อจะขายหรือเพื่อเปลี่ยนกับสิ่งอย่างอื่นเท่านั้นบุรุษชาวเมืองกล่าวว่าถ้าว่าท่านนำมาขาย ท่านจงรับเอาเงินหนึ่งกหาปณะนี้ไปแล้วส่งรวงพึ่งกับเนยแข็งมาให้ข้าพเจ้าโดยเขาได้พูดพร้อมกับส่งเงินให้แก่กุลบุตรนั้นด้วยความประหยิ่มอิ่มใจที่ได้สิ่งของตามที่ต้องการกุลบุตรผู้นั้นฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ารวงพึ่งกับเนยแข็งนี้ไม่ใช่ของมีราคามากถึงเพียงนี้แต่บุรุษผู้นี้ได้ให้ราคาแพงมากทีเดียวเราควรจะต้องทดลองดูให้รู้เหตุผลต้นปลายคิดอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าท่านให้ราคาเพียงกหาปณะเดียวข้าพเจ้าไม่ขายหรอกบุรุษชาวเมืองถ้าหากว่ากหาปณะเดียวไม่ขายข้าพเจ้าขอเพิ่มให้เป็นสองกหาปณะสองกหาปณะข้าพเจ้าก็ไม่ขายท่านผู้เจริญบุรุษนั้นเห็นว่าเจ้าของเขาไม่ยอมขายในราคาสองกหาปณะจึงให้ราคาทวีขึ้นไปเรื่อยๆจากสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้ากหาปณะจนถึงราคา 1,000 กหาปณะกุลบุตรเจ้าของรวงพึ่งและเนยแข็งคิดใคร่ครวญว่าเราไม่ควรจะด่วนขายควรจะไต่ถามบุรุษผู้นี้หาความจริงที่อยู่เบื้องหลังการซื้อของสองสิ่งนี้ให้รู้แน่เสียก่อนว่าเขาจะนำของสองสิ่งนี้ไปกระทำอะไรคิดแล้วจึงถามว่าท่านผู้เจริญสิ่งของสองสิ่งนี้ไม่มีราคาข้างวดอะไรนักแต่ท่านกลับให้ราคาตั้งมากมายท่านจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปกระทำอะไรบุรุษชาวเมืองเล่าความจริงให้ฟังว่าดูก่อนกุลบุตรชาวเมืองถวายทานแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแข่งกับพระราชาเมื่อเห็นว่าสิ่งของสองสิ่งนี้ยังขาดอยู่จึงออกแสวงหาถ้าไม่ได้สิ่งของเหล่านี้เห็นทีว่าฝ่ายชาวเมืองจะต้องพ่ายแพ้แก่พระราชาแน่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงให้ราคาถึง 1,000 กหาปณะเพื่อรับเอาของสองสิ่งนี้ไปกุลบุตรจึงถามว่าการถวายทานนั้นสมควรเฉพาะแก่ฝ่ายชาวเมืองพวกเดียวเท่านั้นหรือว่าสมควรแก่บุคคลจำพวกอื่นด้วยทั้งนี้เขาถามด้วยความสงสัยและใจนึกต้องการจะทำบุญบ้างบุรุษชาวเมืองอธิบายว่าเรื่องการกระทำบุญสุนทานนั้นไม่มีอภิสิทธิ์แต่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะเลยใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะถวายทานได้ทั้งนั้นกุลบุตรถามว่าผู้บริจาคเงินมากถึง 1,000 กหาปณะในวันเดียวสำหรับการถวายทานในคราวนี้มีหรือไม่หรือเขาต้องการจะทราบถึงประเพณีการกระทำบุญว่ากระทำกันมากน้อยเพียงใดบุรุษชาวเมืองตอบว่าผู้ที่จะบริจาคมากเช่นนี้ไม่มีเลยกุลบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านทราบแล้วใช่ไหมว่าสิ่งของสองสิ่งนี้มีราคา 1,000 กหาปณะกุลบุตรพูดทบทวนความเดิมและเป็นทีสายถามพร้อมกันด้วยบุรุษชาวเมืองตอบรับว่าข้าพเจ้าทราบแล้วกุลบุตรกุลบุตรจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงไปบอกพวกชาวเมืองว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายรวงพึ่งกับเนยแข็งไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าใดก็ไม่ยอมขายให้เพราะเขาประสงค์จะถวายทานด้วยมือของเขาเองขอท่านทั้งหลายจงให้เขาได้ส่วนบุญในการถวายสิ่งของสองสิ่งนี้ซึ่งนับว่าเป็นการที่เขาได้กล่าวแนะนำบุรุษชาวเมืองนั้นและยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าทั้งตัวท่านจงเป็นพยานของข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าเป็นใหญ่เพื่อการถวายทานคราวนี้ด้วยหลังจากตกลงกับบุรุษชาวเมืองแล้วกุลบุตรจึงไปซื้อดีปลีมา5 เมล็ดซึ่งเงินที่ติดตัวมาบ้างเล็กน้อย เพื่อเก็บไว้สำหรับใช้จ่ายในยามจำเป็นแล้วขอบดดีพลีนั้นใส่ลงกวนกับเนยแล้วบีบเอาน้ำผึ้งจากรวงผึ้งผสมลงไปกับเนยนั้นครั้นแล้วเผาได้ไปเก็บใบบัวมา2ใบแล้วใส่เนยผสมน้ำผึ้งลงในใบบัวใบหนึ่งปิดด้วยใบบัวอีกใบหนึ่งแล้วนำเอาไปยังสถานที่กระทำบุญของชาวเมืองแล้วเผาได้เข้าไปนั่งในที่ใกล้พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ขณะที่กุลบุตรนั่งอยู่ก็ได้นั่งตั้งใจเฝ้าดูว่าวาระถวายของเมื่อไรจะมาถึงตนเพราะเขารู้ว่าถึงวาระของตนแล้วเขาจึงขยับเข้าไปใกล้ๆพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประเสริฐสูงสุดของสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนอัตคัดขัดสนเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับเครื่องบรรณาการนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับน้ำผึ้งผสมเนยแข็งนั้นด้วยบาทศีลาที่ท้าวมหาราชทั้งสี่ถวายไว้และทรงอธิษฐานว่าอย่าให้น้ำผึ้งผสมเนยนี้หมดสิ้นไปจนกว่ากุลบุตรผู้นี้จะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จนครบ6,800,000องค์กุลบุตรนั้นนำน้ำผึ้งผสมกับเนยไปใส่ในบาตรของพระภิกษุสงฆ์จนกระทั่งครบทุกองค์แล้วนั่งพักอยู่ในที่ที่เหมาะแก่ฐานะของตนพอเห็นว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จจึงลุกขึ้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดีนำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในผลบุญกุศลนี้และด้วยผลบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้วยลาภและยศในอนาคตการด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสประทานพระพรว่าจงสำเร็จสมดังตั้งความปรารถนานั้นแล้วทรงทำอนุโมทนาการถวายภัตตาหารของกุลบุตรนั้นและของชาวเมืองจบแล้วจึงเสด็จกลับพระวิหารฝ่ายกุลบุตรนั้นได้ตั้งใจกระทำบุญกุศลต่อมาเกือบจนตราบเข้าสิ้นชีวิตแล้วเขาได้ท่องเที่ยวเสวยพิพิธสมบัติในเทพยดาและมนุษย์ตลอดกาลนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความดีในอดีตชาติส่วนเรื่องการกระทำไม่ดีจนเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านต้องมาทนทุกข์อยู่นานถึง7 ปี7 เดือน 7 วันนั้นมีเรื่องกล่าวไว้ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งอรหันตวรรคในเรื่องพระเรวัตขะทิรวนิยเถระว่าชาติหนึ่งกุลบุตรศรีวลีจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในราชตระกูลที่เมืองพาราณสีต่อมาได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติแทนพระราชบิดาครั้นได้เป็นพระราชาแล้วพระองค์ทรงยกจตุรงคโยธาออกไปร้องพระนครพระนครหนึ่งไว้แล้วได้ทรงส่งพระราชสารไปถึงชาวพระนครนั้นว่าจงให้ราชสมบัติหรือจะกระทำการรบอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ตอบมาชาวพระนครนั้นตอบว่าพวกเราไม่ให้ราชสมบัติและไม่กระทำการสู้รบด้วยแล้วชาวพระนครเหล่านั้นปิดประตูใหญ่ไว้แล้วต่างพากันออกจากพระนครทางประตูน้อยเป็นอำเภอและน้ำเป็นต้นเข้ามากระทำกิจการทั้งปวงโดยไม่ได้สนใจกับกองทัพของพระเจ้าพาราณสีฝ่ายพระเจ้าพาราณสี ตรัสสั่งเหล่าทหารให้รักษาประตูใหญ่ไว้7 ปี 7 เดือนนับเป็นเวลานานมากจนพระราชมารดาไม่ทรงทราบว่าพระราชโอรสของพระนางเสด็จไปไหนจึงตรัสถามว่าบุตรของเราไปกระทำอะไรอยู่ที่ไหนพอพระนางเจ้าทรงทราบเรื่องว่ายกกองทัพไปล้อมเมืองนั้นไว้นานถึง7 ปี 7 เดือนแล้วยังไม่ยอมเลิกจึงตรัสว่าบุตรของเราโง่เขลานักแล้วมีพระเจ้าสาวนีว่าจงไปบอกบุตรของเราว่าจงปิดประตูน้อยเสียทั้งหมดเพื่อไม่ให้ชาวเมืองเข้าออกได้โดยเด็ดขาดพระเจ้าพาราณสีได้ทรงสดับพระราชศาสตร์สาวนีของพระราชมารดาจึงทรงปฏิบัติตามโดยตรัสให้คนโยธาจัดการปิดประตูน้อยเสียและห้ามคนในออกและห้ามคนนอกเข้าโดยเด็ดขาดเมื่อชาวเมืองจะเข้าหรือออกไปนอกเมืองไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้ประสบความเดือดร้อนหนักสู้อดทนเอาความเดือดร้อนอยู่ได้7 วันเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วจึงพร้อมใจกันจับพระราชาของผู้คนฆ่าเสียในวันที่ 7นั่นเองและถวายราชสมบัติทั้งหมดแด่พระเจ้าพาราณสีกรรมอันเป็นบาป
2: ฟังค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11 มิถุนายน 2569เวลา19:48 นหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47 ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหฤทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหฤทัยพบว่าพระหฤทัยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหฤทัยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหฤทัยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหฤทัยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหฤทัยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์ จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหทัยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั้นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
3: ้อครับพันดาพีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระหัสสัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา19นาฬิกา48นาทีนั้นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จพระดำเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากรณีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์ธมังกูลสิริวิบูลย์และสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะจะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงลอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายนโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนาง ธนัทนนท์ชาวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
5: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6/2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไป

รพระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสตัมมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสตัมมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตัมมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพนกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงพระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.
ื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
1: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรีเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพ ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิราชกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มาครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับประสบในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท นะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถ Volkswagen T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขณะนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
5: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
6: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบกนิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างเนืองแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี้นี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
5: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
6: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
4: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของ ถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักการโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
5: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
7: การเชื่อมโยงของ
6: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับด้วยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการส่งงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
5: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วัน นอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามครับ
6: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัศกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัศกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลาน วังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนชินจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
5: ขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทรราชาภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
6: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำให้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
3: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายเนี่ยนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจด ตำกระมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพรไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์สนับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยขับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพี่อาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
6: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาต่อไปครับ
8: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบ

ัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงเสวลีกรมมือสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสไปร์เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้

าชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: าประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office ODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ on criminal crime prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทุนประมงพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่าน พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับตามแผนงานโครงการสารวัตรไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไรโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ทุกเถิดนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝน เสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเวลา5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นโลกเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสาบนะรวมถึงการทำความสะอาดรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการพบพวกในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมไปถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์นะจะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
7: ้ลงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โลงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบรออยู
0: ่การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
8: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
9: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะ พราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
10: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
11: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
10: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
12: เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วุฒิระหว่างครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เราครับขอบพระคุณมากครับ

0: หากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทานปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวันโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยค้นพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลทั้งตรวจตาหรือว่าสลิดแลมทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
6: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมเนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซิน
7: ค่ะก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสรจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
8: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
9: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ฝากปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
10: ต
9: ั
10: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนที่ผ่านที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้วค่ะ
0: การดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์จากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
11: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
12: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
4: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน พื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธพระพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนพระศพมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
3: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบา

0: และพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

จากที่อัลลักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดง

0: ถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
1: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ส่งพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การปฏิสถานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการปฏิสถานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการปฏิสถานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษาโยงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกดนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกดหีบศพโกดอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับพระกรนะครับก็จะได้มีการสดับพระกรแล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอธิเรกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระที่นั่งพิบาลรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: อิทธิตังอัตถิตังตุมหังคิดตนเอวัตเนจโตสัพเพปุเรโตสังคปาทันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

ติเรภวตตะตังทีวะโตอะเรภวตตะตังทีวะโตทีมายะโตโตอะโรโภโตทีมายะโตโตอะโรโภโตปะระเมนตะมะวะทาสัพพะมะราชะนิจิตติกุตังจิตติธัมมังจิตติวัคคุ

0: เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลา
1: แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพรท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้ว ซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธีธรรมนะครับในการพิธีของการ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นจะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: งานได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงบำเพ็ญในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การครับอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสฤทธิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวัชระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได
2: ้
0: นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาดผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวนสิบรูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งในการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกอรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่สองครับประสงค์ทั้งสิบรูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่ง นะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระทัยพระสงฆ์ในชุดที่2แล้วพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์แล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กัน2ชั้นนะครับซึ่งลาดจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูสาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูสาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูสาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูสาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูสาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูสาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูสาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูสาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูสาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูสาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูสาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูสาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูสาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูสาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสิทธิ์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภูสาโยงทั้ง2ชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าอาสงในพระสงฆ์ในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรสำหรับพระสงฆ์ในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ครับพระทั้ง10รูปนะครับพระสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราธิเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาตามเดิมครับ
3: อนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมวิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุสุข
0: พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพสิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับนะขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาจสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกรธหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกรธไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงทอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังฆะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมา ใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติครับ
0: ในชุดที่4นะครับได้สดับปกรณ์แล้วนะครับเราจะได้ออกจากอาสงโดยทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจักรประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกศพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่าลองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกศนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกศจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประโกศที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกศทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกศอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกศนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้มีการสวดพระพิธีธรรมในพระพิธรรมวันนี้ครับ

0: ท่านฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทำนองสวดจะต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทำนองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทำนองสังโยคนะครับทั้ง10พระอาราม10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกดวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระอารามทั้งพระอารามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรม1สำหรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้หนึ่งสำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับในเตียงสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชระพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเที่ยงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิอสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สถาปกร

0: พระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเพ่นราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ
1: อนิจจาวันตัสสังขารา

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สรรพกรแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามในกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรประสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระชำเนินผ่านผู้มาเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มาเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะได้เสด็จพระชำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนครับรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย้ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระดังพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานดังสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชพระพินิจเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีวงศ์อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแตรและกลองชนะเพื่อสืบสานขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังได้รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกลองทัดและชิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองทึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉไนเปิงและกรองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยพัฒน์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสเกตวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทํานองกะครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉไหนกลองชนะสังแล้วก็แตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาดนางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกระสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสุวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของ
3: การถ่ายทอดเสียงนะครับ
2: ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับ
3: ความเคารพตรงหน้าตรง

0: ครับซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ
1: โอ้โห

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพย์สถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาก็เชิญรับฟังครับ
3: เป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยะไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจเราแยกจะแปลไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดหากไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเสียอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปลถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมมันคือศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศีลนี่ก็เป็นแขนงของธรรมธรรมจึงเป็นกระจับกับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่กระจับยังไม่รู้ทำอันแท้จริงทำอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปลก็เท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมไม่มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติอันลงได้เลยงั้นเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมและจับใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับลงเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงธรรมมากน้อยเพียงไร จะหายสงสัยไปโดยลำดับลำดับเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งปวงพระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำเสกสรรให้ทำสมมติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้คือปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่ก็จับจิตภายในพระทัยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่งธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายและพอใจที่จะพูดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนความสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบิดบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญการเรียนธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ธรรมภายในการจดจำธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขจึงที่เกิดกับใจของผมส่วนมากก็เป็นยิ่งผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุสำคัญดังพระอัสสกิแสดงจากภาษาดีมาเยธรรมาเหตุปภวาเตตั้งเหตุจริงเดฆาสัตว์เตสังจะโยนิโรธุจาอิรังดีมห้าสมณะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์ดาวนี่ขนาดหลักสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรก็ไม่รู้นอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราพูดต้องการที่จะแก้คงจักรซึ่งผันจิตใจในรับความลำบากลำบนโรคบนอยู่ในวัฏสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติคือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนอย่างเราตอนไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจการแก้ลงต้องแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มภูมิเป็นคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวตั้งแต่ธรรมคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ต่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป2 บทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวนี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสมาธิสี่สมาธิหกเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปโปหรือสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้ที่เหลวเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวาสไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหลวแล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นแหละเชื่องานชอบประเพณีอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบธรรมไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องอัตตังธรรมมีสังเลขคาถาสิบประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียบก็ชอบจะนั่งคัดสมาธิก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาการบกันเรื่องการแก้กิเลสสัมมาชีโวเรื่องคิดชอบขอระมัดระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นภัยมาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตในกองหาอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สมานให้มีความรื่นเริงแก่จิตใจจิตใจเพื่อเกินประหลาดด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นทำนะต้องมีโอปัญญิโกย่นเข้ามาภายนอกขยายออกเออก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกให้ช้าได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งด้ามของมันทั้งข้างมันฆ่าได้หมดมืดเริ่มในเวลาที่ควรจะใช้นั้นถึงมีดเริ่มนั้นด้วยอาการใดเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วนี้สัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเพียรบำเพ็ญเนี่ยละที่ไหนความเพ่งที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกแหละสัมมาสมาธิความสงบที่ชอบไอ้ถ้าสงบแล้วก็ปล่อยจิตกุ้งเฟ้อเหิมไปตามนิมิตอะไรต่างๆหรือมองไปดูสวรรค์ทั้งทมมั่งนี่มั่งไปดูนรกมั่งไปดูสวรรค์มั่งนรกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูนี่ผิดสมาธิที่ผิดนรกขุมนั้นขุมนี้ไปเที่ยวดูกันเอาวาดภาพหลอกเองไปเรื่อยแล้วดูกันไปดูสวรรค์นั้นชั้นนี้ชั้นพรมไปเรื่อยเรื่อยบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เดี๋ยวสมาธิประเภทบ้าไม่เข้าสมาธิที่ท่านว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ใช่สงบจากสิ่งนี้แล้วก็ยุ่งเหยิงพูดวากับสิ่งนั้นที่นั่นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมดาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับขนาดจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี้แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเกี่ยวกับการแก้กิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงเมื่อขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุทธเพศของเราเราต้องแยกออกไปจากนี้เป็นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบการสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีคำเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอ เหมาะคุณพูดง่ายๆเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยืดไม่หย่อนในการทำลายธาตุคือกิเลสเหมาะสมพอดีพอดีพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาหรือมีกำลังแล้วเข้าไปจิตดวงเดียวมาที่จิตมาสังกปรกขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สมาสติก็เหมือนกันสติรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเพราะกิเลสไม่อยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราทาทีควรหรือไม่ควรประการใดสมาธิมันตาของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้ที่เหลือยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับไปทำงานเพื่อสะสมที่เหลือสมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายรับทานหนึ่งแล้วแม้จะเริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยมันมีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อในอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมก็ไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับแล้วมีความขึ้นเย็นไปเรื่อยๆแล้วมีกำลังขึ้นตัดทานในตัวเองเพราะอำนาจแห่งการบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเดินดำเนินด้วยตามที่ถูกจะดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความมันจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมคำว่าธรรมมันมีแยกเพราะเรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์ประจักษ์รู้ก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งๆที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนามวลที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อคันเทศว่ากิเลสแฝงมากับธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อคันเทศว่าวิชาฆ่ากิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อคันเทศว่าปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อคันเทศว่าทำแท้ไม่เหมือนอะไรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมณะภายนอกสมณะภายในจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าศาสดาเอกของโลกตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าสงครามล้างโลกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังบริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษถูกคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนการลงสนามแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับโครเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 15:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่นเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอุทยุทยาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสดินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ังฆาตุ
1: สังฆวัฏฐานธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: รูปาตนิปันโน
1: ธั

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

0: ปุญญังปัสสุตังอิทัสสะเทติอันตรายามิมาเยสุตัสสะเตระสะ
1: หันนัมยังสังฆานุสติในยังกะโรมาเสโต

0: ข้าพเจ้าขอมาขอจะใช้พยายามสร้างโพธิสัตว์ตัวเนี่ยตั้งนานกับเจ้าพระพิทุกข์ทั้งที
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาทายะ

สิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะทัง

ของเราตรงแนวตามหลักธรรมอยู่แล้วหรือตรงแนวต่อธรรมอยู่แล้วการฝึกปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั้นน่ะมันเข้าทำลายธรรมได้ง่ายธรรมของพวกเราไม่ใช่ธรรมแก่กล้าไม่ใช่ธรรมพอที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่วนมาก

กิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเสียหรือเข้าใจว่าถูกหรือเข้าใจเป็นธรรมเสียกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยำหัวหอมกระเทียมมายื่นเข้ามาวางใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เราเนี่ยมันขึ้นเขียงเมื่อไรนี่นะแล้วมันสายไปแล้วนะจนขนาดที่เขาหัวหอมหัวกระเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรกว่านี้แต่เป็นขั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก่อนมันก็พร้อมแล้วทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปยังไงมันสายจะแล้วกิเลสเป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมเนี่ยด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามเข้มงวดกวดขันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่เสียเล่ห์เหลี่ยมแห่งกิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้จักตัวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนต์ไปในงานนั้นไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังอยู่มากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่าที่เรียกแฝงมาด้วยธรรมก็คือคำมานิมนต์นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการประสงเคราะห์โลกเขาซึ่งไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็ด้วยมัทธิเวกาลาจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉันจะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีมาถวายแต่ละงานละงานนี่เป็นร้อยร้อยขึ้นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจทักจะเริ่มขึ้นแล้วนี่พอกิเลสเข้ากระซิบความโลภเข้าแทรกชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นแหละนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกธรรมมาคือการนิมนต์ก็เป็นธรรมการไปฉันบ้านเขาเพื่อสงเคราะห์เขาก็เป็นธรรมการถวายมาก็เป็นธรรมสำหรับเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมขั้นต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริวารของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเรื่อยๆแตกไปหลายด้านหลายทางทำให้คิดกว้างขวางไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่เรื่องอะไรนับแต่เงินแต่ทองอยู่เท่านั้นเองจะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจึงพยายามทั้งหมดแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงฟังวันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงๆไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะพึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามานิมนต์พระวัดป่ามันตัดไปฉันเราไม่ยอมให้หากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำเป็น
มีเหตุมีผลพร้อมแล้วจำเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกถึงคราวที่จะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์แต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารัดเอาเปรียบธรรมเกินไปเราก็จะเสียเปรียบที่ลิบไปเรื่อยๆเราจึงไม่ยอมให้แต่ว่าตั้งแต่บรรดาพระในวัดนี้เลยแม้แต่มานิมนต์เราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใครทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอติเรกาล่าร่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อัตแต่ธรรมถ้าคิดก็คิดเรื่องอัตเรื่องธรรมนับก็นับศีลนับธรรมไม่ได้ไปหานับอติเรกาล่าความร่ำรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารพระเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทำแล้วเฉพาะทำแล้วพระเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทำลายตนเองทำลายจิตใจของตนลงไปโดยลำดับลำดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็ยิ่งไปตามโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในแล้วนี่แหละที่วันกิเลสมันแฝงธรรมมาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะแล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นน่ะกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นค่อยเหี่ยวยุบยอดแล้วตายไปมันก็เกาะนัดเอาเป็นอาหารก็เงียบมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากนี่เวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหดมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นของมันเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้ไปกินแค่หมดให้ตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้ไปเป็นอาหารนะอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันก็แทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในจิตแฝงมาในธรรมดังที่ว่านี้เมื่อแฝงเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นต้นไทรเป็นกาฝากกอดรัดเข้าไปรัดเข้าไปจิตใจเลยกลายเป็นโลกไปหมดเจตนาดั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อทำซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐได้กลายเป็นของเลวไปซะแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ทำทั้งหลายตำหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของพระจะมีธรรมติดจิตใจนั้นเป็นไปได้ยากมากดีไม่ดีไม่มีเลยให้พากันระมัดระวังให้ดีนี่ด้วยเหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลักใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติสมกับว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยเหตุได้ผลจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษาหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเป็นเขามันขอพระไปอยู่สำนักนั้นสำนักนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะไปหาตั้งสำนักที่นั่นสั่งสอนใครต่อใครท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้ให้โอวาทการแนะนำสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามพยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ใช้ส่งให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่อพยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็พูดอย่างนี้เดียวแล้วเราไม่ไปแตะถ้าสงอยู่ในวัดนี้พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยไปเดียวแล้วเขาไปมีเยอะนะที่เขามาขอวัดขอพระจากวัดนี้นี่คืออุบายการรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบิณฑบาตมานั่นพอเป็นพอไปแล้ว
สำหรับผู้มุ่งทำในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอำนาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมไปได้สำหรับผู้มุ่งทำถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงสารแล้วมีตั้งแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมทั้งนั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งนั้นนั่นคือผู้ชิบหายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเขินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาสภาพจิตไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการบำเพ็ญของเราจะรับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วเอาในวัดนี้มีอะไรใครต้องการอะไรเอาได้เลยมีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นสักยบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีธรรมเหลืออยู่เลยถ้าพระไม่สั่งสมธรรมแบบนี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความเมตตาใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมธรรมต่อธรรมมีจำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์ไหนก็ดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้ากับเป็นสองดีบวกสามดีสี่ดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นองค์นั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างตรงข้ามเอาองค์นี้ก็เลวหนึ่งแล้วนะสองไปบวกเป็นคนเลวด้วยกัน2แล้ว3เข้าไป4เข้าไปเลวต่อเลวมากมากทั้งวัดมีแต่พระเลวเลวไหลเลอะเทอะแล้วเราจะหาผลหาประโยชน์หวังผลประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันประเสริฐไปนานแล้วความสกปรกสกปรกโสมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องได้ซักได้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชำระสะสางออกโดยลำดับลำดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราต้องการของดีเราไม่ได้ต้องการของเลวนั่นเลวนี่เลวอย่างที่ว่านั่นนี่แหละความอยู่ผาสุกของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สำคัญชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญสำคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองค์เป็นลูกศิษย์ถาคตเป็นสากยบุตรมีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกไม่มีคิดแง่ใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันสูงๆต่ำๆเอาเข้ามายุ่งในวงศาสนาศาสนาธรรมไม่ได้ศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสำคัญพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีอย่าลดนักความเพียรเป็นของสำคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังเสาะแสวงหาอยู่แล้วทรัพย์นี่แหละคือทรัพย์ที่ให้เกิดความกลุ้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันแล้วมีคมแฝงเข้ามาเหมือนดังมีดเย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกำลังมีมากเย็นมากตามกำลังมีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่ได้แก่ธรรมนี่ในอริยสัจทรัพย์อันนี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกโรคคลุมลังอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพียรของตนอย่าได้เห็นความภาคเพียรว่า
เป็นสิ่งไม่ควรทำหรือว่าเป็นฆ่าศึกต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอาสวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นต่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ชาวผู้บวชมรรคศาสนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมอริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความเย็นใจนี่คือทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแท้ก็คือใจนี่พยายามซักฟอกชะล้างออกโดยลำดับลำดับอย่าลดละท้อถอยใจจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าก็เถอะถ้าลงได้ฝึกได้ทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ผู้นำกิเลสนำธรรมเข้ามาปราบกิเลสก็คือเราธรรมเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเพียรของเราอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือมีศรัทธาวิริยะหรือสติปัญญาเป็นสำคัญหรืออิทธิบาท4ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดับวิริยะเพียรไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความเพียรเพราะฉันทะเพราะจิตตะความฝักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นวิมังสาประเสริฐด้วยพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องมือสำหรับแก้กิเลสด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะนี่เป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรพยายามเพียรด้วยอะไรเพียรด้วยสติปัญญาฟาดลงไปแก้กิเลสมีความรักรักในความเพียรสนใจในความเพียรแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนต้องหมอบราบลงมันหนึ่งจนได้ไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสโดยแต่เดียวเท่านั้นไม่มีธรรมที่จะส่งเสริมกิเลสแล้วในขณะเดียวกันกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันให้พึงทราบเสมอเมื่ออาการใดแสดงขึ้นมาเป็นทางกิเลสให้พึงทราบว่านั้นคือข้าศึกเกิดขึ้นในหัวใจเราแล้วให้รีบคว้าอาวุธคือธรรมเข้ามาต่อสู้กันมันจะแสดงความโลภความโกรธความหลงก็ตามแสดงราคะตัณหาขึ้นมาภายในใจก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภัยที่จะมาทำลายจิตใจของเราผู้ประมาทผู้ไม่มีสติอย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกว่านั้นก็ทิพย์หายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทำลายเหล่านี้นี้เราไม่ได้มาทำลายตนเรามาเพื่อสั่งสมเพื่อส่งเสริมตนเองด้วยความภาคเพียรเพื่อให้จิตมีความสงบร่มเย็นสงบไม่ได้เอาให้ได้มันไปไหนวะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้สงบถ้าเป็นสิ่งที่สงบไม่ได้พระเจ้าสอนทำไมขนาดเป็นศาสตราเอกของโลกสอนผิดไปได้เลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราบวชมาเพื่อใครทุกวันนี้ก็มีพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิตั้งแต่ขณะบวชเราไม่เคยเป็นถึงผู้ใดว่าจะเริ่มล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เลยพอที่เราจะถือสิ่งนั้นมาเป็นศาสนาเมื่อพุทธังสนังกัจฉามิว่าเป็นศาสนาของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเพียรอย่างไรเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยสังโฆท่านดำเนินอย่างไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินเราเห็นแล้วในตำรับตำราท่านเขียนไว้ทำไมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านพ้นไปหมดแล้วปรินิพพานไปกี่ร้อยกี่พันปีแล้วถ้าจะพูดถึงหนึ่งธาตุเรื่องขันเรื่องการสถานที่เวลาผ่านไปนานแล้วเราระลึกถึงท่านเพื่ออะไรระลึกถึงท่านเพื่อเป็นหลักใจประกันเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเรา
ว่าท่านดำเนินอย่างไรด้วยท่านถึงได้เป็นผู้ประสบเราก็พยายามดำเนินตามแนวแถวของท่านที่สอนก็เหมือนกับเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับลำดับท่านถึงขณะนั้นเราก็ถึงขณะนี้เนี่ยท่านถึงวันนั้นเราก็ถึงวันนี้เมื่อเดินอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปไหนก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละธรรมเคยปราบตามกิเลสมาตั้งแต่ข้างโน้นจนกระทั่งถึงข้างนี้ไม่ปรากฏว่าธรรมบทใดล้าสมัยนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นับถือศาสนาหรือเราเท่านั้นเป็นผู้ล้าสมัยคือล้าต่อกิเลสนั่นเองไม่นำธรรมเข้ามาปราบตามประหัตประหารกิเลสก็เป็นคนล้าสมัยธรรมไม่ได้ล้าสมัยเหมือนมีดเล่มนี้หรือปืนกระบอกนี้ยิงฟาดลงไปช้างก็ตายอย่าว่าแต่คนเลยถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้างมาเหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งอยู่นั่นแหละสติปัญญาเมื่อนำมาใช้แล้วมันก็เป็นเหมือนปืนที่ทิ้งไว้นั่นเครื่องหรืออาวุธทิ้งไว้ต่อให้กิเลสย่ำยีซะจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษมีเหลือเป็นอัดเป็นธรรมอยู่บ้างเลยคนทั้งคนมีตั้งแต่ขี้เกินตัวขี้โลภขี้โกรธขี้หลงร้านอ่อนแอไปขี้ไปหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้เนี่ยแล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นอย่างไรเราต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้าไม่ใช่นักนั่งอยู่เฉยๆว่าหลับตาแล้วเหมือนคนตายตานี่หลับจริงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบก็มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาในหน้าที่การงานทั้งตนที่ทำเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโสกระโดดโลดเต้นเนื้อทำไปไหนคำว่าใจหมายถึงว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสติความพยายามของเราด้วยสติไปไม่ได้อยู่สงบลงจนได้พูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นสักทีจิตเราตั้งแต่วันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวนานั้นไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วก็คำว่าท่านว่าสมาธิสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลยสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิแต่ในตำหนักตำลาตัวของเรามันฟุ้งจะตายยิ่งก่อนลูกฟุตบอลปิ้งนู้นปิ้งนี่ทิศเหนือทิศใต้ปิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหากข้าไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับฟาดพนงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเราต้องเห็นความสงบแน่นอนวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยจากนั้นก็ปัญญาเพราะได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารูปังอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังอนิจจังรูปังตลอดวิญญาณังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทำไมท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านว่าเต็มไปด้วยใจรักคืออะไรเราจะถืออะไรเป็นสาระถืออะไรเป็นเราเป็นของเราทำไมจึงยึดถือทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝงคออยู่ตลอดเวลาควรมากที่สุดก็คือขันนี่เองพาราฮาวีปัญจขันธาควรได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเวลาก็คือขันทำไมจึงไม่เห็นความควรของมันไม่เห็นโทษของความรบกวนของมันมันไปยึดถือมันทำไมสิ่งเหล่านี้กระดูกก็รู้แล้วว่ากระดูกเอามาเป็นตนได้อย่างไรหนังก็เหมือนหนังรองเท้าแต่หนังรองเท้าไม่ได้สกปรกเหมือนหนังขดเรายึดไว้เพื่ออะไรเล็บหนังพันเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่ายึดที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังปาชาผีดิบปาชาผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เรื่องอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบอีกทั้งกลางวันกลางคืนเราทำไมไม่ดูป่าช้าล่ะนี่คือปัญญาค้นลงไปให้เห็นสิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่แล้วก็ทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นำวิธีการที่ทรงบำเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับแล้วอย่างไรแก่บรรดาสัตว์โลกเพื่อปฏิบัติตามมีเราเป็นแนวหน้าแล้วเราเป็นนักบวชเป็นนักรบไม่ใช่เป็นนักหลบนะหลบนั่นหลีกนี่เราไม่ใช่นักหลบจากนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับนั่งพอหน้าคอยแต่จะหลับ
ช่ไม่ได้เอาให้จริงให้จังตั้งใจปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าพาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่พาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดเอาจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่แค่นั้นเป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโมทติมหาในสร้างชาติปัญญาที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือเราคิดเป็นเรื่องศีลศีลเราก็ไม่ได้ดังพร้อยทะลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรณ์กับสิ่งนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าด่างพ้อยทะลุต่างๆแล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้เกิดความสงบเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนั่นคือจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหยคว้านนคว้านี้คว้ารูปคว้าเสียงคว้ากลิ่นคว้ารสคว้าธรรมารมณ์ต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลาญจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่คว้านี่ละเมื่อจิตมีความสงบแล้วพาทำงานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นขึ้นมามันไม่ทะเลทลายไม่หิวไม่โหยฉลาบไปทางโน้นฉลาบไปทางนี้ทะเลทลายไปทางโน้นทางนี้เหมือนจิตที่หิวโหยปูนกวาดท่านจึงสอนให้มีสมาธิมีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเขาเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับลำดับเป็นปัญญาขึ้นมามากเท่าไรถึงการที่จะพักสมาธิก็สร้างฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลำดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลำดับกว้างขวางไปโดยลำดับเชี่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิก็ไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลาโหติภาคในสังสารปัญญาที่สมาธิหนุนแล้วย่อมมีผลมากมีสมมากนั่นว่ามันทำไมจะบอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นต่างไม่ใช่มีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทำครัวหรือทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านเมื่อขนทัพสัมภาระมาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรแก่การสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้มันไม่เป็นนี่สมาธิก็เหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบอย่างนั้นเหมือนเอาไม้มากองไว้อย่างนั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทำครัวมากองไว้งั้นอ่ะอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมอันนี้เป็นกระเทียมอันนั้นเป็นพริกอันนี้เป็นเนื้ออันนั้นเป็นปลามันก็เป็นของมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมกันทำเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทำเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทำครัวมันพร้อมแล้วนี่สมาธิก็ตะล่อมตัวเข้ามาแล้วจิตตะล่อมตัวเข้ามาปราศจากความหิวโหยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเอาค้นลงไปพิจารณาไปเหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนั่นเองนะแล้วเกิดความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสซึ่งไม่เคยขาดลอยออกไปจากจิตใจเพราะอำนาจของสมาธิใดๆเลยก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอำนาจของปัญญาโดยลำดับดับนั่นและทำให้จิตเพลินจิตก็เพลินเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจเพราะการทำงานได้แก่การคิดการพิจารณานี่เป็นงานของจิตแล้วเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทำนั้นในขณะที่พักปล่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทำสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วเวลาทำงานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาลงไปเรื่องธาตุขันตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคาดนานั่นมูลคาดมูลไถแหลกเป็นสำคัญไอ้สัตว์หรือการคาดนั้นจะสัตว์พาณะจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญที่การคาดอันนั้นให้แหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาลงไป
ให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับว่าการคาดนาพอเอาแล้วใกล้ที่แล้วปล่อยเนี่ยอ๋อที่พิณาที่เรื่องอสุภะสุพังมันเต็มในตัวของเราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความสวยความงามมันสำคัญมันหมายตัณหามันงามที่ไหนหลักธรรมชาติแท้มันไม่ได้งามเราเสกสรรเอาเนี่ยกิเลสมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิ้มตามกิเลสคล้อยตามกิเลสหลงตามกิเลสกิเลสแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมของมันทำใจเริ่มตั้งแต่อสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาลงไปจนสภาพเป็นธาตุหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางได้นี่เรียกปัญญานี่แหละสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาช่างซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจตินั่นที่นี่นะจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปเป็นลำดับดับตั้งแต่ศีลปริภาวิวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหาช่างซ่ามหาช่างโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาช่างซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจตินั่นเป็นหนุนไปโดยลำดับดับพอถึงวิมุจติแล้วมันก็หมดว่าจิตตังปริภาวิจิตสมาธิปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้อย่าเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละธรรมของศาสดาพระศาสดาพระสาวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนไว้อย่างนี้ให้ยึดให้ดีอย่าให้เล่ร่อนหล่อนทะเลทลายหลายใครว่าแล้วก็เชื่อกันหมดเขาว่าเราเชื่อหมดดีไม่ดีไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเฮ้ยเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนหนาเราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่มืดแต่ทิศแต่ด้านอันไหนมันสำคัญกว่ากันเราโง่เราต้องหาคนฉลาดแล้วใครเป็นจอมปราดพุทธังธรรมังสนังกระฉามนี้คืออะไรนั่นท่านสอนไปแล้วทางเดินท่านไปสดๆร้อนๆก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่นะถ้าท่านพิจารณาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละปัญญาพิจารณาให้ดีอย่าอยู่เฉยๆสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบมากๆมันขี้เกียจนะไอ้อะมีอะไรสัมผัสมันรู้สึกไม่สบายเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยๆไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งกวนหรืออยากอยู่เท่านั้นเฉยนี่คือสมาธิขี้เกียจติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วเนี่ยทั้งๆที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดนี่ก็เลยกลายเป็นมิจฉาซะแท้มิจฉาในความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ปฏิเลยเป็นมิจฉาโดยไม่รู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดไปอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละจนทำคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์ที่ร่างกายนี้เช่นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่ความถนัดของใจความดื่มดื่มของใจในอาการใดในไตรลักษณ์ใดหรือในอสุภะใดอสุภะมีหลายชนิดนี่อยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาศัยพิจารณาส่วนใดซะก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลุกลามเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวมเราก็พิจารณาไปออกจากนั้นก็แยกแยะแตกสลายทำลายลงไปด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์มันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะมันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สำคัญ
สำคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดไปเฉยสมมุติเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนขาดมือขาดอุปทานก็ยังไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทางทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานพังลงไปรูปกายหมดความหมายแล้วหมดภาระหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารคาวจะเป็นอาหารคาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารคาวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าขันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยนี่เมื่อพิจารณารูปธรรมคือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาจากนั้นก็ก้าวไปสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในนามขันธ์ขันธ์ทั้งสี่นี้มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มในขันธ์ใดตามขันธ์นั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้งสี่ขันธ์รวมยอดแล้วหมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงอิตตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏฏะวนอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันไปจากไหนไปจากนี้ค้นลงไปที่นี่เป็นปัจจัยการอะไรนี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ทีนี้ตัดสะพานไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้กับจิตตัวความรู้กับอวิชชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยาบรูปขันธ์ก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ได้แก่อวิชชาก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์ในจุดนั้นกิเลสก็พังอวิชชาจะตะเววะเสสมิรากันิโรธาสร้างฆ่าราณิโรโธสร้างฆ่าราณิโรธาวิญญาณานิโรโธแล้วก็นุ่นเอวเมตตาจักเกวัลสานุกับขั้นทัศน์นิโรโธโหติเมื่ออวิชชาดับแล้วนั้นดับไปหมดเหมือนกับเมื่อถอนหลักแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับใบก็ดับรากแก้วรากฟอยดับไปหมดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยมาจนนั้นขอรากถอนหลักแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกับพี่แก่นอะไรตายไปด้วยกันหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเหลือนั่นเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับเท่านั้นอวิชชาจะตะเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถเราพูดตามนิสัยของเราเราหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีก

วิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นแขนงแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติธรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรมวิชาธรรมก็ผิดออกมาจากนั้นเป็นแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไพเราะเพราะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ที่เรียกว่าชำระกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติหรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการขุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้วแล้วพระพุทธเจ้านั้นเป็นสยามภูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระทัยเต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระทัยนั้นออกสอนโลกธรรมเหล่านี้จึงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลายท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละประเภทการศึกษาเราเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นที่เราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษาเราเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปัชฌาย์ท่านสอนกรรมฐาน5ก็คือวิชา5ประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเจสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานขาโลมาเจสาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลายตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการทั้ง5นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็นำอาการทั้ง5หรือวิชาทั้ง5แขนงนี้ไปฝึกขัดเช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันแล้วก็กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดสรรพางร่างกายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่แหละวิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ได้มาจากความจดจำจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครูอาจารย์ซะก่อนเป็นภาคจดจำแล้วก็มาคลี่คลายขยาย
ออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาความจำมาปฏิบัติเพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายธรรมโลกทั้งหลายนั้นได้แก่สิ่งที่ท่านเรียกว่าอธรรมคือสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมนั่นแหละธรรมผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้เพื่อสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วก็ตามสิ่งขั้นแหนที่จะแตกออกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิตใจให้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกลายเป็นคนละสัตว์ละส่วนออกไปจากใจไม่คละเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเนี่ยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยธรรมทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเอามาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะพูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้นนี่จึงเป็นอันตรณีพิเศษถ้าพูดถึงเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความต่างแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสำหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกายแต่ล้มลุกคลุกคลานไปตามความจดความจำความเข้าใจในตำหรับตำราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียรไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับหนึ่งจึงต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงขนขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลำดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธกาลท่านที่เป็นเจรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นเจรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นเจรณะของโลกขึ้นมาทำจึงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลาย
และสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เป็นข้าศึกกันส่วนมากอธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมมีก็แฝงเพียงเป็นแต่เพียงว่าเครื่องแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆเนี่ยที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงได้ถือว่าหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี้น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่ท่านให้นามว่ากิเลสจึงเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตนและต้นไม้นั้นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจำนวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับกำลังไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปซะหมดประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งๆที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยต้นอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลำดับลำดาจนเป็นกับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยมาความภาคความเพียรไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกำลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระทัยจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนมากนี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นข้าศึกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อต้นไม้จนไม่ชำระออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระไถ่หรือพระกิจบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นอันดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากพระองค์แล้วด้วยคำว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราว
ค่อยชำระสาสางกาฝากภายในจิตใจออกได้โดยลำดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทำกับกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากนั้นนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้

ความทุกข์ความลำบากก็กลัวตัวทุกข์ตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ตะเกียกตะกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลำบากความลำบากนั่นแหละถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลำดับลำดาและในขณะเดียวกันเพราะความสำคัญของเราที่ถูกกิเลสกินอย่างจมมิดก็กลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเราไปแล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหว่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างก้าวปากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นเนี่ยวิชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังและอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียทิ้งนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านเป็นในแง่ใดในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความกำหนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือก็ย่อมทราบไปโดยลำดับเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนะจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นไผ่สิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตของเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้พุ่งสั่นลำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกอันหนึ่งระหว่างเรากับข้าศึกคือกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดธรรมก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนะวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นข้าศึกมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก็มันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นั่นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงสิ่งธรรมชาติที่เป็นวิสภาคกั

0: แต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยทันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดยลำดับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันธ์5ของตัวเองว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือนะมันก็เริ่มทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันธ์นะขันธ์ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นำไปใช้เราก็นำขันธ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องธรรมแก้กันนะมันสำคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้สัญญาความจดความจำที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจำของเราด้วยสัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานะวิญญาณความรับทราบมันรับทราบเรื่องอะไรรับทราบที่จะเป็นกิเลสแล้วเราก็แก้เป็นธรรมไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเครื่องมืออันนี้เราแยกแยะออกมาใช้ทางด้านธรรมะเมื่อสติปัญญาของเราทันหรือธรรมะของเรามีในใจมีกำลังพอที่จะทันมันแล้วมันย่อมจะทราบกันได้เป็นลำดับลำดาไปทั้งๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาเลยท่านปฏิบัติไปโดยลำดับลำดาจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเติบโตสติไม่เคยขาดบ้างขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาซึ่งนอนจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับชุงทั้งท่อนก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นไปในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาล่ะนั่นมันก็ต้องได้พิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้ไปโดยลำดับนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าอกเข้าใจวิธีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มห่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งล่างจนกระทั่งจะเคลื่อนได้สู่ความเพียรไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลำดับลำดาอย่างนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดำเนินในขั้นสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่นแต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและก้าวไม่ออกเมื่อทำได้มีกำลังแล้วทำก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท้อแท้อ่อนแอตะเกาะที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทำลายไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็มีแต่จะเอาท่าเดียวถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำมีกำลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกำลังของธรรมกำลังของธรรมกับกำลังของจิตกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดไปได้ก็ตัดขาดไปได้ด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับกิเลสทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของกิเลสน่ะเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญการแก้ไขการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระผู้ปฏิบัติและสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียว เราดูที่ในตำรับตำราข้างพุทธการมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปรียวๆกับสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้การหลับเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความทิพย์หายไปปวงได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั่นนางตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาก่อนที่จะเทศน์นี้มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม่ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกำหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายละนั่นละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้น
1: เพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุ้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเล่นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีเท่ากับมีสติอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยเท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้วความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทมันเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยอันใดก็ตามขอให้เราได้บำเพ็ญขอให้เราได้ดำเนินเถอะเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลำดับลำดานี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดำเนินมาแล้วทั้งนั้น
0: ด้วยเหตุนี้การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลุคมูลเซนาสนังเป็นต้นนั่นเนี่ยเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเพียรของเราเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนความขี้เกียจขี้คร้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนั่นความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทำเราให้ล่มจมไปขอให้ได้ช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมันมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่นั้นก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้กิเลสก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสกับอะไรกลัวว่าเสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันใช่สังขารความปรุงว่าเสือก็เกิดขึ้นที่ใจทั้งที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองนะแล้วบังคับจิตไม่ให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษเกี่ยวกับจิตใจโทษเกี่ยวกับความสงบบังคับจิตให้อยู่ในอัตในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอัตในธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลยนะเอาที่นี่วาระที่หลังที่จากนั้นแล้วแม้แต่เสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่ข้างที่อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นล่ะเมื่อธรรมเข้ารักษาใจแต่ให้กิเลสรักษาใจหลอกวันยั่งคำเสือไม่มีก็หลอกว่ามีอะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีว่ามีแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคำว่าได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปเรื่อยๆพอเราได้ใช้อาจใช้ทำเข้ารักษาตัวสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหะธรรมหมุนเป็นเกลียวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิธรรมบูชาโกหกโลกเมื่อไหร่เมื่อทำได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวเอาถึงเสือจะเดินดุ่มๆเข้ามาตอนมาหาเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่กระทบกระทานเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นแล้วไม่ใช่มาคุยเฉยได้ปฏิบัติแล้ว ได้ฝึกได้ทรมานตนนะถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอ้าวจะตายก็ตายเถอะมันทำไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายหรือในโลกนี้มันจะอยู่ข้ามฟ้าหรือวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคำสัตย์ขึ้นมาก็เกลียดเถอะในหัวใจอ้าววันนี้ถ้าว่าจิตนี้ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราไม่สะทกสะท้านกับนั่นบ้ากิเลสภายในหัวใจของเราเนี่ยมันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปากของเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะเดินไปเดินตรงนี้แล้วไปไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันสังขารสัญญามันหลอกเราไปที่นี่ก็แล้วไปที่นั่นก็แล้วหนึ่งแล้วนะโกหกเราสองแล้วนะตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกันเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเนื้อกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญธรรมดานี่กล้าหาญอย่างที่ว่านี่แหละนึกให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาถ้าเสือเดินเข้ามานี้เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่กระทบสถานจะไปรูปคำหลังมันได้อย่างสบายเพื่อนทุกเกิดเจ็บเจ็บตายมากันเหนือมาเยี่ยมกันเหนือถึงเสือจะกินมันก็ไม่มีตัวไม่กระทบสถานเอาตายก็ตายเพราะความกล้าหาญนั่นเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหมขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวจนตัวสั่นขณะต่อไปด้วยการบำเพ็ญนี้ความกล้าหาญทานไทยเป็นขนาดนั้นดูสินี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่จริงไงไม่งั้นท่านจะให้ฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานหรือกิเลสเป็นตัวทำให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่า อยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือเอาไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอริยธรรมไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเฉียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้ละสิเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปโดยลำดับดาเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันได้เห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้แล้วทำไมพูดมาได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แต่แค่นี้ทำไมพูดไม่ได้ล่ะเอาอย่างนั้นสิให้พิจารณาให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงทำมากพระเจ้านั้นเป็นโมฆะจริงๆหรือสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับมันคือโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะชิ้นเจริญประเสริฐอะไรมันก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละจะเป็นอะไรมันได้ผลประโยชน์อะไรยาจะมีเสียวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายสิเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปแล้วก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเหมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทปทะปรมะไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากกิเลสตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้วสิ่งใดที่เป็นท่าศึกต่อคุณงามความดีทำไมเราจะไม่รู้ทำไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่แก้กันล่ะหนูเฉยๆทำไมการอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูบาอาจารย์ถามใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนนั่นแหละกิเลสมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้มันออกอาการในอาการไหนรู้จนกระทั่งอ้าวมันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายังกิเลสมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตรแท้ของกิเลสเจ้าอวิชชาปัจจยาก็คือโคตรแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดเจ็บตายตลอดเวลาเนี่ยพังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะก็เมื่อทำเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอากัปกิริยาที่มันแสดงออกมันไม่มีที่แสดงออกในหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมันในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นแหละการชำระตนเอง ต้องให้มีความอาถรรพ์ชันชัยเราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นน่ะฮะพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาไปเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาไปเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละมันทำไมจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ไปให้ทำละหรือให้สังหารมันเหรอทำเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสได้กระเทือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสกระเทือนได้เลยนี่แหละการปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านสิสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆเนื่องว่าทำจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันนะมันจะตายที่กระเป๋าจะไม่เกิดจนกระทั่งที่สมาธิคือความสงบใจนั่นแหละถ้าทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านท้ายทำแล้วมันจะจมลงในหมอนตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เห็นโทษของมันในสิ่งนี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจของเนี่ยสำคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสำคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีเรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงมีแต่ทำละที่สติทำปัญญาทำแสดงตัวแสดงลวดลายอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนะเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วก็เป็นอันว่าถูกสังหารกันทันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจโลกได้ยังไงนั่นมันลำบากขนาดนั้นน่ะเรื่องการชำระกิเลสถ้าเราจะเอาความลำบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก็จะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแล้วไปไม่ไหวไม่ไหวอีแล้วนั่นฟังสิมันแหลมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมันเต็มหัวใจเถอะนะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลำบากจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเลยไม่ได้เรื่องวันหนึ่งปวดเข้ามาก็มานับปันนับคืนนับปีนับเดือนนับอะไรมืดแจ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราก็ไม่เห็นมีสิ่งวิสุทธิ์อะไรและเราจะเอาความมีสิ่งวิสุทธิ์อะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้าลงได้กิเลสบีบหัวใจอยู่แล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นสู่เรือนจำก็คือนักโทษย้ายที่ย้ายฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามจะขอให้ถามนั้นพอกิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษย้ายภพย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็ไปพ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาฆ่ามันสลายไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามมาทำไมอดีตผ่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นฟังสิแล้วมันจะไปหมายอะไรเมื่อไม่หมายแล้วหมดกังวลแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทำให้รู้สิว่าที่เป็นทุกข์ในหัวใจนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเสี้ยนนั่นเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ทุกข์ถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราถอนมันออกหมดเท่านั้นมันถึงจะสบายใจก็เหมือนกันทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอดแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวเราอีกถ้าเราถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วจะให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่นใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังสิมันเกิดได้มีได้ถ้าเราได้ตักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำหรับตัวของเราต้องเป็นได้แน่นอนแม้งั้นธรรมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสวดคาธรรมต่อไปชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสำคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น อาศัยอยู่ในร่างนี้แล้วยังไม่แล้วยังไม่ยึดร่างนี้มาเป็นตัวของเราอีกแบกหมดเลยเห็นไหมกิเลสมันฉลาดไหมยึดนี่อุปาทานะทักษะขันธ์ท่านว่านู่นออกมาจากใจนั่นแหละยึดใจยึดนะโดยลำดับนาพอปล่อยก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วรากปล่อยถอนพวดมันออกมาหมดไม่ถามหานิพพานถามมาทำไมนั่นมีกิเลสทนนั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นนี่ตลอดเวลากะนั่นข้างนี้นี่จะเป็นลมๆแรงๆคว้าน้ำเหลวไปหมดปักลงไปที่ตรงไหนกิเลสมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภาคเพียรยาไปหาไม่ล่ำเวลาอุบายวิธีดัดเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์การยกยื่นให้กับเหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั่นแหละเจ้าของต้องเอาไปจารณ์ในเอา คิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะหากแต่ว่าประกอบที่เจอความเปลี่ยนก็ดีทำพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ้งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในกายในพระไถ่และความฉลาดแหลมคมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพูดพินิจพิจารณาตามพระวาทไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับดาเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสวดคาถาธรรมตัดได้ชอบไปแล้วนะอย่างนี้เราไม่พิจารณาเราสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายแทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนหมดใช่หมดภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดที่ใส่เลยสร้างเลยจะสอนอะไรไปอีกสอนหมดภูมิแล้วฟังแต่ว่าหมดภูมิไปเลยพากันตั้งใจฝึกปฏิบัติเหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่ในถ้ำกลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละที่ไม่กังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเครื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีพยายามด้วยเจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นน่ะมาหมายเรื่องนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายน่ะเราหลงตื่นเงามันนี่น่ะไม่ใช่อะไรน่ะจำให้ดีนะคำนี้น่ะให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจเจ้าของนั่นแหละครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตามมันจะไปกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นแหละอ๋อจะยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟมรณะกันสู้ไม่ได้เผาไฟมรณะกันมันอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่สิราคะกินาโทสักกินาโมหกินาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาอยู่ที่หัวใจนี่ไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ไขดัดแปลงกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่โลกไหนก็จะแบกไฟไปมันวิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไฟขึ้นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นสิเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้น่ะมันก็เป็นคนไข้อยู่ในชั้นนั้นๆแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปคลางอยู่นู่นมันนั้นร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปคลางอยู่ในร้อยชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้น่ะ ถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหากบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหากมันบีบบังคับหัวใจถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาว่าสูงว่าต่ำมันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริง 100% ก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นล้วนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วนั่นเห็นไหมต้องเจ๊เนี่ยท่านมาท่านเลิศอย่างนี้มันเห็นตรงนี้เข้าไปเลยพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพระเจ้าได้ไหมความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งที่อย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือกลดเราแม้แต่ภายนอกหรือนี่เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันมันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของจริงเต็มส่วนด้วยแล้วลูกก็ไปตรงไหนก็ยอมรับนั้นพากันตั้งใจคือปฏิบัติผมไม่ค่อยจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนธาตุขันธ์ก็ยังว่าล่ะวัยมันก็แก่ลงไปเห็นมรณะชราลงไปโดยลำดับแต่มันขยันขันแข็งแน่นหนามันคงเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยการแนะนำสั่งสอนก็แล้วแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์จะอำนวยให้มากน้อยถ้าธาตุขันธ์ไม่อำนวยแล้วก็จะอะไรมาเทศเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชำรุดแล้วจะอะไรมาใช้มันก็อยู่เฉยเพียงแต่ลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยขันธ์เป็นเครื่องแสดงออกนั้นหมู่เพื่อนขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เด็กหนักอกหนักใจนะสอนแทบล้มแทบตายแล้วยังให้แบกความหนักอกหนักใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าจะพูดทะเลาะกันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันสลดสังเวชนั่นเองสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมันแย้งกันก็แสดงให้เห็นชัดว่ากิเลสกับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นข้าศึกต่อเพื่อนต่อฝูงต่อครูต่ออาจารย์นั่นยิ่งประจานขายหน้าความเลวทรามของตนอย่างไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยขอให้อย่าให้ได้เห็นขอให้อย่าให้ได้ยินเอาละเหนื่อยละเทศน์นี้พอ

จะอธิบายสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าในพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินเป็นแบบตายตัวสืบทอดกันมาเป็นลำดับให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบตามโอกาสอันควรองค์ของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดรู้ถือว่าดับพระทัยอย่างเต็มที่และออกเวลาสงัดไม่มีใครจะทราบได้เลยว่าพระองค์เสด็จไปเรื่องอะไรตลอดถึงความเป็นความตายไม่มีใครทราบได้ในคืนวันนั้น

0: ื่อเสด็จออกไปทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่นั้นก็ต้องเปลี่ยนสภาพทุกอย่างจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนธรรมดายิ่งกว่านั้นก็ทำพระองค์ให้เป็นคนขอทานแล้วสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าศาสนาพุทธคือพุทธศาสนาไม่มีขึ้นในโลกคนจึงไม่มีใครจะสนใจแค่ต่อบุญต่อกุศลเมื่อได้ประสบพบเห็นองค์พระสุทธัสสะราชกุมารออกบวชฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาความสะดวกในการอยู่การไปการมาการขบการฉันการใช้สอยทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อพระองค์ท่านในเวลานั้นรู้สึกจะเป็นความลำบากไม่น้อยเพราะไม่มีใครเขาศรัทธาเหตุที่ไม่มีใครเขาศรัทธาก็เนื่องจากว่าศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าพระสุคตานาถกุมารที่ออกเป็นเสด็จออกทำพระองค์เป็นนักบวชฉะนั้นท่านจะเสด็จอยู่ในที่เช่นไรที่พักที่อาศัยก็ไม่เหมือนอย่างสมัยที่วันนี้และไม่เหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษแล้วการอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคนอนาถาอยู่โดยดีอนาถาทั้งที่อยู่ที่อาศัยอนาถาทั้งวัตถุปัจจัยเครื่องเยียวยาภาคทันเมื่อเป็นเช่นนั้นความที่พระองค์เคยมีความสุขในทางโลกก็ต้องขาดลงทันทีเหลือแต่ความเป็นคนตนนั้นความทุกข์ความลำบากในการอยู่การไปการมาการขบการกันแม้จะเป็นเช่นนั้นพระไทยที่มีความมุ่งหวังเพื่อจะบำเพ็ญพระองค์ให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์และเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่เคยท้อพระทัยภายในของพระองค์เลยใครจะรู้ไม่รู้ใครจะสนใจไม่สนใจในพระองค์ก็ตามหน้าที่ที่จะทรงบำเพ็ญเพื่อพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งและท้อถอยทรงบำเพ็ญไปตลอดเวลาตามที่เราได้ทราบแล้วในปริยัติประวัติของพระองค์เมื่อคืนสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ทรงรู้สึกโทษแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเข้าใจว่าถูกต้องและทรงเห็นคุณในอานาปานสติที่เคยทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวยังทรงพยาวอยู่จึงได้น้อมเอาอานาปานสติมากำหนดพิจารณาก็ได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นในคืนนั้นเมื่อความสงบเยือกเย็นภายในใจได้ปรากฏขึ้นก็เหตุการณ์ทำที่ถูกต้องตามพระจริตของพระองค์แล้วความสว่างของพระปัญญาก็แสงขึ้นมาในระยะนั้นเป็นเหตุให้รู้เรื่องทั้งปุถุนิวาสชาติบางก่อนว่าได้เกิดมาอย่างไรไปอย่างไรไม่ได้สวยชาติเป็นอะไรอะไรบ้างสตุปาตญาณความเกิดความดับเรื่องความทุกข์ของสัตว์เคลื่อนจากภพนี้แล้วไปสู่ภพไหนบ้างก็ทราบพอเตือนเป ็นปัจฉิมยามเทียนสว่างพระปัญญาก็ค้นดูเรื่องปัจจัยการอันเป็นรากเหง้าของภพของชาติที่มีในตำราว่าอวิชชาปัจจัยสร้างฆ่าล้างเป็นต้นเมื่อหนึ่งทรงค้นเข้าไปเป็นลำดับก็สามารถทำลายอวิชชามากลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในคืนเดือนหกเกิดนั้นระยะที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่บรรพเด็กออกผนวกทีแรกจนถึงวันตรัสรู้เป็นเวลา6ปีในระยะนี้เรื่องความสุขทางด้านร่างกายนั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าของเราเลยเพราะเป็นแบบอนาถาลดตำแหน่งจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขั้นอนาถาแล้วต้องทุกข์แสนสาหัสแต่พระทัยที่มุ่งในอัตถธรรมนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่ต่างมีความมุ่งต่อการพ้นทุกข์โดยทันทีนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้พระองค์ทรงได้รับความดีสบายเพราะมีเสียงที่ตั้งไว้ในความพ้นทุกข์อันหนึ่งก็เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพยายามจะแนะนำคำสอนประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้เบื้องต้นก็แสดงจากพระเป็นตัวกีทั้งห้าคนปราศรีเป็นพระญาติบุคคลขึ้นมาเป็นลำดับแต่ตอนนั้นพระศาสนาก็ว่างฝังออกไปแต่ปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างไรจึงได้ตรัสรู้และอยู่ในสถานที่เช่นไรจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนั้นต้องนำมาแสดงแก่บรรดาสาวกทั้งหลายตลอดมาดังนั้นคำว่าลุกขโมลเชื่อนาเป็นนั้นอุตส่าห์จะปฏิชายปัทไทโวยาวัชีดังอุตส่าห์โอ้กันมือซึ่งเกินเนื้อความว่าท่านทั้งหลายได้บวชในพระศาสนาแล้วจงหาอยู่ตามร่มไม้ชายเขาและจงทำความพยายามอย่างนี้จนตลอดชีวิตเถิดเท่าว่าเช่นนี้จึงมีตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และบรรดาสาวกทั้งหลายก็ได้ดำเนินไปด้วยความสงบเงียบหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยบำเพ็ญตนอยู่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นลำดับลำดับมาปรากฏว่ามีสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนวันนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าท่านผู้ถึงความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในเวลานั้นมีจำนวนเท่าไหร่บรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาตกมาสมัยทุกวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์เสาท่านอาจารย์มากท่านก็เลยลงรับไปแล้วต่อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับๆผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ในเพศของนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าเพศฆราวาสจะทำอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะซึ่งเป็นธรรมอันคงที่ผู้ปฏิบัติตามให้ถูกตามหลักธรรมะนั่นเองผลที่จะถึงในรับก็ย่อมเป็นของคงที่อยู่เสมอเหมือนกันมาเลยนะการผัดสมัยไปจากข้อปฏิบัติเราแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชอย่างท่านก็ตามคือจะอุตส่าห์บำเพ็ญตามโอกาสอันควรของเราเช่นนี้ก็นับว่าเราไม่ได้เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของจริงประกาศที่แนวทางที่ถูกต้องไว้ผู้ปฏิบัติไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสต้องตั้งหน้าสาอุปสรรคด้วย ยกันทั้งทุกอย่างเพราะทุกอย่างหรือทุกสิ่งโดยมากที่มีอยู่ในจิตใจต้องเป็นอุปสรรคต่อธรรมโดยตรงผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องฝืนอุปสรรคเหล่านี้การลบก็ต้องลบกับข้าศึกไม่มีข้าศึกไม่ทราบจะลบกับข้าศึกการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าลบข้าศึกภายในก็ต้องมีธรรมเป็นธรรมนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความไม่สะดวกกายไม่สบายใจภายในเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยแท้เดียวเราควรจะมีอุบายวิธีพิจารณาสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นให้รู้เป็นลำดับไปเรื่องอุปสรรคเหล่านั้นจะค่อยลดหย่อนผ่อนไปเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดกับตลอดกันถ้าเป็นผู้สนใจใกล้ต่อการพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองธรรมะกิเลสก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรจะให้ชื่อเป็นส่วนรวมว่ากิเลสเท่านั้นเองถือว่าอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อดีงามทำตัวของท่านเป็นที่ร่วมใจแก่ประชาชนท่านก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่อยู่เฉยๆกิเลสตัณหาจะตกไปความสะดวกกายสบายใจขนาดความบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นมาเองนะศาสนาก็เป็นของจำเป็นการกระทำทุกอย่างก็ไม่ต้องมีเล่ามีรอนมีแบบมีแผนตำหลักตำราที่หลักที่ส่วนไหมเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ตามธรรมนาคือตนการพยายามอบรมเพื่อตัวเองนี้ถึงจะได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปมันขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนให้ถือเอาความขัดข้องนั้นเป็นสถานที่ที่จะมาเราจะไปปรุงแต่งแก้ไขความขัดข้องที่เกิดนั้นให้เป็นอย่างอื่นไปนอกจากจะพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัดตามเรื่องความขัดข้องนั้นแล้วเขาจะดับไปเพราะพิจารณาถูกจุดเช่นเดียวกับโรคที่กำลังกำเริบอยู่แต่เมื่อถูกยาแล้วจะทนกันไม่ไหวถ้าไม่ถูกกับยาเราจะบ่นมันดังคำหายก็ไม่หายเราจะไปแสดงความดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นออกไปไม่ว่าความดีความชั่วต้องมีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เกิดแล้วต้องดับผู้ที่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เกิดมีฤทธิ์ทุกข์เกิดทุกข์ดับไปสุขดับไปนั่นเป็นสภาพอันนี้สภาพอันนี้เป็นของคงที่ไม่เคยดับไปกับที่ใดกับเรื่องใดทั้งนั้นฉะนั้นเราจงแยกเสมอว่าสภาพใจที่ปรากฏขึ้นสภาพนั้นต้องดับจะดีหรือเชื่อสุขทุกข์ความโศกเศร้าหรือรื่นเริงเป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาเพื่อระยะการได้ดับไปแต่ผู้ที่รับทราบในสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันดับเป็นอันหนึ่งต่างหากเราจะนำธรรมชาติอันนี้เข้าไปคลุกเคล้ากับสิ่งที่เกิดจากหลักนั้นเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาให้แยกกันพิจารณาเสมอทั้งที่ทุกร้อนความรู้นั้นไม่ได้ละบทบาทและยังสามารถจะพิจารณาความทุกข์ความร้อนนั่นได้อย่างสบายและทุกข์จะเกิดขนาดไหนและดับไปก็ตามธรรมชาตินี้จะรับทราบอยู่เสมอว่าทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยและดับไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งเหล่านั้นต้องทำความองอาจกล้าหาญและแยกความรู้ของตนจากสิ่งเหล่านั้นให้เสมออย่าเห็นว่าเป็นอันเดียวกันคือเรากับทุกข์กับเราแยกกันไม่ออกก็เพราะว่าเราเห็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเราเสียทั้งนั้นและเป็นเราเสียเองอะไรจะเพื่อนที่ไหนจริงมากับเพื่อนถึงเราคอยให้ดีใจเสียใจไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มาสัมผั รมหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราจึงคงตัวอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำความกระเพื่อมนั้นมันมีอยู่ทั่วสารพางร่างกายและจิตใจไม่ว่าส่วนรูปธรรมไม่ว่าส่วนนามธรรมมันมีอยู่กับเราทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เรารูปกายทุกส่วนของร่างกายนี้ก็มันก็มีอยู่กับเราความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นส่วนร่างกายและจิตใจมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นทั้งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราหากเป็นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาถือมาเป็นเราจึงกลายเป็นเรื่องเหล่านี้ไปเสียธรรมกายเป็นเรื่องเหล่านี้คืออะไรก็เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายประจำกลุ่มเหล่านี้นั่นเองหัวใจก็หาเวลาเที่ยงตรงไม่ได้คงที่ไม่ได้เดินอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติเรากับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องต่อกันเรื่องเหล่านี้กับเราจึงคู่เข้ากันการปฏิบัติธรรมหรืออบรมจิตใจก็เพื่อจะให้รู้เรื่องสภาพของใจกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโดยตัวมันเองอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้จะเกิดไปถึงไหนให้รู้ไม่เลยความรู้สึกของใจที่ทำหน้าที่รับรู้อยู่ทุกเวลามีวิธีปฏิบัติต่อปัจจุบันถ้าทำที่ปรากฏขึ้นกันแล้วโปรดได้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นดับไปไม่มีแต่ส่วนร่างกายและจิตใจและอาการของจิตใจเราเท่านี้สิ่งอื่นก็ยังมีเกิดขึ้นดับไปทั่วทั้งโลกเหตุใดเราไม่เป็นความทุกข์ร้อนกับเขาแต่ส่วนใดที่เราได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือปักปันเอาไว้แล้วว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะไปเสียใจกับเขาหรือดีใจกับเขานั่นอันนี้ก็เพราะความประสานของใจและความหมายของใจมันยึดไปถึงไหนหมายไปถึงไหนมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องไปถึงนั้นกระเทือนไปถึงนั้นนั่นก็กระเทือนมาถึงนี้ถ้าเราไม่มีความฉลาดต่อเราแล้วเราก็ต้องรับเคราะห์เราอยู่ตลอดเวลาเคราะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากเคราะดีเคราะร้ายเคราะสุขเคราะทุกข์มันเป็นเคราะด้วยกันมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากใจเพราะใจไม่ฉลาดต่อตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกก็ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เกิดเรื่องทั้งมันทั้งคือหาว่านั้นไม่ดีหาว่านี้ไม่ดีให้เจ้าผู้หาคือเป็นเนี่ยเขาเรียกหมอความเป็นหมอความภาษาทางนี้เขาเรียกหมอความนักความรุ่งนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดให้เรียกมาเรื่องเกิดขึ้นจากเจ้าเรื่องแต่เจ้าเรื่องก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็ยิ่งก่อเรื่องมันไปใหญ่ไม่มีเวลาจบยุคแล้วจะหาความจบมาจากที่ไหนผู้ที่ท่านอบรมจิตใจเพื่อความสงบก็เพื่ออยากจะรู้สิ่งนั้นสงบมากน้อยก็เห็นความสุขแล้วจะได้เห็นเรื่องของตัวเป็นลำดับตามที่เล่าให้ฟังผ่านมาเมื่อตะกี้เมื่อตะครู่นี้กระแสของใจนี้จะต้องอาศัยกลุ่มก่อนอยู่ตามส่วนเหล่านี้ทั้งนั้นการพิจารณาจึงเป็นเหมือนกันกับยุบน้ำออกจากกระแสของใจที่กำลังแสวงหาที่กลุ่มก่อนให้เปิดเผยขึ้นมาแต่สำคัญที่ตรงไหนกับพิจารณาตรงนั้นสำคัญอะไรกับพิจารณาตรงนั้นจิตก็หายสงสัยถอนตัวเข้ามาเป็นลำดับกระแสของจิตกระล่ำตัวเข้ามาเป็นจุดถ้าเห็นเด็กครับเหมือนกันกับเขาไล่ตัดเข้าสู่ที่รวมตัวไหนจะตีออกจากฝูงไปก็รู้เมื่อไล่เข้าสู่จุดรวมแล้ว
1: ถ้าปล่อยให้เพ่นพ่านอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆไม่ทราบตัวไหนไปทางไหนหรือจะสูญหายไปไหนก็มีโอกาสจะทราบได้แม้ขโมยจะเขาจะมาลักเอาไปสักกี่ตัวก็ไม่รู้เพราะสัตว์ไม่ได้อยู่รวมกันหรือพอไล่เข้ามารวมกันแล้วตัวไหนจะตีออกไปที่ไหนก็รู้ใครจะมาตกมาลักก็รู้ทันทีลักษณะของใจที่มีกระแสรวมตัวเข้ามาแล้วกระแสใจจะออกพาดพิงกับสิ่งใดจะแสดงกิริยาออกไปอะไรออกไปจากใจเพราะอำนาจแห่งความสงบที่รวมตัวอยู่แล้วย่อมมีโอกาสจะทราบตัวของตัวเองนอกจากจะทราบเรื่องของตัวเองแล้วยังจะทำปัญญาให้มีความละเอียดสามารถรู้ชัดและละเอียดเรื่องของจิตมากกว่านั้นเข้าไปอีกรวมเข้าไปเป็นลำดับจุดรวมของจิตก็ยังไม่คงที่เมื่อยังไม่ถึงธรรมที่คงที่รวมเข้าไปได้เป็นลำดับไล่ตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เดิมของจิตเมื่อไล่เข้าไปจนถึงเป็นกรอกเป็นมุมแล้วมันจะไปไหนแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องยอมจำนนเหตุปัญหามีอยู่กับเราไล่เข้าถึงที่เป็นมุมแล้วฉะนั้นมันก็ไม่ยอมจำนนมันจะไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าจะรู้ได้เพราะไล่ที่เหตุปัญหาเข้าไปสู่มุมแล้วก็ไปจนมุมพระพุทธเจ้าที่จุดนี้จุดอวิชชาปัจจยาฆ่ากันก็ฆ่าเมื่อฆ่าแต่ตัวก่อเหตุก่อเขียนเสร็จแล้วมันก็หมดเท่านั้นรู้กันหมดแล้วถึงมันก็ภายนอกภายในรู้ทั่วถึงกันทีนี้อะไรจะมาทำความยุ่งยากให้เรานอกจากเรื่องอันนี้เท่านั้นจะทำความยุ่งยากต้นเหตุของเรื่องก็ถูกทำลายฐานจุดตั้งของกิเลสตัณหาอาสวะทุกอย่างก็ถูกทำลายเรียกว่าที่มันถูกทำลายจะหมดแล้วด้วยปัญญาแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อเรามันไม่มีตามันก็เป็นทางเดินของจิตหูจมูกลิ้นกายก็เป็นทางเดินเข้าออกของจิตทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนอกจากจะดูกับจิตผู้หลงดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าออกตามความหลงของตนแล้วก็ได้ถูกจำลอกปอกสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งของหมดไม่มีในเหลืองอะไรจะเป็นกิเลสตัณหาที่ขันก็กลายเป็นขันล้วนๆไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยถือว่าเป็นธาตุหลอกลวงตนเองมันก็มีธรรมชาติที่ทำให้หลอกลวงอยู่ภายในอันนี้มันเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกวิชาจับเชือดไปเชือดมาอยู่นั้นแต่เราก็ตื่นเงาของเราพอตัวธรรมชาตินั่นได้ถูกทำลายไปเสียด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอแล้วสิ่งอันนี้ก็คงที่อยู่ของใจของเรารูปก็ต้องเป็นรูปอยู่เช่นนั้นเสียงอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดสภาวะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกภายในก็กลายเป็นปกติธรรมนาของตนไม่ถูกพาไปตำหนิติชมหรือจับปันเกิดแดนยึดหมายเอาไว้และไม่ถูกบังคับกดขี่อะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยที่สุดเรื่องภายในของเราจะแสดงอะไรขึ้นมาอีกล่ะเมื่อเจ้าเรื่องมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่มีนั่นแหละที่ท่านบอกสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีสมาแล้วเนี่ยดูว่าสิ่งที่เคยเป็นรูปสังหรือเป็นข้าศึกต่อเนื่องมันก็ไม่มีแล้วอะไรจะสมาเท่าจิตหมดเรื่องของตัวไม่มีแล้วในโลกนี้แม้ธาตุขันธ์จะเป็นความมีคนมีการขึ้นมาเจ็บท้องปวดหัวก็รู้ตามธาตุตามขันธ์ไปเสียมันเป็นทุกข์ธรรมดาของธาตุขันธ์ที่ยังเป็นเรือนของพวกอยู่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปของเขาแต่มันไม่ดับทุกข์มันเกิดขึ้นมากขันมันทนไม่ไหวมันก็แตก แต่แล้วมันจะไปที่ไหนก็ปล่อยตามสภาพของเขาแต่เวลามาเขามาจากที่ไหนมาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเขามาจากที่ไหนเขาก็จะไปสู่ที่ไหนนั่นจิตถ้ารู้แล้วจะไปหลงอะไรอีกธาตุขันธ์ก็รู้ว่าธาตุขันธ์ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้เกิดไปแล้วจะไปหลงที่ไหนนั่นมันต้องรู้อย่างนั้นเขามารู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ขอดอะไรไปแล้วเวลาแตกลงไปแล้วจะไปถืออะไรกันที่ไหนมันไม่มีที่จะถือเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็ธาตุอันนี้แตกไปแล้วจะเป็นธาตุอะไรมันก็เป็นธาตุเดิมของเขาดินน้ำลมไฟธาตุเดิมของเขาความรู้ก็เป็นธรรมชาติที่หนึ่ง

แล้วปล่อยลงไปตามเรื่องของเขาจิตที่มีความมือจิตเป็นดวงแล้วก็ถอนตัวออกไปและไม่ต้องประยุทธ์มั่นถือมั่นที่ไหนมันก็หมดบ่อนความกังวลนิพพานังปรมังทุกขังมันจะหาที่ไหนไม่มีที่หาที่ไหนก็เป็นนิพพานแล้วนั่งอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นเป็นอยู่ที่นี่มันก็เป็นนิพพานถ้าใจบริสุทธิ์แล้วตายแล้วจะไปเป็นอะไรไม่งั้นท่านจะเรียกท่านคงที่ก็คงที่ไม่เป็นไปตามสภาพของอันใดการปฏิบัติทำเพื่อผลประจักษ์ใจก็ต้องปรากฏได้ในผู้สนใจต่อการปฏิบัติเช่นเดียวกับเราแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกนั่นเองถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและมีความเฉลียวฉลาดต่อการแสวงหาทรัพย์คนนั้นก็ต้องได้ทรัพย์ตามกำลังความฉลาดของตนผู้แสวงหาธรรมะของมันเพราะทรัพย์ภายนอกภายในไม่เคยสูญไปจากโลกจากบุคคลมีอยู่เช่นเดียวกันธรรมะธรรมไม่ใช่อยู่ฝากโลกแบบนี้ไม่ใช่ฝากคนคนนี้คือไม่ใช่ฝากเราไปมันอยู่กับเราสมบัติภายนอกก็อยู่กับเราสมบัติภายในก็อยู่กับเราผู้จะตั้งหน้าแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความฉลาดของตนถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาทรัพย์ได้ตามฐานะทั้งตนเรื่องทรัพย์ภายในก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นขอให้มีความภาคภูมิต่อการอบรมตนอย่าให้กิเลสที่เคยฝังรากฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในหัวใจมาแสดงความย่อท้อเป็นสิ่งที่จะกีดขวางทางเดินของเราการเป็นธรรมเนี่ยเขาจะหามาเป็นความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนเป็นเหตุให้ขาดจิตขาดการขาดงานขาดรายได้ไรเรื่องอะไรก็เป็นไปต่างๆมีเรื่องของเพศจะต้องแสงขึ้นมาอย่างนี้ก็การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เราเป็นคนแสวงหาเองมันจะขาดไปที่ไหนเรายังมีการแสวงหาอยู่เราก็ต้องเป็นผู้จะได้ทรัพย์มาเป็นสมบัติของตัวอยู่เช่นเดียวกันการแสวงหาธรรมะก็จะสูญเสียไปไหนสมบัติทั้งสองนี่เป็นหน้าที่ของเราจะหาได้เลยกันทั้งนั้นวันนี้รู้สึกเพียรภายในจึงขออภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแสดงธรรมเกี่ยวกับนี้

ที่ท่านแสดงไว้ว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนิธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบริษัทเราเมื่อกิเลสตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วแล้วกิเลสตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับยุแรกจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ถึงกับสุดเอื้อมหมดหวังก็จางออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานนี้สุดเอื้อมหมดหวังหรือโลกุตตรธรรมนี้สุดเอื้อมหมดหวังเราพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลอยู่นั่นแหละ

นี่มีจำนวนมากต่อมากทีเดียวใครจะไปทราบว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือกำแพงอันหนาแน่นกำแพงคือกิเลสอันหนาแน่นมันปิดกั้นเอาไว้เรา

เท่านั้นหาได้ทราบไม่ว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้นมีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่ากิเลสมันละเอียดมันจะแสดงออกหยาบโลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเราหรือโลกุตตรธรรมนี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลยจึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้น

อยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความสูดเอื้องหมดหวังนี้ให้กระจายตัวไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่สุดวิสัยของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกองขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มแต่สมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้นความสุดเอื้อมหมดหวังนี้มาให้ใจนี่มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามมีมุติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วก็จะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กล่าวพอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตท่านมีความขยันหมั่นเพียรทั้งการประกอบประโยคพยายามในแง่คิดแง่อัดแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตระธรรมอยู่ที่ไหนสิไม่ถามพอพ้นจากกำแพงไปฉะนั้นมันก็เริ่มเห็นกระแสแห่งโลกุตระแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์มีกระแสพระนิพพานธาตุพื้นแล้วท่านว่าอย่างนั้นโสตะก็แปลว่ากระแสกระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคและทำลายคนอื่นได้ด้วยด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อศาสนาธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างแต่กำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมแต่อย่างใดมีการกล่าวทั้งหมดนี้
เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รกรุงรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แก่สมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยๆไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลำดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามมันเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแต่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเช่นถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้อย่างมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนผังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวขาตธรรมรัดไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไว้ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้จุดตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พินิจพิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้ว

เพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่าอยู่ใต้สำนึกดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นแต่กิเลสนั่นแหละมันกระซิบให้ว่ายากให้เกิดความบินหนาละอาใจต่อการดำเนินความบินหนาลาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่ทราบธรรมท่านไม่ได้สร้างความหนาลาใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดธรรมไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ใดไม่ทำความเดือดร้อนไม่ได้กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดที่ขวางที่ตักเสียบฝากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับตำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือธรรมได้จากความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาธรรมทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ในบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นประถูกกิเลสแทรกเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสำคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ชาติกวียิ่งมีขั้นมีภูมิให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมินี้ได้ภูมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลำดับดับมันสูงภูมิของกิเลสมันไม่ใช่สูงภูมิอัตภูมิธรรมคือความสำคัญมั่นหมายว่าตนนี้ตนฉลาด

ว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งพุทธการที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองหองทนองตกลำพองตนว่าตนรู้หลักหรือรู้หลักนักนักปราชญ์ในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระธุดงค์ท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตนซึ่งแบบที่เรียกไปไม่รู้พระพุทธเจ้า

พระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก่อนตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มีตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์ไม่ลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคัมภีร์โดยการจดจำเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านนองตนว่ารู้วาจนาจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยทำจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบตันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยนี่นะระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลนิพพานการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจำความเลี้ยนความเรียนรู้มามากน้อยนั้นจึงไม่มีทางสุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเที่ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปคาดต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้มาสันทิฏฐิโกตัตตังเวทิตัปโปยินดูนี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุอินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตการนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งมวลว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนถังเอาจำให้แม่นยำวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำปองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าโอวาทของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิ์ขาธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเตสาลงมานักขาตันตาตัดจูนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้งห้าและอวัยวะทั้งหมดนี้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงไอ้ที่กิเลสมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทั้งนั้น
ั้นหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับสิระหว่างกิเลสกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเกศาผมแต่ละเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุพโพโลหิตซึ่งฝังคลุกเคล้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นเล็บก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายไม่พับไม่พับไม่พากไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากซากอย่ากำหนดสถานที่การเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดประกวนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไม่ไปทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้เตสาลงมานะขาตันตามันงามที่ตรงไหนคำว่างามมันได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่

จมความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิคูลโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้ทรงปิ่นเข้าพุ่งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนเองถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้ง

ฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตามอุปัชฌาย์มาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันภาคปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้อย่าเอาแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีหน้านี่กิเลสหัวเราเปล่าๆว่าตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมเนี่ยถ้าว่าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆด้วยความสำคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนี้ตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแซงของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆกำหนดดูทั่วอวัยวะมันมีอะไรภาคปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาคำจริงที่ท่านว่า

0: แล้วเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับตำนานไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษเท่านั้นก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันนี่นะจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตาบอดหรือคนเสื่อซ่าซ่ามันจะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่โดนไม่เหยียบนี่เรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นผมดำเนินภาคปฏิบัตินี่ให้แม่นยำเพื่อจะเปิดสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับลำดาทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับความเชื่อความเรื่องศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนั้นนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยเศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายนี่ความสบายที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งนี้เราจะไปหากับวัตถุสิ่งใดแร่ธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเคียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเพียงแต่สมถะธรรมเท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเทียมไม่ได้แล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าธรรมอันนี้ไม่หนึ่งน่ะมีอยู่กับหัวใจนี่แต่ความไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสนี่ตะกี้เด็ดมัดไว้มันไว้จะทำที่ไหนจะอาจยังเข้ามาสัมผัสที่เด็ดมันปิดป้องไว้หมดเมื่อได้ดำเนินตามสังขารธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับที่เด็ดที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสมันอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลย นี่เพียงขั้นสมัครสันก็หาอะไรมาเทียบเคียงมาเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี่อย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเคียงว่านั้นใช่อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถะธรรมคือความสงบใจ นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธกันไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไรมีเพียงขั้นนี้เอาทีนี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเคียงว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้นี่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรานี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้เราสั่งสมในทางใดเท่านั้นมีเทียบในทางคำนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะมันไม่มีอะไรเหมือน ธรรมะสติธรรมะปัญญาก็มันมีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมความปีระภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์เราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี่แล้วถ้าเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าทำแท้ทำแท้นั้นจะปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์ทุกๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะเพราะธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นก็ทำทั้งดวงนี่ทำทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยเราพูดถึงถ้ำขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นๆก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้ยืนยันเอาละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเรายังไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องทำแล้วใจกับทำเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าทำเป็นอย่างไรทำที่ว่ามีอยู่มีอยู่นั้นเวลานี้ที่สถิตของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันทำว่ามีอยู่นั้นคืออะไรก็คือใจใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะสันทิฏฐิโกดูเองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจตังเยวิตโบวิญญูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทำขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจตเวทโบวินยูนี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมด นี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานีนั้นแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนสุดวิสัยเดี๋ยวนี้มันสุดวิสัยไหมพูดเรื่องของนี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเรื่องเหาะเรือบินอย่างนี้ตั้งแต่เท่าแก่โบราณโบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนเหาะได้มีเรือเหาะเรือบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นใหม่ให้เวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมไปใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่ทำเป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สดๆร้อนอยู่เวลานี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับดาคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจธรรมเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสำคัญพากันดำเนินลงตรงนี้แล้ว จะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดมันเป็นอาการของธรรมไปแล้วเช่นว่าอวกาศของจิตเนี่ยอวกาศของธรรมที่รู้ได้ชัดๆท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นอาการที่ออกนำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้าอย่างจิตเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีไม่อยู่ใต้อำนาจของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาติอันนั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดหมายธรรมไม่สุดสมมติไม่สุดเอื้อมของสมมติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้อย่างไรสมมติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยอาจจะกระทั่งสมมติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้สมมติกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหรอธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านิมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังได้ภายในใจอยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกเท่านั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่มันอยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี่ทั้งที่ว่าศาสนธรรมศาสนธรรม80,000ที่พระธรรมขันธ์หรือมากยิ่งกว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแผนถังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี่ถึงธรรมนี่เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงเอาจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าธรรมพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินอัดธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งๆที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษธรรมมันเสียข้าไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายที่เด็กมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวแม้แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีธรรมแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้ให้เห็นธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะจะไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอาสาคตท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาตถาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแลเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตโดยลำดับนานจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเต็มที่แล้วนั่นแลคือเห็นตถาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพูดแล้วยกมือไหว้เป็นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาโถหวังเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใคร
1: แม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถาม
0: ถึงว่างี้เลยนะ
1: จะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกัน
0: นี่ว่านั่น
1: ถามทำไมถามให้โง่ทำไม
0: ท่านว่าแม่ท่านพูดอย่างแบบอุทานจะนะหรือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างจริงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะเวลาท่านแสดงออกต้องแสดงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างอาจฐานไม่มีสะทกสะท้านนั่นแหละจริงไหมก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วสะทกสะท้านที่ไหนเอาที่ธรรมะเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเยอะเอาตรงนั้นนั่นคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอนั่นคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาคนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่อย่างนั้นแต่ก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเยียบอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนั่นมันเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินจงกรมไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาแล้วมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมเพราะหน้าของมันนี่แหละที่ว่าขี้เหร่มันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นไฟกับตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดเพลงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิและอยู่ตามรากมันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพลงมันแหลมคมมากเพลงมันละเอียดอ่อนมากอ้อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมาตัดโลกติดทั้งนั้นถ้าเพลงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับกิเลสรถของธรรมกับโลกกิเลสเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดจะตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรภัยจะตายตัวคิดตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่แหละสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยถึงพากันเอาให้จริงจังการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตอยู่กับเรามาตั้งกับตั้งกันเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนั่นแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราไม่เอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้คลองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดินครับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเห็นข้ออาจารย์โดยลำดับหนักเนี่ยที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเธอตายก็ตายเธอขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกเราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันตายไปแล้วคืนลงไปแล้วไปขวางอยู่ในท้องอยู่มันก็ยิ่งหายไปอยู่คอยแต่จะตายเท่านั้นนั่นแหละที่เรียนมันขวางกวนขวางอย่างนั้นแล้วไม่เห็นนี่สิข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นก็เข้าใจว่าข้าวอร่อยอร่อยดีนั้นมันจะใส่ข้าวลงไปเฮ้ยพูดทุเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้คือความละเอียดแหลมคมของที่เรียนนี่ไม่ละเอียดจริงไม่ทำเท่านั้นที่จะฟัดเบี่ยงกันนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเบี่ยงกันมาถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมติที่ผู้อยู่ในสมมติผู้จะแก้สมมติกิเลสกับธรรมจึงเป็นสมมติต่างๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้ว
1: เราก็ไม่ต้องพูดแหละจังเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรแต่ไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้วตาก็ดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังแต่ภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตาที่เหลือหูที่เหลือจมูกที่เหลือสมองมองไปมีแต่ที่เหลือมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจถ้าเป็นคนจนหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะไม่เพียงจะเป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทางนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดูกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสครองเอาทำให้ได้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสิ่งดิ้นรดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันทันกันทันกันแก้กันปลดเครื่องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลำดับนานที่นี่ทำเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงจิตกลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันก็หมดปัญหาพากันปัญญาพุทธปฏิบัติการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะการพลาดพลาดจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจฝากเป็นฝากตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กับกองทุกไปกองทุกยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกมันเอาของวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเรามันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นนอกจากกิเลสมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเพียงตอนนี้

สิ่งที่โลภตัวที่สุดคือความตายไม่ว่าโลกไหนทวีปใดไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลกลัวกันทั้งนั้นโดยไม่เรียนวิชาจากโรงเรียนเรียนไม่มีใครสอนเรื่องความตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ที่จะเป็นเหตุให้ถึงตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันแม้แต่สัตว์ก็ยังทราบและกลัวกันมนุษย์เรายิ่งกลัวมากกว่าสัตว์อีกกลัวจนหาที่กลมที่วางไม่ได้กลัวตกต้นไม้จนถึงกับต้องปล่อยกิ่งไม้ตกลงมาคือไม่มีสติสตังค์จะเกาะจะหนีบกิ่งไหนไว้พอทรงตัวเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ตกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับกลัวจะเป็นตัวอ่อนไปมือไม้อ่อนไปปล่อยกิ่งไม้จนตกลงมาตายก็ถึงได้นี่คือความกลัวเกินไปอันโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไม่เหมือนใจที่คอยจะส่งเสริมยุแย่หาพิษภัยเข้ามายุ่งกวนหรือส่งเสริมความทุกข์ให้มากขึ้นอันนี้สำคัญอยู่มากถ้าลำพังความเจ็บปวดธรรมดาของร่างกายจิตใจไม่เข้าไปแทรกส่งเสริมเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ยุ่ยเหยื่อก่อกวนต่างๆความทุกข์ก็ไม่รุนแรงทุกข์ก็ทุกข์เพียงร่างกายไม่ทุกข์ถึงใจแต่พอใจเป็นตัวการเท่านั้นทุกข์ใจยิ่งมากกว่าทุกข์ส่วนร่างกายยิ่งเมื่อใจเป็นตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบจะอาศัยอะไรร่างกายทั้งร่างไม่มีที่บรรเทาเพราะใจเป็นผู้ทำลายทำให้โรคกำเริบมากขึ้นบางรายถึงกับตายไม่มีสติสตังค์ไปก็มีแย่ที่เหล่านี้เคยมีประจำสัตว์ทั้งขานมาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่านานเท่าไหร่โลกก็ยังมีความกลัวตายไม่จืดจางทั้งที่เคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่กับกี่กันน่าจะมีความเคยชินกับสิ่งนี้พอมีอุบายวิธีที่จะมาเพื่อหลบหลีกกันได้บ้างเพราะไม่ปล่อยให้ความกลัวทุกข์เหยียบย่ำอยู่โดยลำหนักยิ่งกว่าทุกข์เหยียบย่ำทำลายเราความกลัวทุกข์ความกลัวตายเป็นทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าทุกข์ธรรมดาที่เกิดขึ้นภายในชาติในภายเพราะความทุกข์อันนี้มีสิ่งส่งเสริมให้เป็นไปเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าลืมคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสะนังคะฉามิซึ่งเป็นหลักใจของเราคือปากเป็นปากกายนับตั้งแต่การรู้จักเรียนสาภาวะและรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสบไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านี้มาอย่างเต็มพระไทยด้วยความประจักษ์แล้วจะนำอะไรมาสอนโลกล่ะความทุกข์ไม่ว่าทุกข์ในแง่ใดพระพุทธเจ้าคงกระเชิญมาพอแล้วแล้วท่านแก้ไขหลบปีด้วยอุบายวิธีใดท่านถึงเป็นไปด้วยความประเสริฐสำหรับแม้ขณะจะปรินิพพานก็ทรงรับสั่งกับพระสาวกทั้งหลายอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในพ
พระจริยะของพระองค์ถ้าเป็นคนเราธรรมดาก็มีแต่เรื่องความโกรธภวาและสั่งและสายทิ้งเมื่อทิ้งตัวหมดสติสตังบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆก็เหมือนคนบ้าเราดีๆนี่เองในขณะนั้นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นอย่างนั้นไม่ทรงละลวดลายแห่งความเป็นศาสดาของโลกอยู่แม่นิดเดียวขณะที่กำลังประชวนหนักๆมีพรามแก่คนหนึ่งอยากจะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าถูกพระอานนท์ห้ามไว้ไม่อยากให้รบกวนพระองค์ทรงรับความลำบากมากยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ซึ่งก็มากอยู่พอแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบเท่านั้นก็รับสั่งให้เข้าทันทีและประทานพระโอวาทโดยย่อแจกพรามแก่คนนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในวัฏจักรซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้เป็นคู่เคียงกันกับการปรินิพพานของเราตถาคตซึ่งจะเป็นไปในคืนวันนี้แน่นอนขณะที่เรานิพพานกับปัจฉิมสาวกให้เกิดขึ้นในระยะเดียวกันรีบออกไปปฏิบัติความเพียรเพียรเดี๋ยวนี้และรับสั่งให้พระอานนท์บวชให้แล้วก็ออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่นอกพระวิหารโดยไม่ให้สนใจอะไรกับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าธรรมที่จะพึงได้รู้ได้เห็นได้บรรลุในคืนวันนั้นเพื่อความเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วก็เป็นปัจฉิมโอวาทวาระสุดท้ายว่าหั่นบรรดาในภิกขเวอามันตยามีเวภิกขุระยะธรรมาสั่งฆาราตมาเดนะสัมปาเดชะมีก่อนภิกขุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายเราเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งมวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนี้ประจำตนขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยความไม่ประมาทเถิดเท่านั้นก็ทรงทำหน้าที่ไปนิพพานตั้งแต่บัดนั้นต่อไปไม่ทรงรับสั่งอย่างใดอีกเลยและไม่ทรงหวั่นไหวต่อความล้มความตายใดๆที่โลกกลัวกันอย่างมากมายเลยนี่คือศาสดาของพวกเราท่านทรงดำเนินสอนธรรมก็สอนเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนนี้

ซึ่งเป็นรูปฌานสุดนี่แล้วก็ออกเสด็จออกจากรูปฌานสี่นี้ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทยุตานิโรธดับสัญญาเวทนาทั้งมวลระงับอาการของสมมติอยู่ในนั้นชั่วขณะตอนนี้พระสงฆ์บางองค์แต่แน่ใจว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ท่านไม่มีความชำนาญในทางนั้นจึงถามพระอนุรุทธะซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางปรัชญาวิชาสามารถรู้จักวาระจิตของคนอื่นแม้พระวาระจิตของพระพุทธเจ้าก็สงฆ์ก็ทราบได้แล้วถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือพระอนุทะก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่ายังก่อนพระองค์ทรงเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุรฌานอันเป็นรูปฌานแล้วก้าวเข้าสู่อรูปฌานจนหมดฌานนั้นแล้วก้าวเข้าพักอยู่ในสัญญาเวทยุตานิโรธขณะนี้ยังไม่มีขาดพอถอยจากนั้นก็ถอยลงคงถอยลงมาโดยลำดับตั้งแต่เนสัญญานาสัญญาวิสัญญาซึ่งเป็นอรูปฌานจนถึงปฐมฌานอันเป็นรูปฌานลงถึงขั้นของพระจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับฌานใดๆแล้วทรงก้าวเข้าฌานพอผ่านจตุตถฌานไปเท่านั้นก็ปรินิพพานนั้นเราพิจารณาดูเรื่องความละเอียดจนนอกสมมุติแล้วพระจิตของพระพุทธเจ้าเป็นพระจิตของศาสดาเอกของโลกซึ่งเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติใดๆเกื้อกูลเลยเหตุใดพระอนุรุทธะซึ่งก็เป็นพระสาวกอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปรัชญาวิชาคือรู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นสามารถทราบได้ทุกระยะที่พระองค์เสด็จเข้าฌานนั่นนั้นนั่นเนี่ยสิ่งนั้นแหละคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่พระนุรุทธะได้เห็นด้วยญาณของท่านจากพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เสด็จพาดพิงกับฌานอันเป็นสมมุติท่านนั้นนั้นพอก้าวออกจากสมมุติทั้งหมดแล้วแม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นธรรมชาตินั้นอยู่โดยสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่มีสมมุติอันใดที่จะเข้าไปพาดถึงพอที่จะยกออกมาพูดได้พระอนุทะก็หมดความสามารถที่จะยกออกมาพูดให้ใครๆเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในขณะนั้นทราบได้เหมือนคราวที่ท่านกำลังเหมือนขณะที่ท่านกำลังเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นคือไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าหากเราจะเทียบถึงเรื่องความมีอยู่ความสูญไปของจิตอีกแง่หนึ่งพอเป็นเครื่องพิสูจน์กันเราก็พอจะเข้าใจได้ในตอนนี้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นหากสูญไปจริงๆอะไรเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นๆพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์หากความบริสุทธิ์นั้นได้สูญสิ้นไปแล้วในขณะที่ถึงความบริสุทธิ์หนึ่งพระองค์

ของสองโลกสองขณะปรินิพพานทำไมพระนุทะจึงทราบว่าพระจิตของพระองค์เสด็จผ่านทางนั้นทางนั้นทางอะไรเสด็จผ่านถ้าเป็นของไม่มีอยู่ไม่ปรากฏผิวผ่านแต่ความปรากฏความมีอยู่นี้ไม่ใช่ความมีอยู่แบบสมมุติของโลกทั่วไปไม่ใช่ความปรากฏดังสมมุติของโลกทั่วไปหากเป็นความมีอยู่ความปรากฏของความบริสุทธิ์ที่เป็นวิสัยกับผู้บริสุทธิ์จะพึงสามารถรู้กันได้เท่านั้นแล้วเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานโดยไม่มีความพลั่งพรึงหวั่นไหวใดๆเลยนี่คือพุทธทางสนังคัจฉามิของพวกเราคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิก็คือพระธรรมที่เป็นธรรมอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบเรากราบไหว้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเวลาพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ที่ผ่านถึงขั้นความบริสุทธิ์แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีเป็นชนะของพวกเราทั้งสามพระองค์นี้ไม่ทรงมีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายความเจ็บไข้ได้ปวดเจ็บนั้นปวดนี้ตื่นเต้นตกใจเหมือนพวกเราทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนกระต่ายตื่นตื่นมีแต่พวกกระต่ายด้วยกันตื่นตื่นด้วยกันหาความจริงไม่ได้ความกลัวตายกลัวจริงๆแต่อะไรมันตายไม่สามารถค้นสาเหตุหาสาเหตุมันได้ให้ประจักษ์ใจพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความรู้ความเห็นของตนได้จึงทำให้มีความตื่นเต้นตกใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขย่าก่อกวนจิตใจอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนจิตใจของโลกเราเรียนธรรมะจึงต้องเรียนเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างประจักษ์ใจแล้วจะไม่มีอันใดเป็นข้าศึกต่อใจใจก็ไม่เป็นข้าศึกต่อสิ่งใดไม่มีสิ่งใดตำหนิไม่มีสิ่งใดชมสิ่งใดต่างอันต่างจริงมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงนี่คือผู้เรียนความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นตามความจริงแล้วดูตามความจริงแสนสบายเรียนทำให้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่เราเองธรรมฝ่ายเหตุธรรมฝ่ายผลสิ่งที่เตือนให้ทำเกิดก็คือเรื่องความทุกข์เรื่องความเรื่องสมุทัยความฟุ้งเฟ้อเหื่อยโหยทำไปเหตุที่จะเป็นเครื่องรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือสติกับปัญญาหลังจากนั้นเวลาดำเนินงานก็คือศรัทธาความเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาที่ทำหน้าที่พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรับปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามีความเฉลียวฉลาดปัญญามีความคมกล้าหนาแน่นภายในตนไม่หวั่นไหวจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยการพิจารณาทุกข์ซึ่งเป็นของจริงด้วยสติปัญญาการกลัวทุกข์ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้ากลัวไม่เรียนวิชาเพื่อหลบหลีกหรือเพื่อรู้เท่าทันกับทุกข์กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่เกิดประโยชน์เราผู้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลเรื่องความกลัวความกล้าว่าเกิดผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่มากน้อยเพียงไรผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรคำนึงเหตุผลอย่างนี้ให้มากยิ่งกว่า
กระต่ายตื่นตูโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวแต่ตายกลัวแต่เจ็บแต่ไข้กลัวแต่จะเป็นอย่างนั้นกลัวแต่จะเป็นอย่างนี้ความกลัวคือความทุกข์อันหนึ่งซึ่งเกิดมาจากความรู้แย่ก่อควรของเจตสิกธรรมที่คิดยุ่งนั้นยุ่งนี่อยู่เรื่อยๆรู้แย่เรื่อยๆทำให้เกิดความกลัวแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นบางทั้งที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความกลัวก็ไม่เห็นพ้นจากทุกข์หนีจากทุกข์ไปได้หนีจากทุกข์ไปได้ต้องแบกทุกข์เต็มธาตุเต็มขันเช่นเดียวกันถึงวาระตายก็ตายเหมือนแล้วตายแบบไม่ได้หน้าได้หลังไปด้วยถ้าตายแบบกลัวๆถ้าตายแบบกล้าเผชิญต่อความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงจากทุกเพราะเป็นหินลับสติปัญญาของเราอันมีความฉลาดแหลมคมถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนได้ด้วยสติปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาหลอกมาแย่ยุ่งกวนใจได้เลยนี่ท่านว่าพ้นจากข้าศึกก็คือจิตที่พ้นจากสิ่งยั่วยวนตนเองนั่นแหละเราอย่าไปวาดภาพอะไรให้นอกเหนือไปจากจิตใจที่กำลังหลอกตัวเองความวาดภาพก็คือความหลอกของจิตเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยแม้เช่นนั้นเราก็ยังไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของใจยังต้องเชื่อมันอยู่เรื่อยๆจึงได้รับความทุกข์สืบทอดกันมาเรื่อยและเพิ่มขึ้นไปทุกวันหาจุดหมายปลายทางที่จะได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไม่เจอไม่เจอแต่สิ่งหลอกลวงจอมปลอมเพื่อความมั่นใจให้ยกพุทธังธรรมังสังฆฉามิขึ้นเป็นหลักใจพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไรถึงได้หลุดพ้นจากวิโลกอาสวะพ้นจากความตายไม่ต้องมาแบกมาหามเรื่องเกิดเรื่องตายอยู่ต่อไปพิจารณาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์จะหลบหลีกติดหนีไปไหนเพราะอยู่กับตัวมีอยู่กับตัวนอกจากจะพิจารณาให้รู้เท่าทันด้วยสติปัญญาของเราแล้วทุกข์ก็จะไม่สามารถซึมซาบถึงใจเผารนจิตใจให้เดือดร้อนไปได้แม้ทุกข์จะเกิดจะมีมากเพียงไรภายในร่างกายจิตใจก็ยิ้มได้สบายเพราะไม่กระทบกระเทือนกันนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและทรงรู้ทรงเห็นแล้วสั่งสอนโลกในลำดับต่อมาท่านสอนอย่างนี้ทำไมสอนให้ตื่นกันแบบกระต่ายตื่นตื่นกลัวแต่เรื่องความล้มความตายทั้งๆที่อยู่กับตัวนั่งทับนอนทับมียาบททั้งสี่กอดกันกับความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจะกลัวกันไม่ทราบจะกลัวแล้วจะหนีไปไหนควรพิจารณาทางเหตุผลบ้างหนีไปไหนก็คือกอดทุกข์ไปนั่นเองแบกทุกข์ไปนั่นเองต้องพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยกันในจุดนั้นอยู่อย่างสะดวกสบายหายทุกข์หายกังวลจิตใจก็ไม่หมกมุ่นการพิจารณาภาวนาพิจารณาอย่างนี้สัจธรรมเป็นของสดๆร้อนๆมีอยู่กับทุกคนมันเลี้ยวแหลมไปไหนทุกข์ที่ตัดกลัวกันมากๆซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสัจธรรมเลี้ยวแหลมไปไหนมันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์เท่ากันหมดสมุทัยคือความคิดความฟุ้งเฟ้อผลท่านว่านันทิราคะสหกัจจาตตัตตราทินันดี
เสื้ออยู่ที่ดังกลางมัธนาพระธรรมวิปัสสนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยคือตัวกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นเดียวแหลมไปไหนนอกจากว่าถ้ามันขยายตัวไปได้เหมือนอย่างวัตถุอื่นๆแล้วโลกอันนี้จะทับไปด้วยกิเลสของแต่ละคนละคนคนเลยหาที่อยู่ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มไปหมดนี่มันเป็นนามธรรมมันจะมีปรากฏอยู่เพียงแค่ในใจของสัตว์และบุคคลแต่ละหลายหลายเท่านั้นนอกจากว่ามันมากกว่านั้นแล้วมันก็ระบาดหรือระบายออกมาล้นฝั่งออกมาทางกายทางวาจาให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและทำการยุด่าว่ากล่าวตลอดถึงการสังหารกันให้ล่มจมทิพย์หายก็เพราะกิเลสประเภทเหล่านี้นี่เลี้ยวแหลมไปไหนคำว่ามรรคได้จัดทางเพื่อเดินให้พ้นจากทุกข์และสมุทัยนี้มีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็หมายถึงปัญญาความฉลาดความฉลาดแหลมคมฝึกฝนให้คมฝึกฝนให้ฉลาดเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้ให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวได้หากเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนสติก็ฝึกได้ทำไมฝึกไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะการพูดศีลเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นวาจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบอย่างคารวะก็ทำงานชอบตามหลักกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ทำความกระทบกระเทือนไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอย่างสัมมากัมมันโตย่นเข้าไปทางด้านปฏิบัติของผู้ปฏิบัติสัมมากัมมันโตอย่าคิดยุแย่ก่อกวนตัวเองจะให้เป็นพิษเป็นภัยก็เผาลนจิตใจเป็นอาหารไม่ดีอาหารเป็นพิษเป็นภัยทำใจให้กำเริบนี่คือสัมมากัมมันโตถ้างานชอบก็คือแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเข้ามาบำรุงจิตใจอย่าเสาะแสวงหายาพิษเข้ามาเผาผลาญจิตใจเรียกว่าสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาวายาโมกเลี้ยงชีพชอบก็คือการบำรุงจิตใจให้ถูกต้องโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนควบคุมหรือสัมมากัมมันตะในเบื้องต้นเราจะแยกว่าให้ทำงานโดยถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติพิจารณาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือองค์อริยสัจเรียกสัมมากัมมันตะคิดก็ให้ชอบสัมมาชีวะนำอารมณ์แห่งธรรมที่ถูกที่ดีเข้ามาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้รับความสงบร่มเย็นนะสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรละบาปบำเพ็ญกุศลเพียรละอกุศลคือความโง่ที่เคยสั่งสมทุกข์ขึ้นมาด้วยละด้วยความฉลาดสิ่งที่เกิดแล้วพยายามกำจัดออกไปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดสิ่งที่ความดีที่มีอยู่แล้วพยายามรักษาอย่าให้ขาดพื้นไปตกเสียเสียหายไปวันละเล็กละน้อยเราก็บำรุงอยู่เสมอสัมมาวายามะสัมมาสติสติที่ชอบกับสติรักษาใจเป็นอันดับแรกรู้อยู่กับใจเป็นอันดับแรกอันดับที่สองความเคลื่อนไหวไปมาพูดทางวาจากระทำทางกายเหลือบซ้ายมองขวามีสติรอบตัวสัมมาสตินี้ชอบแล้ว
ไม่ใช่สติของคนที่จ้องไปฆ่าเขาด้วยสติก็คือประเภทนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคือทำใจให้สงบร่มเย็นมีความแน่นหนามั่นคงสมาธินี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุก็มีสมาธิฝ่ายผลก็มีสมาธิฝ่ายเหตุคือตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของตนเช่นเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆอย่าให้จิตสายแสไปในที่อื่นๆซึ่งไร้สาระและก่อความกังวลแก่ตนตั้งหน้าตั้งตามีจิตจดจ่อต่อเนื่องกันกับการศึกษาเล่าเรียนโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิส่วนเหตุคืองานที่เราทำสมาธิส่วนด้านธรรมก็ให้มีลักษณะเดียวกันคือตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจริงความจังผลที่เป็นสมาธิอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความเย็นใจผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิประการในกะคือการศึกษาเรียนก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคเหล่านี้แหละไม่มีเรียวแหลมไปทางไหนถ้าผู้สั่งสมหรือผู้บำเพ็ญนักให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆมรรคยิ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับมรรคมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงไรกิเลสอาสวะประเภทต่างๆจะค่อยสยบตัวลงไปหมอบลงไปหมอบลงไปจนหมอบราบนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อดับกิเลสลงไปแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเพราะกิเลสนั้นเป็นสมุทัยดับได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งทุกข์ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคนั้นท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายกิเลสดับโดยสิ้นเชิงนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มที่นี่สืบเนื่องไปจากมรรคมรรคเป็นของสำคัญมีเรียวแหลมไปไหนแล้วอยู่ในสถานที่ใดจริงจะต้องเรียวแหลมอยู่กับคนเราเป็นคนทั้งคนเต็มบาทเต็มเต็งไม่ใช่เป็นคนขาดบาทขาดเต็งพอที่จะขาดสัจธรรมทั้งสี่เฉพาะอย่างยิ่งสัจธรรมสองประเภทอันเป็นฝ่ายบุกเบิกหรือถอนกิเลสอาสวะได้แก่มากกับนิโรธพยายามสั่งสมให้มีโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดๆทั้งนั้นคำว่ากิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดมีได้ทั้งหญิงทั้งชายผู้แก้กิเลสจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเจาะจงถึงเพศถึงวัยอะไรนะพยายามแก้ที่ตรงนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสถานที่ยืนยันมรรคผลนิพพานยืนยันกันตรงที่ร่างกายกับใจของเรานี้พิจารณากันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พิจารณาตรงนี้รู้ก็รู้ตรงนี้ดับกันตรงนี้พ้นจากทุกข์ก็พ้นจากตรงนี้ทุกข์ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายพระทัยของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะความรู้เท่าทันต่างอันก็เลิกฆ่าศึกกันไม่เป็นฆ่าศึกต่อกันอีกแล้วเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างกินไปโดยสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสดสดร้อนร้อนไม่ว่าโน้นข้างโน้นข้างนี้ข้างโน้นเป็นต้นสมัยข้างนี้เป็นปลายสมัยข้างโน้นมรรคผลนิพพานดกหนาหน้าข้างนี้เดียวแหลมไม่ใช่อย่างนั้นดกหนาก็ดกหนาด้วยกันสำหรับผู้ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญมรรคผลนิพพานก็ดกหนาได้เราทำให้ดกให้หนาได้ก็ดกหนาได้เราทำให้เดียวแหลมก็เดียวแหลมไปได้มรรคผลนิพพานแต่สิ่งที่จะดกหนาขึ้นมาแทนมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสกองทุกข์เราจะเอาส่วนเอาฝ่ายไหนเราก็พิจารณาเราเองพยายามแก้ไขตนเอง
อย่าประมาทอย่านอนใจอย่าตำหนิติเตียนอำนาจวาสนาของตนพยายามส่งเสริมอำนาจวาสนาของเราขึ้นให้มากส่วนไหนเห็นว่าบกพร่องให้พยายามบำรุงส่วนที่บกพร่องนั้นแล้วจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาเดิมดับไม่ใช่ส่วนบกพร่องนั้นจะสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการตำหนิติเตียนแต่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการบำรุงความรู้ว่าตนมีวาสนาน้อยก็ถูกแล้วถ้าหากว่าเราเป็นว่ามีวาสนามากอย่างพระพุทธเจ้าก็เราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินแบบศิษย์มีครูเวลาจะบำเพ็ญความดีก็ตำหนิตนเองว่าวาสนาน้อยวาสนาน้อยเสียอย่างนั้นแต่เวลามันจะคิดทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางมันไม่คำนึงถึงวาสนาน้อยหรือมากเลยนี่สิมันแพ้กิเลสตรงนี้นั้นต้องพยายามแก้จุดนี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้จะแพ้เขาถ้าเป็นนักมวยก็แพ้ตรงนี้เมื่อแก้ไม้มวยเขาไม่ตกแก้เพ่งมวยเขาไม่ตกเพ่งใดเพ่งนั้นแหละจะเป็นข้าศึกต่อเราเราจะแพ้เขาเพ่งนั่นเองถ้าแก้ตกก็หลุดไปได้นี่เราแก้กิเลสตรงไหนที่ไม่ตกก็กิเลสประเภทนั้นแหละจะมาเป็นค่าศึกต่อเรานี่พิจารณาอย่างนี้ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็เป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพูดถึงมรรคก็อันเดียวกันนิโรธก็อันเดียวกันทุกข์สมุทัยก็อันเดียวกันดูในบุคคลคนเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันไปเลยเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงนี้ให้รู้ให้เห็นใจเราปกติชอบคิดดุ้งต้องอาศัยพี่เลี้ยงคือสติคอยประคับประคองหนักบ้างเบาบ้างเราก็ยอมรับเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบใจของเราเวลาฝืนก็ฝืนกันบ้างถึงเรียกว่าคนมีงานคนทำงานฝืนตากแดดตากฝนบ้างคนทำงานควรจะตากแดดก็ต้องตากควรตากฝนก็ต้องตากควรจะทำงานอยู่ในร่มก็ทำอันนี้ก็เหมือนกันควรจะฝืนแบบไหนอิริยาบถใดก็ฝืนฝืนเพื่อแก้กิเลสฝืนเพื่อบำรุงยึดอำนาจลักษณะของตนให้มีความสามารถแก่กล้าฝืนไปเถอะไม่ผิดมีกำไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มภูมิเพราะความฝืนความอุตสาห์พยายามอยากทำท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าวิริยะนะลุกขมัสเสติแน่คนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรถ้าไม่ได้บอกว่าคนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความตำหนิติเตียนวาสนาของตนพวกนี้พวกจอมพ้นทุกข์ก่อนเพื่อนทั้งหมดพระองค์ไม่เห็นว่านะแต่เราชอบจะเอาทำบทนี้ล่ะมาประดับตนว่าจะภาวนาแล้วบอกว่าทนาน้องพอจะขี้เกียจล้มไม่เป็นท่าแล้วก็ไม่คำนึงถึงวาสนาพานจึงแพ้เรื่อยไปขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีก็แพ้ไปเรื่อยผิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้คือผู้ชนะเพราะฉะนั้นจงเอาชนะไปเรื่อยๆชนะสิ่งที่มันหลอกลวงภายในจิตใจของเรากายเป็นของสำคัญใจไม่ตายอย่าลืมคำนี้นี้เป็นแก่นของศาสนาใจเป็นสาระสำคัญมากไม่มีคำว่าปัจฉาจะมีแต่เพียงธาตุสีน้ำลมไฟเท่านั้นที่ปัจจะเป็นปัจฉาเผาเงินเผาเคมีเขาเรียกปัจฉาใจไม่มีปัจฉาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องปกคลุมหุ้มห่อมีอยู่อย่างไรก็เป็นประจำนั้นเพราะมันมีกำลังภายในตัวเองที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งนั้นไปได้นอกจากอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมมีสำคัญมีกำลังแล้วสลัดสิ่งนั้นได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าลืมบทนี้อีกเหมือนกัน
การละ

ในมงคลสูตรมันว่าไว้ว่าสมณะนันจะดัชนังเอตัมมังกระมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นท่านพูดหรือท่านสอนในทั่วๆไปหมายถึงสมณะจะเพศนักบวชผู้สังรวมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับคุณคือบุญและบาปเป็นผู้ระมัดระวังมีกายวาจาสงบจากบาปทั้งนั้นกายแสดงออกทางความประพฤติก็ไม่มีบาปพูดออกมาทางวาจาก็ไม่เป็นบาปคิดออกมาทางใจก็ไม่เป็นบาปนั่นเรียกว่าสมณะท่านผู้ทรงความประพฤติไว้ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสามทวารคือกายวาจาใจนี่แหละเป็นสมณะผู้จะมาเห็นสมณะเหล่านี้ว่าเป็นมงคลสูงสุดท่านกล่าวอย่างนั้นก็แสดงว่าสมณะมีหลายประเภทแต่ไม่พูดไปให้เสียเวลาเราพูดเฉพาะเรื่องสมณะธรรมที่ยังผู้ที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นสมณะนั้นคือธรรมเช่นไรในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่ประเภทธรรมที่สมณะผู้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงได้รับในแก่ทัสโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลนี่เป็นสมณะที่หนึ่งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่สองอนาคามีมรรคอนาคามีผลนี่เป็นสมณะที่สามและอรหัตมรรคอรหัตผลอันเป็นสมณะที่สี่สุดยอดแห่งสมณะคือธรรมเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมีสี่ประเภทนี้ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปถึงสมณะที่สุดเรียกว่าเป็นผู้มีสมณะเป็นชั้นๆของสมณะมีพวกเรามุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะในธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมเหล่านี้จึงต้องมีอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ทางด้านจิตใจออกมาถึงวาจาถึงกายผิดแปลกจากโลกอยู่มากมายในอิริยาบถทั้งสี่จะพึงเป็นผู้มีความระมัดระวังสิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นมาให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสังวรระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกอิริยาบถใดเว้นแต่หลับที่สุดวิสัยเสียเท่านั้นนอกนั้นเป็นกิริยาท่าทางที่ระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรมนี้ขึ้นในตัวด้วยการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแก่ธรรมเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กำลังเต็มไปด้วยของสกปรกโสมมอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายของนักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของสกปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโลภโกรธหลงราคะตัณหาอันเป็นกิเลสสำคัญสำคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนธรรมทั้งหลายการที่จะบรรจุธรรม
สมณะที่1ที่2ที่3ที่4เข้าสู่ใจจึงต้องชำระซักฟอกหรือล้างจิตใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่4เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นสมณะที่4ขึ้นมาสะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เป็นสมณะที่1สะอาดไปโดยลำดับก็เป็นสมณะที่2ที่3ขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตสายแสไปสู่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายามบำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาอย่าให้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนอย่าคาดอย่าหมายการนั้นเวลานี้ในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีการมีเวลามันติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาการที่เราประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสสารสิ่งนี้ถ้าจะหาจะเวลาเหลือแล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี้จะแพ้สิ่งเหล่านี้เรื่อยไปฉะนั้นความเพียรมีเท่าไหร่สติกำลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรต้องทุ่มเทกันลงทางความเพียรเพื่อจะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกปรกเหล่านี้ให้ค่อยจางและหมดไปโดยลำดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมขั้นนั้นๆต่อไปนี่หลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุเป็นเครื่องขุดค้นให้ได้นิพพานมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจหรือเครื่องมือชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบสุขไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการชำระพระเราจึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานชำระกิเลสประเภทต่างๆในอิริยาบถนั้นๆตลอดไปถือเป็นกิจลักษณะเช่นนี้ผู้จะแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวลาเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัวให้ใช้สติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในแง่นี้เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสสมุทัยพึงระมัดระวังความยากความลำบากเป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลำคาญอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะสิ่งที่ชอบใจเดินตามหรือคล้อยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมคือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุขความเจริญนิเรศจะต้องเข้ามากระซิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไปทางสังขารร่างกายวัยนั่นวัยนี้เขาลุกลามไปถึงหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำมันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไว้ไม่ให้ดำเนินเพื่อความดีส่วนมากจึงต้องยอมจำนนโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเชื่อมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วนั้นให้ออก
หรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจากกรงขังเสมอไปนี่นะหลักใหญ่นี่เรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายในใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานและในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนอายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนาความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทำไมว่าเป็นของดีแต่มันไม่ปรารถนาพิจารณาดูสิพ้นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้นหลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภายในจิตใจทุกข์ร้อนนี้ออกไปได้จึงมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเสี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเรื่อยๆนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนธรรมด้วยความเป็นนักบวชเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจจัยสี่อีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพร่องขาดเคืองเครื่องนุ่งเครื่องห่มบิณฑบาตอาหารการบริโภคอย่างน้อยพอมีชีวิตดังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยยิ่งหรูหรามากยิ่งกว่าคฤหัสถ์เขาเสียอีกพูดถึงยาแก้โรคแก้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่ในโรคในสงสารเขาให้มาอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งไปหาหมอหมอก็รักษาเต็มความสามารถเฉพาะวัดต่อวันตัดก็ไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่ายาเลยรักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ำใจที่ศรัทธาของชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสต่อพระและต่อพระศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลำบากที่ตรงไหนถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องสนับสนุนแล้วทีนี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรทั้งตนในด้านภายในทำไมเราจึงจะผิดขึ้นมาไม่ได้ความอดทนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่ออันดับหนึ่งก็คือนักบวชผู้นี้จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ก่อนอื่นก่อนใครวิริยะความภาคเพียรในทุกแง่ทุกมุมจิตนอกการในความอดความทนความบึกบึนต่อสู้ไปโดยลำดับในกิจการงานที่เห็นว่าชอบทำเฉพาะอย่างยิ่งการชำระสาสางกิเลสสู้อย่างไม่ถอยสติก็มีอยู่กับตัวระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเราพอใจที่จะระลึกสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นอยู่เสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไรต้องปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้ไปลำดับลำดับแล้วกว้างขวางละเอียดแหลมคมจนสามารถรู้ไปได้ตลอดทั่วถึงได้ไม่อับจนถ้านำมาใช้นี่เพียงเหล่านี้มีใครจะเป็นผู้จำเป็นยิ่งกว่าพระพระนี้เป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระเพราะเป็นผู้มีโอกาสดูแลโดยสมบูรณ์ในอิริยาบถทั้งสี่และตลอดชีวิตของพระด้วยไม่มีใครมายุ่งกวนมาทำลายไม่เหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งเก็บขวัญขวายทั้งกิจนอกการไหนการไหน
แต่พระเรามีตั้งแต่ล่วงแต่เพื่อปฏิบัติตนเพื่อชำระสะสางหรือปราบปรามกิเลสให้มันหมดซากไปจากใจนี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพานให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียรนั้นแหละคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหรือต้นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนับตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมณะสุดท้ายได้แก่อรหัตผลธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทำไมเราจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะธรรมทั้งมวลแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการปฏิบัติของเราด้วยความมุ่งมั่นก็เพื่อมรรคผลนิพพานทำไมจะทำไม่ได้การสถานที่เวลาไม่ได้สำคัญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี้เป็นสำคัญงานแก้กิเลสภายในใจทั้งพุทธการงานไม่ได้มากมายอะไรเลยมีแต่งานเพื่อชำระกิเลสมากยิ่งกว่างานอื่นใดและงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระทั้งพุทธกาลเราจะเห็นได้จากตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้เป็นคติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นทางดำเนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดว่าการบำเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเข้าไปแทรกแซงพระองค์เลยในเวลา6ปีมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับจนกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระทัยนำธรรมที่ได้รู้แจ้งทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนสรรโลกปฐมสาวกเราทั้งหลายก็ทราบแล้วคือใครก็พวกพระอัญญาโกณฑัญญะที่เรียกว่าเป็นอินทวัคคีทั้ง5ผู้ได้รับพระโอวาทและได้รับมรรคผลนิพพานก่อนผู้อื่นใดและท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญตัวอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีการปฏิบัติวิธีดำเนินเท่านั้นเมื่อได้สดับตรับฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและอรหัตตลักขณสูตรเท่านั้นก็บรรลุสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วสาวกองค์เหล่านั้น เมื่อได้สดับเพราะว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความลงใจไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลสอยู่อย่างนั้นสถานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลุกขมูลตามร่มไม้ชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาอันเป็นสถานที่สงัดปราศจากความผูกพันด้วยสิ่งต่างๆได้บำเพ็ญสมณธรรมคือทำงานเพื่อรื้อถอนกิเลสออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุม
แต่ละองค์ท่านเต็มอกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเบื้องล้วนไม่มีคำว่าโลกามิตรแฝงอยู่เลยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเวลานั้นองค์ไหนก้าวออกจากพระพุทธเจ้าทูลลาพระพุทธเจ้าไปมีตั้งแต่เพื่อบำเพ็ญสัมมาธรรมอันเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรอันเป็นเครื่องพัดผันจัดโลกให้แหลกกระจายไปด้วยความทุกข์ความทรมานความเกิดแก่เจ็บตายหลุดลอยไปจากจิตใจหมดบรรดาเชื้อที่พาให้เป็นทุกข์ทั้งหลายคำหมักคำเม้นในความภาคความเพียรอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวนี้มาโดยลำดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ตามแนวทางแห่งศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้นองนั้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นในถ้ำบางเงื่อมผาบางร่มไม้ชายเขาบางซึ่งวันแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมแก่การบำเพ็ญมาตลอดไปตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึ่งเห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตาเพราะได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาท่านก็พอใจที่จะขึ้นปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าองค์ใดเมื่อออกไปแล้วดำเนินตนอย่างนั้นไม่คิดเป็นกังวลทางบ้านเรือนที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความภาคเพียรความพยายามของท่านไปไม่ได้จึงองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นนั่นแหละสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือบรรลุเป็นลำดับเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรตามแนวของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและดำเนินให้ดูเป็นตัวอย่างแนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้นไม่ได้จืดจางหาเหินไปหาเหินไม่ได้จืดจางเหินห่างไปจากไหนจากธรรมที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินห่างไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่านเรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกันธรรมจึงเป็นธรรมเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันแก้กิเลสของตนด้วยความด้วยเครื่องมืออันเดียวกันนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเถิดคำว่าสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจะไม่มีผู้ใดได้ชมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั่นเลยจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปธรรมทั้งสี่ประเภทคือสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช่วิธีการจิตตภาวนาที่เต็มไปด้วยความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรเต็มไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทำเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงให้มั่นใจ
ในธรรมที่กล่าวเหล่านี้นำเข้ามาประชิดติดกับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามอิริยาบถต่างๆมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไกร่กรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรอยู่ทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลำบนเป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียรความเห็นว่าอำนาจวาสนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมจะฉุดลากเราให้ห่างเหินให้ห่างเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นกิเลสจะฉุดลากให้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากมรรคผลนิพพานเฉพาะอย่างยิ่งจากสมณะทั้งสี่นั่นแหละที่เราต้องการดังมงคลสูตรท่านแสดงไว้แสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หัวใจของคนให้เราเห็นตัวเองดีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ท่านสงบกายวาจาใจภายนอกนั้นนั้นเป็นพื้นฐานหรือเป็นสื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือเอาให้เห็นสมณะภายในจนถึงขั้นสมณะที่สี่โดยสมบูรณ์ภายในใจนั่นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบรรดาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะมีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสอนไว้แล้วโดยถูกต้องดังที่ว่าสวากขาโตภควตาธรรมตรัสไว้แล้วโดยชอบดังนี้พระองค์ตรัสไว้แล้วโดยชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทำการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายกิเลสไปเสียเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการทำลายธรรมอยู่ในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดีเราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมกับเราและรับภาระในการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้ก็เป็นเวลานาน30กว่าปีซะแล้วก็พยายามที่สุดเต็มสติกำลังความสามารถไม่ให้มีจิตใจได้เหินห่างจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมมารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เองในกิริยาแห่งการแสดงออกของผมสอดส่องมองดูกิริยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ตลอดถึงการให้โอวาทแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้ก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถตลอดมาไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลายนั่นเลยจึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่มารับการอบรมว่าได้ผลอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจจิตใจมีความสงบก็เป็นผลจิตใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนักในทางใดถนัดในแง่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเราอยากทราบอย่างนี้โดยลำดับและสุดท้ายก็อยากจะทราบความหลุดพ้นของหมู่เพื่อนเหมือนกันเพราะธรรมที่แสดงมานี้แม้เราเป็นผู้แสดงจะไม่ดุจพ้นก็ตามแต่ก็ได้นำอุบายวิธีการแห่งการแสดงเพื่อความดุจพ้นด้วยวิธีการต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยลำดับมาไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยหากปฏิบัติตามที่อธิบายมานั้นแน่ใจ 100% ว่าจะ

สมาธิก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่ไม่ใช่หัวต่อมันมีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เลื่อนลอยไปกับกิเลสฉุดลากไปหรือเสือคลานไปกับกิเลสที่มันฉุดลากไปยืนก็เป็นยืนแบบเหม่อมองแบบไม่มีสติสตังค์แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่ามีแต่เรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยสิ้นเชิงทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความภาคเพียรเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัวไม่มีสติประคับประคองจิตใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมรรคจะเดินได้ที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมรรคปัญญาออกพินิจพิจารณาในแง่ใดมากน้อยกว้างแคบหรือระยะสั้นยาวเพียงไหนก็ชื่อว่ามรรคมรรคนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะยังผลอันพึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมานกิเลสมานนั่นน่ะตัวสำคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้นนี่ยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบึนใช้ความอดความทนเต็มที่จนอย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวจะข้ออย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันธ์ที่ท่านว่านั้นมันยึดมั่นอะไรขันธ์ก็แปลว่ากองกองก็คือกองทุกข์อะไรมันเป็นกองความสุขในขันธ์นี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี่ก็กองทุกข์เวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกข์มีแต่เวทนาเป็นทุกข์ไอ้สุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์สังขารก็ปรุงเพื่อให้เกิดความทุกข์สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสเป็นลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมื่อทั้งมวลแห่งขันธ์ห้านี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราทำไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันธ์นี้ไม่ได้ด้วยปัญญาของเราเล่าถ้าเราจะพิจารณาขันธ์หยาบนี่เป็นของสำคัญรูปขันธ์แยกแยะออกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นจริงโดยความจริงของมันที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นในทางปัญญาร่างกายก็พิอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญอุปาทานขันธ์ถือรูปอุปทานในรูปขันธ์มันเป็นกองทุกข์พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่มีชิ้นใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเต็มพระทัยเราจะนำมาพิจารณาความจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ถ้ามีสติบังคับบัญชาให้ปัญญาทำหน้าที่จริงๆสืบต่อกันประเดิมดับในการพิจารณาไม่ขาดว่าขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ยังไงเขารบกันเขาก็ทุกข์อันนี้เรารบกับกิเลสฝ่ายต่ำต้องทำเป็นเครื่องรบฝ่ายต่ำมันก็ต้องทุกข์แต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะไปโดยลำดับลำดับหากเราไม่ขมักขม้นปล่อยให้จืดจางๆไปเหมือนคนสิ้นท่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ถูกมันลากไปเหมือนกับของตายแล้ว
ไม่มีปฏิกิริยาต่อ

0: ผู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากจงพากันระวังนี่พยายามให้ความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่พระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวกิจการงานอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนอกจากมีความจำเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาไว้ในความจำเป็นนั้นให้อยู่เพียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพยายามอย่างนี้เสมอเพื่อให้พระทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายได้เห็นความจริงในจิตนี่เหตุเนี่ยตัวสำคัญเวลานี้จิตมีตั้งแต่กิเลสรุมร้อนหาความสงบเย็นใจไม่ได้จึงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้ฉะนั้นจงพยายามชำระสติเป็นสำคัญอย่าได้ลืมมีพูดอะไรก็ตามถ้าขาดการพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องสติแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นจึงเห็นสติกับปัญญาเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรสติได้จดจ่อไปถึงไหนถึงไหนแล้วแม้ความสงบก็ทนไม่ได้ต้องสงบจนได้จิตมันจะผ่าผลโลดเต้นขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้ตั้งข้อบังคับจิตไม่ให้มันคิดมันฟุ้งไปไหนด้วยสติเป็นเครื่องกำกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันจะผ่าผลขนาดไหนจิตมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนาคือตีต้อนด้วยปัญญาเอาจนหมอบเห็นประจักษ์กับใจดังสติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในสู่ที่จนกรอบจนมุมด้วยแล้วนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าของสติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหากเราเป็นผู้สอบเราเป็นผู้แสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เองแล้วเราก็ไปเจอความจนกรอบจนมุมของเราเองคำว่าจนกรอบจนมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละไปปะทะกันเมื่อปะทะแล้วศาสตราวุธของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้รากไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างรากเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทนเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติ้วติ้วเข้าไปที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่จะดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานี่เอาเวลานั้นแหละจนกรอบทุกจริงๆทุกจนร่างกายทั้งร่างนี้เป็นกองเพลิงไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาที่ขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้แจ้งจริงๆชัดจริงๆในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพรากออกจากกันต่างอันต่างจริงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ขุดค้นลงในเวลาจนกรอบจนมุมเป็นอัตตาเหตุนุนาโถขึ้นมาตนช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ช่วยตัวเองในเวลาจนกรอบจนหมดนั่นเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นแหละเวลาจนกรอบพอผ่านจากความจนกรอบไปได้ความอัศจรรย์เป็นชัยชนะหนึ่งขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นซะแล้วเมื่อได้เห็นธรรมะอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอบจนมุม ฉะนั้นแล้ววาระต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดๆถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรทีเดียวถอยไม่ได้มันก็หมุนติ้วลงไปมันก็รู้อีกยิ่งแตกกระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆชำนิชำนาญเข้าไปเรื่อยนี่ความจนตรอกจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความจริงอันประเสริฐขึ้นมาจนได้ผู้ประกอบความภาคเพียรทั้งหลายเช่นครูบาอาจารย์ที่เคยผู้ปรากฏชื่อดื่นนามในคนเคารพนับถือมากๆนั้นเราได้เคยสนทนาปราศัยกับท่านมาหลายๆองค์มีลักษณะเหมือนกันนี่เลยถึงเวลาจนกรอบจนมุมก็ก่อนที่เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนลำบากคนจนกรอบจนมุมแต่เราคนเดียวแต่เวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบต้องเจอต้องปะทะกับข้าศึกจนได้เมื่อปะทะกับข้าศึกแล้วก็ส่วนมากผลคือชัยชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชัยชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโดยลำดับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจแม่เหล็กอันสำคัญที่จะดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้หมุนติ้วติ้วคือผลที่เห็นนั่นได้ปรากฏในใจเวลานั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไหนมันเป็นของมันเองสุดท้ายก็คำว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆเรียกว่าหัวเห็ดเด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่นเราเคยคิดไปเมื่อไรอย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นให้เห็นอย่างชัดชัดแบบนักต่อสู้เห็นได้อย่างชัดแล้วก็เพิ่มพลังของจิตเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอัจฉริยศรัทธาในผลที่ตนได้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอดจนตายสู้จนตายแต่สติปัญญาทำการบุกเบิกไม่ยอมถอยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะลบกับอะไรที่นี่สรุปความลงแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู้แทบไม่จะมีลมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปลบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่ารู้สึกทางธรรมจริยังแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปลบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่าวุฒิทางธรรมจริยังงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทำอีกแล้วงานแก้กิเลสเมื่อแก้ให้หมดปราบให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วปราบอะไรอีกเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ตามความรู้ไม่ปราศจากเด่นชัดแยกมาเป็นสมมุติมันเป็นอีกแง่หนึ่งพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดได้อย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นี่ข้าศึกอันใหญ่คือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเผาศพกิเลสเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนแล้วสิเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดเผากิเลสด้วยตปธรรมคือความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่าท้ออย่าถอยอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีสำหรับนักบวชเราในโลกนี้นอกจากธรรม ธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับเราเองเราเทิดทูนสุดหัวใจไม่มีอันใดที่จะมีความหมายยิ่งกว่าธรรมเลยแม้ที่สุดชีวิตจิตใจนี้ก็มอบไว้แล้วกับธรรมทุกขณะตลอดสายไปเลยเคยเห็นว่าชีวิตจะเหนือนอกเหนือธรรมไปได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นก็เพราะธรรมเหนือกว่าชีวิตนั่นเองเห็นอย่างชัดๆอยู่ภายในใจไม่เทิดธรรมจะเทิดอะไรขอให้พากันจริงจังอย่ารอแหละทำอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทำด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าสักแต่ว่าทำเคยต่อนิสัยด้วยแล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดวันตายไปด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาต้องฝึกเอาให้จริงจังมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อป่วยไปด้วยหรือพวกเราทั้งหลายจึงจะไม่มีหวังเพราะว่าทั้งหมดก็คือเครื่องมือบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองสอนก็สอนมาหาพวกเราผู้มีส่วนที่จะได้รับอยู่แล้วนี้ด้วยการปฏิบัติของเราเอาให้จริงให้จังไม่เช่นนั้นจะตายเปล่าๆนะนักบวชตายเปล่าๆนี่มันร้ายเลวยิ่งกว่าโลกเขาตายเปล่าๆจำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ตายเปล่าให้ตายเต็มไปด้วยลวดลายของนักรบของนักบวชที่เป็นศิษย์ตถาคตให้เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าในโลกสมมุตินี้ไม่ว่าหยาบกลางละเอียดแค่ไหนไม่เสียดายไม่ติดไปด้วยเหลือแต่วิมุตต้นล้วนไปอยู่นั้นก็ไปเถอะเราไม่ต้องไปกำหนดสถานที่สันตินี่ขอให้ใจสมบูรณ์ภายในตัวเองไม่มีความบกพร่องแล้วอยู่ไหนใจอยู่ได้หมดไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเห็นเราอยู่อย่างนี้ก่อนจะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามไปที่ไหนมาที่ใดก็ตามมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าสิ่งที่ประจักษ์ว่าเป็นความพอแล้วพอเต็มที่แล้วภายในจิตนี้แน่แต่นี่ที่นี่เท่านั้นสถานที่นั่นที่นี่มันเป็นสมมติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่สมมติคือวิมุตติจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นที่นี่ได้ยังไงมันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทำไมเห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยังค่ำละแบกคำพีมจนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนักคำพีเปล่าเลยมันไม่ได้มีความสบายภายในใจถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือกิเลสอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดทั่วทั้งหลายออกมาเป็นอิสระเสรีไม่ลืมนะตั้งแต่เรื่องออกปฏิบัติเรื่องมาตั้งปัจจุบันเพราะมันอยู่กับใจมันลืมได้ยังไงมันเป็นสัจจะธรรมของจริงไม่ลืมถึงความจำมันก็ลืมถึงความจริงที่เดินเนินมานั้นไม่ลืมทั้งเหตุและผลเลยก็สุดเหนียวผมที่ลำบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี่ที่เกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาก็ลำบากพรรษาที่สุดลำบากมากทีเดียวเป็นพรรษาที่ทุ่มกันเลยแค่ว่าจะชีวิตจะไปไม่รอดเนี่ยถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่ไม่จะรอดของมันได้มันไม่ตายพรรษาเก้าเป็นพรรษาที่สู้กับความเพิ่มความเจริญนะเสื่อมไปความเจริญไม่เสื่อมไปนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งพรรษาที่8เป็นพรรษาที่จิตใจสงบมากสมาธินี่มันเป็นหินไปเลยทีหากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแน่นตึงขนาดนั้นมันยังเสื่อมได้คิดดูสินั่นทำที่มันเจริญได้สิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่อมได้นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีความเสื่อมพอออกจากการศึกษาเรียนมาแล้วมีแต่ภาคปฏิบัติเอาจริงเอาจังคราวนี้เอาเป็นเอาตายก็เลยไม่มีทางอื่นไม่มีทางออกเพราะมันในมุ่งมั่นมาพอแล้วพอออกก็จริงจริงด้วยไม่เอางานไหนมาแก้ลำคาญเพราะความลำคาญเป็นเรื่องที่เละทำงานภาวนาบุกกันเต็มที่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผมหันหน้าก็ยืนลมมานู้นทางทะเลในตาออกมาจากกรุงเทพขึ้นมาจำภาษาจักรพรรดินั่นแหละพี่เอาจริงมาจังตั้งเริ่ม
1: พรรษาเจ็ดเรื่องแล้วเรียนหนุนก็อยู่ประชาชนคนเดียวมีร้านหนึ่งอยู่นู้นทางวันก็อยู่นู้นเล่นอยู่ตลอดเวลาคืนขึ้นมาบางคืนก็นอนอยู่นู้นเลยไม่มาลมเขาเรียกเที่ยวเครือนะต้นเที่ยวนี่เป็นเที่ยวเครือนี่ช่องโคช่องเคนลมดีทางคมอย่างนั้นสนุกนั่งภาวนาก็ตายมันออกมาคืนมาเที่ยวแต่นั้นมันเป็นโคกจิตสงบสงบรู้สึกว่าสมาธิมันเต็มที่เหมือนกันแต่ทำไมมันเสื่อมได้ที่ดีเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษานี่มาทำกดเพียงหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเลยมันเสื่อมเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบแห้งไม่แห้งก็ตามที่เกิดที่ทาด้วยน้ำมันอะไรไอ้ไก่อูไก่อีอยู่นั่นน่ะสีทาไม้เท่านั้นไม่แห้งง่ายนั่นน่ะจับฟันเข้าไปเลยพอรีบเดือดจิตจะเสื่อมรู้แล้วเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แก่เลยเว้ยเสื่อมแล้วขนาดนั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยจิตนี่มันเป็นไฟทั้งกองจำไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงใดที่จะร้อนเป็นไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วเสื่อมไปเพียงท่านสมาธิเท่านี้มันก็เห็นท่านแล้วเป็นไฟไปหมดทั้งกองเพราะความอยากได้คืนหนึ่งเลยมันเป็นไฟอันหนึ่งแล้วความเพียรสมบุกสมบันเพื่อจะเอาจิตกินมันเสื่อมแล้วกลับคืนมาให้ได้แต่มันดีอย่างหนึ่งมันไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ได้ชมมีแต่เอาไม่มันไม่ได้เอาตายอยู่มีเอาตายเข้าไปจำสาวที่ไหนที่จำพรรษาแรกมีอะไรมีแต่จะเล่นกับเสียงจะเล่นกับเสียงกลางคืนไม่ได้หลับไม่นอนกลางคืนกลัวจิตจะเสื่อมพอขึ้นเต็มที่ถึงขีดนี้แล้วไม่นอนมันจะเสื่อมบ้านมันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตายนะมันประจักษ์โอ้หน้าโมโหจริงนะมันเหมือนเรากิ้งครกขึ้นจอมปลวกนะแล้วน้ำหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากำลังเราจะตั้งฐานไว้อยู่มันก็กลิ้งทับหัวเราลงไปลงไปนู้นแต่ทับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ตายอีกจะว่าอีกกลิ้งมาอีกขึ้นอีกทับลงไปอีกเป็นทั้งนั้นอีกนานละอาใจในเรื่องพยายามรักษาแบบนี้ที่นี่เราทอดทุระมันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะนี่อยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันคงจะเป็นเพราะเผลอพุทโธหรือคำบริกรรมนี่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่สนใจกับมันเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธไม่ถอยเนี่ยเอาพุทโธก็ไปแน่ปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เสื่อมเอาจริงจังก็ถึงขั้นอ่ะเสื่อมไปที่นี่แต่ก่อนมันเสียดายมันกลัวมันอะไรมันได้คุณเครื่องกังวลยุ่งในจิตนี่นะระหว่างความเสื่อมความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้กันนี่ปล่อยเลยเสื่อมไปแล้วไปเถอะพุทโธจะไม่เสื่อมจะตายกับพุทโธใช่มันไม่เสื่อมที่นี่จึงรู้ว่าอ๋อจิตเสื่อมนี่มันแยบออกจากนี้เองไม่มีดับที่จับได้ทันทีดังนั้นมาไม่เสื่อมเรื่อยเลยพอถึงเดินพึ่งพามานี่อะไรนะทีนะตั้งแต่เมื่อสามมาแล้วจิตไม่เสื่อมนะที่นี่แน่วแน่วแล้วแน่วขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นพระพันศาแปดก็แน่วชัดแล้วที่ไม่ถอยจิตเสื่อมนี่แหมมันผูกอาฆาตนะมันเป็นอาฆาตฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนี้นับฆ่าคนผู้ที่ทำให้เสียชีวิตขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้นนะเลยฆ่าขอให้ได้ฆ่าคนนั้นถึงเราจะตายเมื่อไรก็ยอมตายขอให้ได้ฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงใจอันนี้พอจิตมันขึ้นได้แล้วอ้าวหน้าที่นี่หนาวเหมือนกับขึ้นในควานช้างขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอฟาดลงจนร้องโอ้โอ้ก็ไม่ถอยแล้วกัดฟันเหมือนกับดังก้อนๆมันเป็นอะไรนี่มันเรื่องมากนะนะมันอาฆาตกันขนาดนี้ถ้าเป็นโรคแล้วก็ชิบหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมเพื่อความเจริญฟาดมันลงจนผมนั่งหามุมหากรรมได้ที่นี่หนักมากนั่นแหละพรรษานั่นแหละเป็นพรรษาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายทางจิตใจก็เข้มแข็งเต็มที่ทางร่างกายก็บอบช้ำมากที่เดียวในพรรษานั่งกลางวันตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเลยตลอดพรรษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอน ถ้าไม่ตลอดรุ่งแล้วแม้เรานอนชั่วงีบหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลางคืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็ดขาดแต่คำสั่งนี่มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเขาได้ตั้งไงแล้วมันขาดบั้นไปเลยถึงอย่างว่าไม่นอนกลางวันไม่ได้ทำหนีเจ้าของว่าได้เผลอตัวไปนอนกลางวันเรื่องของความลำชอบช้ำของร่างกายเหมือนกับว่ามันจะแตกเน่าเฟะไปหมดทั้งร่างความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดมันผมพัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วนั่นเองอยากให้หายแต่มันยิ่งคนเดิมกว่าเห็นทนหมดเห็นความจริงของมันหมดเป็นอาจารย์สอนอย่างอื่นทีเดียวอยากให้หายแต่ยิ่งกำเริบไม่ต้องการมันรู้ความจริงตามความทุกข์นี้เนี่ยปล่อยแล้วความอยากให้หายพ้นตามความจริงของทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกข์เทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเข้าจนได้สัตว์ได้ส่วนแล้วมันก็ลงให้มันเวลามันลงทีใดมันอัศจรรย์จริงๆนะคือไม่เคยพลาดเลยแล้วนั่งตลอดรุ่งคืนไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ได้ความอัศจรรย์ทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนาดนั่งตั้งสัจจะอธิษฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดรุ่งแล้วจิตมันจะมีเวลาไปเที่ยวเพี้ยนท่านได้ยังไงสละลงถึงเป็นถึงตายจิตมีจะให้มันได้รอดไปได้ยังไงนั่นที่มันทุกข์อันหนึ่งไม่ยอมให้มันออกจากนี้เลยเวลานี้ถึงเวลาเราจะตายตายทั้งตายอยู่ที่นี่หนุนเตี้ยวนี่แหละที่ว่าไปอยู่ตรงนี้นาโถมันเด่นตรงนี้และมีที่พึ่งอะไรพึ่งใครเวลามันจะเป็นตายจริงนี่คือร่างกายของเราเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลยนี่คือปัญญาก็หมุนเตี้ยวลงท่ามกลางกองไฟมันก็แตกกระจายกันออกระหว่างทุกขเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับบางทีดับหมดเลยนี่เหรอเนี่ยผมเป็นสองอย่างดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกแต่ว่ากายมีนะอยู่ในเหมือนเขาอยู่เป็นอวกาศแต่ไม่ได้กำหนดว่าสูงต่ำอะไรไม่มีละมันเหลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอัศจรรย์ที่อยู่กับความรู้นั่นนะสักแต่ว่าเท่านั้นนะโอ้ยจิตจริงๆเป็นอย่างนี้จิตจริงๆเป็นอย่างนี้นั่นมันรู้ทันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนั่นมันแยกด้วยความจริงด้วยภาพปฏิบัติมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับกายมันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่ในพิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่นมันก็ตายอะไรมันตายอะไรมันตายแยกธาตุไปดินก็เป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็กลายเป็นลมไปเป็นจักจักในปัญญาจริงนะนี่จิตก็เด่นส่วนนี้จิตมันก็เป็นจิตนี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดมันตายได้อย่างไรมีอะไรตายเอ้ยคำว่าตายมันโกหกกันนะแล้วมีอะไรตายนะมีอะไรชัดแล้วมันอาถรรพ์จนกระทั่งถึงเวลาวาระจะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวาน่ะทุกขเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกขเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ดึงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างประจักษ์มันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายนะอาหารตังตังนี่ปัญหานี่เป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับความเพียรมันเกี่ยวกับร่างกายนะผมหนักมากจริงเหมือนกับก้นแต่พองนั่งนี่ออกร้อนเพราะอะไรเพราะกว่าจิตมันจะลงได้บางคืนนี่มันนานนะต้องหกทุ่มลงกันไม่ได้กันนี่นั่นแหละตอนมันบอกท่ามากตั้งแต่นั่งถึงหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั่นคืออากาศมันก็ร้อนๆเลยอากาศนี้เป็นเครื่องช่วยภาวนาได้ดีถ้าวันไหนฝนพรำและนั่งตลอดรุ่งนุ่งโอ้โหมันช่วยได้ดีที่สุดเลยกำหนดพิจารณาไปนี่เหมือนกับกิมมันตากเป็นผมเนี่ยจับตรงไหนติดปั๊บติดปั๊บกำหนดปั๊บพุ่งทะลุเดี๋ยวก็ถึงลงเลยยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บร้อนในร่างกายส่วนใดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอย่างนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบายเหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาธรรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะทั้งที่เวลาชั่วโมงเท่ากันจิตจึงเป็นของสำคัญมากว่างั้นเลยมันยอมรับทันทีที่สรุปความหนึ่งแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจะยากขนาดไหนก็ตามทำอัศจรรย์ต้องได้เจอกันทุกคืนทำอัศจรรย์นั่นที่เราไม่เคยรู้ไปเห็นมันได้มารู้มาเห็นติดกันไปเรื่อย หลายอย่างความเชื่อแน่จิตตายไม่เป็นนี่มันเชื่อจริงๆมันชัดมันแย่ออกหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ทำไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมดวะหากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นั้นในขณะนั้นพูดไม่ได้ต้องพูดได้แต่จังหวะสมมติว่าเราจะนั่นนะสักแต่ว่าเท่านั้นพูดอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นข่าวนั่นแหละคือธรรมชาติอัศจรรย์แท้กระทั่งที่ตอนนั้นกับอวิชชาก็ห่อหัวมันนี่นะแต่มันกว่าอัศจรรย์ไม่ใช่เล่นนี่หรอกมันปล่อยหมดความรู้สึกทางร่างกายไม่มีเหลือเวทนาดับหมดทางร่างกายก็ดับเมื่อกายหมดความหมายมันหมดความรู้สึกคือหมายความว่ามันหมดไปในความรู้สึกของจิตแล้วเวทนาทางกายมาจากไหนมันไม่มาเงียบไปเลยแล้วจิตมันจะถอยตัวมาอย่างนี้ยัดๆแล้วสร้างออกมารู้ร่างกายมันนั่งตองมองมันก็มารู้ว่ากายมันพิจารณาไปอีกพอทุกเวทนาไม่นานทุกเวทนาขึ้นนะขึ้นกำหนดกันอีกแต่จะให้เราจะเอาอุบายเก่าที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วมาพิจารณานี่ไม่ได้นะมันเป็นสัญญาอดีตแล้วนะมันต้องคิดขึ้นใหม่อีกให้ทันกันกับเหตุการณ์เวลานั้นถึงเรียกว่าปัญญามันจะสร้างของเก่าก็ตามขอให้เป็นปัจจุบันถ้าเราจะไปคว้าเอาอดีตมาใส่โอ้ยมันมาหมายอยู่นั้นยุ่งไปหมดปัญญาก็เลยหมายเป็นสัญญาไปเลยต้องคิดขึ้นมาในวงปัจจุบันมันทันท่วงทีนี่เนี่ยอัตติโนโถนาโถเวลาจำเป็นจริงไม่มีผู้อาศัยแล้วโอ้ยมันช่วยมันได้ช่วยตัวเองผมปัญหานั้นนี้บอกช้ำมากผมเพราะนั่งตลอดลุกไม่เคยขึ้นคือเดี๋ยวต้องโอ้ยกล้าคืนสิบกว่าคืนละมั้งไม่ใช่เว้นไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่นั่งติดกันไปเว้นคืนเว้นสองคืนอย่างน้อยเว้นสองคืนแล้วก็สามคืนสี่คืนคือเจ็ดอาทิตย์เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนเพราะเราจากเรียนท่านเลยโอ้ยถึงแต่ความกลัวท่านมากเลยนะพอจิตอันนี้มันเป็นขึ้นมาแล้วทำความกลัวไม่ทราบไปไหนมีแต่ความกระหึ่มในจิตอยากจะเล่าถวายท่านแต่ท่านช่วยอุบายแล้วขึ้นพออย่างเงี้ยสองต่อสองขึ้นปุ๊บเลยเล่าถวายท่านท่านมันต้องอย่างนั้น ท่านเป็นเจ้าของหมาอยู่ละท่านก็โยนที่หมาตัวนี้กระทั่งจะกัดจะเห่าพอเจ้าของอยู่หัวก็ใส่น้ำหนักคนนานก็นานเข้าเดินออกพรรษาท่านมีทะเบียนนะนั่นแต่นั่นแหละท่านรู้นิสัยม้าเวลามันทันพิกขนองมันผ่าโผนนายทะเลถีต้องฝึกหัดอย่างเต็มกำลังทรมานมันอย่างเต็มที่ไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้มันกินทำงานนี่นะเมื่อพอฝึกได้แล้วก็ลดการทรมานลงไปม้าตัวไหนที่ฝึกง่ายก็ทำให้กินเต็มเม็ดเต็มหน่อยหวานนี่ดังนั้นทางย้อนมาพิเรศไม่อยู่กับร่างกายหวานมันอยู่กับจิตแต่อาศัยกายเป็นเครื่องส่งเสริมนะที่ควรจะดับมันก็ดับเวลาที่ควรพอรู้เรื่องกันแล้วแต่พอท่านก็ว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวท่านก็ไม่ว่านะถ้าเป็นเงื่อนอย่างนั้นน่ะเป็นเหมือนจะให้มันรู้จักประมาณคือเวลานี้คิดได้ว่าจิตมันได้ระดับของมันแล้วพูดง่ายๆได้หลักได้เพียงแล้วก็ไม่ควรจะทรมานถึงขนาดนั้นความหมายลดหย่อนลงแต่ท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เพราะท่านรู้นิสัยเราถ้าเป็นคนนิสัยนี้เดี๋ยวมันจะอ่อนลงไปอ่อนเปียกไปเลยท่านเข้มยักษ์เท่านั้นเราก็เข้าใจทุกมากต่อร่างกายมันปัญญามันจากนั้นมาแล้วสมาธินี้โอ้ยแน่นเป็นหินไปเลยปัญญามันก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันจะเอาอะไรมาถึงมีแต่กับสมาธินั้นสบายแล้วถามเป็นไงสมาธิสบายดีสบายอยู่หวังถามด้วยดูพอถึงปีที่ห้าท่านก็เข่งก็เลยหลงคิดไปจะตายแน่หนึ่งเป็นทีทันทีนั่นรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวธรรมดาทั้งแท่งรู้ไหมความสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมเอาอย่างนี้นะใส่ตึงตึงเข้ามาเลยตอนนี้จะโต้ท่าน มันพูดท่านไม่ได้ท่านรู้แล้วถ้าสมควรที่จะดับแล้วก็มีท่านก็ไฟเอาเต็มที่ออกไปก็ไปพิจารณาตามเรื่องสัญญาก็ไปจริงๆปัญญาเนี่ยโอ้โหดูเวลามันออกก็เหมือนกับเครื่องทำครัวเราเอามารวมไว้หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทำครัวได้แต่เราไม่ยอมทำจะให้เครื่องปรุงแกงนี่ให้มันเป็นแกงเลยมันเป็นไปได้ไงนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงมันจะเป็นแกงได้ยังไงความหมายอย่างนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงก็ต้องเอามาปรุงเข้ามันเป็นแกงมันจะเป็นได้ต้องเอามาผลิตขึ้นให้เป็นปัญญาจะเป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทำครัวในเกิดสมาธิมันพร้อมแล้วนี่พอท่านว่างั้นเต็มที่แล้วต่อสู้ท่านเต็มที่แล้วลงมาก็มาพิจารณาดิ้นน้ำก็ถึงออกเลยเอ๊ะชอบผลนะพี่นะแต่นั่นมันก็ถึงเลยมันเร็วพอสมาธิมันเป็นมาสักปี5 ปีมันเต็มถึงไม่สงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกยากว่างั้นเลยไม่ใช่คุยเพราะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นปึ๋งเป็นหินไปเลยกำหนดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเพราะมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพียงระงับกระแสของจิตเท่านั้นเองพอกำหนดตั้งหายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้แน่วอยู่ทีนี้มันก็เลยจะเกิดแบบนี้แหละนิพพานจะเป็นอันนี้เองคือนิพพานอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเสียเอาไม้ทั้งต้นมาทำเรือนมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไงนี่เขาตัดต้นตัดปลายมาถากแล้วเป็นต้นเสาเราไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอาสมาธิมาเป็นนิพพานเป็นได้ยังไงออกข้างล่างต่างหางออกก็จะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะโบราณออกนี่กรรมมาเห็นโทษมันก็เลยเถิดเอ้ยสมาธิมันนอนตายเฉยนี่ตอนนั้นนึกว่าสมาธิความรู้แน่วนี่จะเป็นนิพพานที่ไหนได้มันไม่เป็นนี่นะกิเลสเต็มอยู่ในหัวมันหนักหัวสมาธิมันหนักว่ามันถากถางฟาดฟันอะไรที่มันรู้แง่นั้นนิ้วแง่นี้ตัดกันออกมาตั้งเอาเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลินนะจิตตัดกิเลสออกมันตัดด้วยปัญญาเพราะกิเลสออกส่วนไหนมันออกเนี่ยไหนมันออกนี่มันดีขึ้นมันเห็นชัดทางจิตขาดจากการรู้ชัดโอ้โหอย่างนี้เองปัญญาอย่างนี้เองมันก็เพลินทางปัญญาฝ่าไม่นอนไม่ได้คืนนอนไม่หลับหลับได้งานทำงานกลางวันก็ฟาดดึงกลมทั้งวันตาเท้าออกร้อนเหมือนไฟเลยขึ้นไปหาท่านเองนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่มันพิจารณาไม่จนกระทั่งไม่ได้หลับไม่นอนนั่นแล้วมันหลงสังขารนั่นเอาเลยนะทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแล้วมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารบ้าสังขารหนาหรือที่มันนิ่งนั่นเลยมันเคยคิดริดข้าวก่อนข้าวสมาธิต่อสู้ท่านชื่อท่านไม่ได้ท่านยิ่งต้องเป็นท่านว่าว่างงูห่าไว้ออกท่านแต่ไม่ถอยนะท่านพิจารณาจนกระทั่งมันจะตายจริงแล้วมันเพียรมันถึงมายับยั้งเข้าสมาธิด้วยการบังคับเหมือนกับเวลานั้นไม่มีสมาธิเลยพอบังคับไปสงบสักครู่มันสบายมันโอ้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำสบายพอได้กำลังในสมาธิแล้วถอยหยุดมาปั้มกับปุ๊บงานอยู่รู้พุ่งแต่ต้องพิจารณาปัญญาจะไม่นานเลยต้องผมจำได้ไม่ลืมอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงพอออกปัญญาจากท่านอาจารย์เสกได้แล้วไปอาจารย์แม่นางท่านมันพิจารณาทางรูปขันธ์นี่หมดปัญหาไปเลยรูปขันธ์หมดปัญหาแล้วมันปล่อยกันมันเต็มที่แล้วจากนั้นมันก็จำได้อีกอันนี้จริงจำได้เป็นเดือนไปเลยจำได้สักทีจากนั้นไปมันก็พิจารณาทั้งนี้ฮะมันต้อง8 เดือนนะปัญญาท่านรูปขันธ์นี่มันโอ้เหมือนกับน้ำไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกับน้ำตกเหมือนกันจ้าสะเทือนไปหมดภูเขาก็ปรากฏว่าแต่พอปัญญาท่านนามธรรมนี่มันละเอียดมันหักมาหยุดนะมันเหมือนน้ำซับน้ำขุ่นไหลลื่นตลอดเวลาจนพูดไม่ได้ว่ามันเผลอเมื่อไหร่ที่ดูตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเผลอตัวเมื่อไหร่มันไม่มีเลยมันลอบผนึกตลอดเวลาแม้ที่สุดฉันไม่หันนี่มันก็ไม่เคยเผลอตัวมันทำงานของมันตลอด นี่หมายถึงนามขันธ์ได้แก่พวกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแต่พอยิ่งสัญญาและสังขารมันหนักสำหรับผมเออวิญญาณกับเวทนาทางจิตมันก็ไม่ค่อยพิจารณาอะไรมากทีนี้มันแต่เอาสังขารความปรุงของจิตแยกสิ่งน้ำหมายน้ำหมายนี้มันกำหนดตามมันหมุนติดเองมันก็เกี่ยวโยงกันหมดนั่นแหละเนี่ยสังขารวิญญาณอันพิจารณาหนึ่งก็กระเทือนไปหมดอันนี้ทุกภายในส่วนร่างกายจะทุกข์เช่นเดินในกรมนี้ไม่ทราบเลยสี่ชั่วโมงนี้มันจะทุกข์แต่ไม่ได้เหมือนเรานั่งตลอดรุ่งอะไรก็ตามการประกอบเพียรในยาบุตรต่างๆไม่เหมือนยาบุตรนั่งตลอดรุ่งเลยทำหมักผมทางร่างกายบอบช้ำมากเราเดินในกรมนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวนี่ว่ามันเหนื่อยอันนี้มันรู้จริงๆเป็นไฟทั้งกองเผาอยู่ของต่อสู้ในท่ามกลางแห่งกองไฟนั่นก็รู้อยู่ทุกท่านเวลาเดินในกรมไม่เห็นตื่นนะมันเพลินอยู่ภายในมันเหมือนตื่นอยู่ร้อนจริงๆพรรษาที่สิบเนี่ยผมทุกข์มากเลยจริงๆในตัวชีวิตนี้เป็นพรรษาที่สิบที่ทุกข์มากที่สุดเพราะเป็นการต่อสู้เอาร่างกายเขาไปเผาด้วยกันกับความเพียรมันไม่มีใจมันทุกข์ทั้งร่างกายเลยร่างกายบวกเข้าไปด้วยพอจากนั้นไปแล้วมันก็พอถึงขั้นปัญญาแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยอะไรมีแต่จิตหมุนตื้อตื้อตื้อตื้อมันทุกข์มากที่เวลาไปถึงขั้นปัญญาแล้วนั้นมันทุกข์ทางใจมันเด็ดอีกภายในใจไม่ได้ใช้เส้นร่างกายมากอะไรนะครับใช้ทางปัญญาคือทางคิดทางปรุงทางพิจารณามากก็ทุกข์อ่อนแล้วเนาะภายในหมองใจรู้สึกว่าอ่อนเพลี้ยงอย่างนี้ทราบไปท่านว่าสมองมันคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาก็ช้าใช้เนี่ยจะว่าคิดอยู่บนสมองก็ได้แต่ว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างั้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นว่างแม้แต่ความสว่างสวายก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความฟุ้งซ่านตอนที่เรายังไม่ทราบชัดมันก็รู้อยู่เพียงตรงนี้ไม่ชัดก็ตามนี่พอความสงบมันก็อยู่ตรงนี้ความผ่องใสอยู่ที่นี้ความละเอียดละออของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยได้เนี่ยอะไรก็ตามออกจากนี้ออกจากนี้ได้อย่างชัดมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้นี่ไทโกหงยะมันเป็นตรงนี้ใช้สมองใช้สมองฟูโลกเขาไม่มีฐานของจิตใช้สมองกุมหัวอยู่นั่นเราไม่เป็นอย่างนั้นมีงานแล้วมันอยู่ตรงนี้ยิ่งเวลาจะตายยังที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู่ตรงนี้อยู่ร่างกายหมดความหมายไปแล้วยังเหลือแต่จิตที่จะดีตัวยังเหลือแต่เส้นเดียวมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนสมองสมองก็เหมือนท่อนไฟท่อนไม้ท่อนฟืนอันหนึ่งเหมือนกันกับส่วนนี้ตัวรู้แท้ๆอยู่ตรงนี้ทุกข์มากนะเพราะคุณจริงๆหนึ่งต่อรู้ที่เด็กแต่มันทำให้ภูมิใจนะย้อนหลังไปพิจารณาย้อนหลังไปถึงความเปลี่ยนและภูมิใจที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักละตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึกบึนเอาเป็นเอาตายเขาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเป็นลำดับลำดามันไม่ธรรมดาผมแต่ทำความเพียรธรรมดาเหมือนเพื่อนเพื่อนทั้งหลายทำมันไม่ได้เลยต้องมัดมือชกเลยพี่เดชจึงพอจะถือสลับปอกเปิดบ้างมันปัญญาไม่เห็นชัดมันไม่ขาดจริงๆที่เด็กตัวไหนขาดแต่มันรู้เลยชัดเด่นขึ้นเลยหนึ่งเวลามันขาดโดยประการทั้งปวงแล้วทำใหม่มันจะไม่รู้เหมือนโลกธาตุไหวเหมือนเดิมมันเคยผัวพันกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากับจิตระหว่างที่เด็กกับจิตเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาภายในหัวใจนานเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันพอเวลาพิจารณาเข้าไปสุดท้ายความละเอียดของกิเลสนี่มันจึงรู้ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวรากตัวฐานของมันตัววัตถุ จิตวัตจักรวัตจิตจริงๆมันอยู่ตรงนั้นฟันมันแหลกไปแล้วอะไรมาเป็นวัตจีนี่อะไรมาเป็นวัตจ๋าเนี่ยมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนี่มันปัญหานี่อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปที่กายกับตาสติกายเวทนาจิตธรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปคิดงานนี้อย่าไปคิดงานนู้นตามถ้าเป็นโครงการไปงั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคทฤษฎีมันค่ามันหมายมันแน่นอนภายในใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมมันพาดมันลงไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมากกว่ามันกันมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงนะภาคปฏิบัติทุกข์ให้พึงกำหนดรู้สมุทัยละนิโรธคนทำในแจ้งมากมันเจริญให้มากแล้วจะไปทำหน้าที่มีทางนี้มันตายเลยพวกเรียนไม่ว่าเราเคยเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นมันค่ามันหมายมันเวลาเข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงครามจริงๆแล้วประสบการณ์ในสงครามมันเป็นยังไงมันรู้สิอ๋อเป็นอย่างนั้นเองทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่จะให้มันเป็นอะไรอีกเวลาพิจารณามันค้นถึงสาเหตุมันทุกข์มันทุกข์มาจากไหนอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทัยซึ่งเป็นรากสำคัญขึ้นความสำคัญมันหมายความยึดว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์นั่นเองเป็นตัวสมุทัยร่างกายไม่ได้เป็นแล้วตัวสำคัญมันหมายแบบเขาแยกนั่นแยกนี่อย่างชัดเจนนั่นมันก็แตกกระจายกันแบบเห็นต่างอันต่างกินเงินนี่เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาทุกข์ขนาดไหนก็สักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วมันไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกข์แก่เรากายก็สัจจะว่ากายแล้วมีนั้นตั้งแต่ทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วกายมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายทั้งมันเจตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันก็มีอยู่นี่มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วถึงทุกจะเป็นไฟทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยเนี่ยเพียงขั้นปฏิบัตินี้ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจได้ชัดเจนเหตุใดถึงขั้นละเอียดฝึกหาแล้วว่าฝึกสมมติแล้วนี่นะจิตดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาเสวยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างยันเถอะอย่างนี้จะฟาดคุณมาเทศอย่างนี้ผมโหสะดุดใจปั่นเลยทำไมพูดเพราะท่านมาปฏิวัติท่านก็พูดไปตามนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนาว่าผมฟังอยู่นี่ฝึกคุณเป็นจะฟ้าจะฟินเห็นได้อย่างรับสั่งท่านนลาบท่านปาติเนี่ยพระสั่งท่านนตักน้ำมาสวยท่านก็เป็นทุกข์ท่านต้องสวยทุกข์ทั้งนี้มันสะดุดปังเลยเช่นเดียวกับว่านิพพานเป็นอนัตตาแบบสะดุดเท่าๆกันรับสั่งท่านนมาตักน้ำก็พูดเราจะพูดให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนักรู้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นน่ะอานนท์ขันธ์นี้มันกำลังจะสลายตัวของมันมันกำลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ความหมายกันและกันแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ำมันต้องการพักเอาพักให้มันพาทั้งคาอยู่ให้ขันธ์นี้มันพักบ้างอานนท์ความหมายว่าอย่างนั้นตัวตถาคตเองคือความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่อ่ะมันชัดแบบนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูดตถาคตเราจะตถาคตก็พูดตามขั้นสมมุตินี่อ่ะตถาคตเดือนหน้าของตถาคตเนี่ยมันเถื่อบอกให้ท่านนึงท่านสังฆาติมันจะชัดมันเถื่อวิสุทธิธรรมเถื่อได้อย่างนี้มันไม่ชัดแบบนี้พระอรหันต์ดวงไหนองค์ไหนที่จะมาเสวยทุกข์เลยบรรลุเข้าไปดูสิธรรมนี้มันก็ประจักษ์เองพูดเฉยๆไม่ประจักษ์มันถึงจิตจะของสามโลกธาตุมาพูดให้มันเองไปด้วยไม่มีทางว่างั้นก็มันรู้อยู่ที่จิตประจักษ์อยู่ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนี่แล้วอะไรความทุกข์ในโลกธาตุนี้ที่จะเข้ามาบีบบังคับจิตนี้ให้เอ็นไปตามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากับสมมุติได้แล้วตั้งแต่ฐานะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเอง มันยืนตัวเลยทุกข์ก็ว่าโอ้ทุกข์นั้นเป็นนั้นเป็นหนูว่าได้สวยธรรมชาตินั้นมันเหมือนเองเหมือนเองว่าไปโอ้มันมีเจ็บนั้นปวดนี่หรือว่าว่าไปตามเรื่องนั้นอะไรอย่างที่ว่าตถาคตตอนเที่ยวทิ้งเที่ยวมันลาภธรรมชาติมันก็แบบเดียวกันนั่นมันจะไปทุลุ่มทุรายอะไรกับมันอยู่ทางน้ามันก็สมมติอันนี้การทุกข์ของละตาเนี่ยสมมติรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นอนัตตามันเป็นสมมติทั้งหมดจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นสมมติได้อย่างไรตอนสำคัญเอาตอนมันกินในเจ้าของเราโอ้ยใครจะมาโกหกก็มาเถอะสามโยกท่านก็ไม่หวั่นถึงจังหวะสามที่สี่โกมันประจักษ์ประจักษ์กับผู้ปฏิบัติจะถ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไงสามโยกท่านก็มีแต่สมมติหนึ่งมันจะมาแบบเดียวกันหมดจะไปหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมติทั้งมวลอันนี้มันเป็นวิมุตติมันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมติเพราะฉะนั้นจะเอาความหวั่นมาให้จิตดวงนี้ได้ยังไงตรงนี้ไม่ใช่สมมติพอที่จะไปเข้ากันได้ไปหวั่นกันได้ไปหลงกลของสมมติได้หรอว่ามันถึงใจนี่จึงกล้าพูดว่าพระอรหันต์ท่านน่ะถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดภายนอกเลยเนี่ยความตายกับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ำหนักเท่ากันนั่นแหละว่างี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเป็นคติธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งนั้นความเป็นอยู่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่เรียนจบแล้วเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบพอถึงการของมันเท่านั้นเหมือนกันแล้วท่านไม่ได้มาหวังเอามรรคผลนิพพานอะไรจากขันธ์อันนี้ต่อไปอีกแล้วท่านจะหวั่นอะไรท่านจะเป็นหนักในเนี่ยดอกมันดีไม่ดีถ้าเราจะแยกไปอีกนะก็ฮาราเวปัญจขันธ์ทายเป็นแสนกังวลไม่ต้องเป็นแสนความรับผิดชอบลำบากที่เกี่ยวยุ่งกับมันปล่อยซะดีสบายนี่ท่านจะไปทางนี้จะได้ครับแต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปก็เรียนก็รู้แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วตั้งไหนแต่ไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาตื่นเลยเดี๋ยวนี้ว่ามันรำคาญหรือว่ามันกวนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็กวนอยู่แล้วนี่ก็รู้มันมาแล้วตื่นอะไรอีกแต่อยู่ไปตามสภาพเสียท่านไม่ออกช่องนี้ท่านนี่หากว่าพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ที่จะทำให้แก่โลกประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องยังมีเป็นสาระประโยชน์แต่ท่านอยู่ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ำหนักมากกันความเป็นอยู่ดีมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปท่านก็มอบเหตุผลให้กับความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยจนกระทั่งถึงวันอวสานถ้าตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็การอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปนี่เท่านั้นด้วยเหตุผลทั้งนั้นไม่ใช่ด้วยการติดเขาผู้สูงมันนี่มันเล่นออกเต็มมันพัฒนาธรรมอารัมยาอธิบายหมู่เพื่อนก่อน

แสดงธรรมขอให้ทุกๆ ท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณิมมรณโนวัตตุปัจเจโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทและได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์พละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตะลักขณสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ห้าได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องนั่นในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้น บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริง

ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจและวันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมและการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพิจารณาอ่านดูตัวเองคำของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูศรัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชะล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทัสปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียก

รับสั่งให้เข้ามาแล้วประธานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุปัฏฐปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปัฏฐปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระญาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายนะการแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆรูปๆคำๆสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปากขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกแล้ววิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับหนับท่านเรียกว่าอากาลิโกทำนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่โน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผล
มาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกดังนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพระการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภ ก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดมาตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมันเถิงดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานั่นเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากเราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่เป็นภัยต่อความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมากจึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสียบหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2คุกกับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นพอกพูนหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีถ
ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกขสมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาของพระองค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับทั้งพุทธกาลกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาให้เราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนยิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลอะไรเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไป
เบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สดับตรับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญและบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาจวนตัวเข้ามาเรืออะไรล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่บางเวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงพระหนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี่สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเช่นชั้นอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเพียงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราดศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแก่ตัวจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราอย่าว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเจือปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่ได้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าปลาจริงๆก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมาแล้วไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมรโนทำยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสั่งแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสั่งไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะ
มัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มารณีมาโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้จากถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์วัตตุปัจเชโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกข์นั้นปล่อยทุกข์นั้นแบกทุกข์ในภพนี้ปล่อยทุกข์ในภพนี้แบกทุกข์ในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตตุปัจเชโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตตุปัจเชโดตันหักโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันนั้นเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตันหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตันหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตันหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตันหักโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์ท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยได้ฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าพออะไรมาผ่านก็หนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบมั้ยล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากแก่ตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมเนี่ยหมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้นไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปเนี่ยผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกมันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาชนะผากแตกไปนั่น
สิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั้นคือคนไม่เห็นเนี่ยผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นตะกลางวันกลางคืนมามืดตื้อเนี่ยตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นเห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพวกนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับปะโกงโง่ห่วงอยู่แย่นะเอองั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดประวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานอะไรก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบทเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสินี่ถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจและได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหัตอรหันต์ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็เวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้นี่นึกพุทโธพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเจนมีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้น
ให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำปลาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแลเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาโกจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคผลก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพุทธเจ้าทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทำแล้วของพุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์นี่ว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิกิเถอะทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากกิเลสตัณหาสภาวะซึ่งเป็นตัวสำคัญกีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปแล้วคำว่ามรณิมรโนวัตุปเชโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใคร
เพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงจริงเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกท่านยังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นชอบเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี่แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อยไหม

แล้วก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องดำเนินตามหลักพระวินัยคือสัตตาหะกรณียกิจที่ควรจะไปได้มีเจ็ดวันนั่นบอกบิดามารดาป่วยเพื่อนฝูงสาธมิกที่ครูหรืออาจารย์ป่วยท่านก็บอกไว้ตามหลักพระวินัยวัดวาวาดชำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เช่นศาลาโรงฉันเป็นต้นไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหาไปได้แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไปภายใน7 วันกลับมานึกปกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์นี่ก็ไปได้7 วันสิ่งที่ควรจะอนุโลมนั่นท่านก็บอกว่าก็มีก็พึงอนุโลมตามนี้เดี๋ยวไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หน้าในหลังดูไม่ได้นะเราไปนักสัตหาไปเรื่อยไปเรื่อยสัตหารู้สัตหาแล้วไม่ทราบว่าสัตหาอะไรเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันนี้ปรากฏแล้วตั้งที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเราจะว่าขวานผ่าซากก็ตามหรือจะว่าโกงไปโกงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทำยังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมใสเราว่าบอกว่าไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์ว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยเรื่องหลักธรรมหลักวินัยสำคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงเคารพเอาสูบันเตก็ตามก็ต้องมีเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นเอาบูโสพันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันก็ถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาเอาอาวุโสมาบทมาหลายๆภาษาแล้วว่าเอาอาวุโสให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมีอายุต้อง60 พรรษายังต้องมาขอบนิสัยต่อพระผู้มีพรรษาน้อยกว่านั้นนะคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุพรรษาจึงไม่สำคัญหลักวินัยนั่นแหละจะมีอะไรกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการประพฤติมันพิสดารไปเรื่อยการประพฤติของพระของเณรเราเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องกฎกระทรวงบ้างข้อบังคับกฎกติกาอะไรลักษณะปกครองสงฆ์มีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทำความเสียหายต่อหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทำลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎข้อบังคับให้มีตั้งอุปัชฌาย์นี่เหมือนกันนะตั้งตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปัชฌาย์เพื่อไม่ลำบากในการสมบทของคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งบูชาตั้งทางโน้นก็ให้บททางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บททางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่เป็นอุปัชฌาย์หมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ไม่เรียกอุปัชฌาย์นี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างั้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวชนี้จะบวชนี่จะผิดไหมนี่ที่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาเอาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่าไงเนี่ยเอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระวินัยพระที่บวชตั้งแต่10 พรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้เนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละถ้าสมมุติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจำเป็นที่จะบวชคุณบุตรสุดท้ายผู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงฆ์จะรับรองไหมนี่มันเป็นข้อหนึ่งขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่พวกนั้นใช้ความเป็นที่พิจารณาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วงเกินทำยังไงคือพูดตามมันมีหลายแง่หลายทางที่จะถือว่าถ้าเป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์แล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆหรือนั่นเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินัยท่านว่าผู้มีอายุ10 พรรษาขึ้นไปแล้วแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดีมีสัมมาคารวะมีอาจารย์ดีเป็นที่เคารพเริ่มใสของพ่อเนรประชาชนแล้วผู้นั้นเป็นอุปัชฌาย์ได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสดาตั้งเองก็ได้
พราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งนี่แต่นี้เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปดื้อเลยอะไรหรือว่าไม่ไปกีดไปขวางหากว่ามีความจำเป็นที่จะทำก็ทำได้นี่เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้บัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพระวินัยไม่ลบล้างพระวินัยนี่ถ้าสมมติว่าผู้ที่ไม่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิบไปแล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวินัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทำกันนั้นเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทำนั่นเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศาสดาแท้ๆเป็นผู้ตั้งเป็นผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราถูกท้าแผ่นหลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นอุปัชฌาย์มันมีแต่คอยจะกินนั่นจะว่าไงไม่ใช่อุปัชฌาย์ด้วยความเมตตาสงสารคุณบุตรสุดท้ายแผ่นหลังไม่ได้ทำด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทำด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลภโลเลอะไรเลยตะบวชตามหลักพระวินัยทำไมจะเป็นไปไม่ได้นี่อันนี้ที่เป็นข้อคิดแต่สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้แล้วกฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ท่านบวชมาเท่าไหร่แล้วไม่ทำความเสียหายมันเป็นกฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมาพูดข้อคิดให้หน้าสงฆ์เราได้คิดแค่ไปอุตริไปทำนะนี่เราทำเป็นเรานั่นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองมีการเข้าพรรษาส่วนที่จะทำก่อนก็บิณฑบาตกรรมฐานบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังมาถวายที่สลงสลานี่เข้าในเขตวัดแล้วก็อันนี้มีมาแต่เช้าก็ต้องทำตั้งแต่เช้าส่วนการอธิษฐานอันนี้ก็มาทำตอนเย็นไม่มีอะไรขัดข้องส่วนใดที่จะทำแต่เช้าก็ทำไปเสียนางบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วนะนี่มีเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของเรานั่นแหละดัดกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจมันหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหยความโลภโลเลในอาหารในจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอเรื่องของกิเลสนี้เข้าตรงไหนเหยียบย่ำตรงนั้นทำลายตรงนั้นไม่มีคำว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละธรรมจะเจริญในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญกิเลสนั้นมันไม่ทำคนให้เจริญนั่นนี่จะทำให้เสื่อมให้เสียทำพระทำประชาชนใครก็ตามคุณจะชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำผลให้ดีได้เลยมีแต่ทำผลให้เสียลงไปเรื่อยแต่อำนาจของมันรุนแรงแล้วมันจึงบังคับให้โลกจำยอมมันนอกจากจำยอมแล้วยังให้สรรเสริญมันยินยอมมันเลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาพูดปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดที่แสดงคุณออกมามากมาน้อยมีแต่เรื่องของธรรมเท่านั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งๆที่กิเลสมันมีอำนาจแผงฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดกาลสถานที่เวลานั่นเองตลอดภพตลอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดนี่จึงว่าจำต้องยอมมันยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเราชมเชยด้วย
เหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนั้นเพื่อนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามมันทำให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทำให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวออกมาได้ก็เพราะเรากับมันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่นะเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะเนี่ยนี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นอาจเป็นธรรมได้เลยถ้าออกเป็นกิริยาการของมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นของมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยเนี่ยเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืดนี่แล้วเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วมันนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความจริงของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดวงหลับตำราแล้วมองเห็นหมดทะลุปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งหลายหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำๆซากๆขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดท้ายปลายแดนจริงๆสว่างจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยกิเลสตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตั้งตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็นคุณได้ยังไงก็เห็นชัดๆอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็สลัดกันปัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันอกมันออกมาในแง่ใดกิเลสทำไมจะไม่รู้แต่ความนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแซงมันมีอำนาจมีบทบาทมากทีเดียวภายในจิตใจจะทำอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสวมรอยเข้าไปไม่ให้เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิริยาการกระทำของตนเองและภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยเมื่อถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเมื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชัดเจนทีนี้มันจะมาเล่ห์ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใดมันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้วกระดิกออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิริยาของผู้ใดมันก็รู้ส่วนในของจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะเอาอะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดจะให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธแน่จะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละที่นี่ว่ามันหมดไม่งั้นท่านไม่เรียกว่าหมดค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียเนี่ยจะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแล้วไปค้นหาทำไมเนี่ยก็รู้เสียเวลามันมีไม่ได้ค้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นมาไม่เจอก็มันก็เจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีคนเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าคนก็รู้อยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรนี่ถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตดวงที่ว่านี่แหละดวงนี้เป็นตัวยืนยันเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิตดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไปสิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันใดโอ้กิเลสไปแทรกกับมันไหนแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี่แหละเข้าไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ร่างนั้นร่างนี้เนี่ยสูงสูงต่ำต่ำแล้วมุ่มดอนดอนเพราะมีบาปแห่งกรรมที่อำนาจของกิเลสและอำนาจของธรรมต่างอันต่างยื้อแย่งแข่งดีกันทำงานภายในหัวใจของเราหรือของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันก็พาสัตว์โลกให้ทำชั่วมากมีธรรมอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามธรรมก็มีอำนาจมีโอกาสที่จะแทรกธรรมความดีสำหรับตนนั่นแหละ
ผลจึงปรากฏขึ้นสูงๆต่ำๆมาดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั้นพบนี้ย้ายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทำนี่ทำด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทำหาความหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละ ก็เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทำดีมันก็ทำถึงวาระทำชั่วมันก็ทำผลของความชั่วความดีจึงผัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริง 100% ในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี่ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ำสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเงาเทียมตัวไปแล้วสูงต่ำสูงต่ำเพราะวิบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้นวิบากคือดีชั่วมันแฝงพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิด พื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาระตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาให้เป็นไปสัตว์แต่ละยินยานแต่ละดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทำลายคืออะไรคือธรรมนั่นล่ะธรรมเป็นสิ่งที่จะทำลายภพทำลายชาติทำลายชั่วให้ดีทำลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่วเพื่อความทุกข์ความทรมานเลยจริงท่านบอกไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคำพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเข้าไปในหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิตดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบจะเป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเย็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไม่ในปริยัติเขียนไม่ในชื่อในตำรับตำราแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผล

สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของตนท่านจึงว่าอินทรียังอินทรียังความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินแต่ต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่อินทรีย์อินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างละอย่างไม่ก้าวกายกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมผัสสัมพันธ์ก็กายรู้นี่แต่มันได้เพียงแค่นั้นไม่พิจารณาเหมือนจิตจิตนี่พิจารณามากทีเดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินใจได้ยินนี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์จิตสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณเลยนี่ขอให้ฝึกประมาณได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ท่านที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่ละดวงละดวงเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ด้วยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กันเพราะจิตเหล่านั้นเหมือนกันกับจิตดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี่ชำระกิเลสที่เข้าไปชำระเข้าไปชำระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเย็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนธรรมนี่เป็นธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นครูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี้ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบริการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของกิเลสอยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลยพิจารณากำหนดอานาปานสตินี้เอาเข้ามาจนยอดตรงนี้เลยอานาปานสตินี่ใครสอนนี่ฟังสิไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอานาปานสติลมเข้าลมออกโดยลำดับลำดานี่จิตก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอานาปานสติกำหนดลมเข้าลมออกแล้วกับปฐมญาณเป็นยังไงปฐมญาณที่ว่าท่านบรรลุญาณสามนั่นนั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครไปบอกท่านถึงรู้ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณนั่นทรงลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้หรือเป็นปุเพนิวาสานุสติญาณลึกสานุสติญาณและลึกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านไปศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากอาจารย์ใดผู้ใดฤาษีตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือน6เพ็ญที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอานาปานสติอนาปานสตินี่เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียกละเอียดเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสานิจารย์ระลึกชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังดิแล้ววันนั้นทำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามถูกความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนี่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี่แหละให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดพระอาทิตย์จ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ตามแถวที่เรามองเห็นนี่นั่นละอุเพนิวานสารนิติญาณก็เหมือนกันญาณอย่างทราบคือปัญญาอย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นปุเพนิวาสานิจารย์ในปฐมยามมัชฌิมยามก็จตุปาฏฐานด้วยนี่บรรลุจตุปาฏฐานทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่สูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้เพราะอำนาจของแห่งกรรมนี่ที่เรียกว่าจตุปาฏฐานจตุปาฏฐานคือความเคลื่อนความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของสัตว์มีอยู่อย่างนี้เต็มโลกเต็มสงสารไม่ว่าภพใดภูมิใดหรือไม่ว่าชั้นใดเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ถนัดสามแดนโลกธาตุนี่สามภพสามแดนนี่มีอยู่ทุกดวงวิญญาณมีอยู่ทุกภพทุกชาติเกิดตายอยู่ทุกแห่งทุกหนหากำหนดหาเวลาหาสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้งสามแดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สถานเหล่านี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรประเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดไม่ว่าดวงวิญญาณดวงใดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายนี่

นี่ล่ะเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้จะไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาอย่างเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอยู่นี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดๆมันไม่เห็นนี่ถ้าลาหลังนี้มีอะไรๆอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาตอนกลางวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่มันเห็นหมดแน่นี่ก็เหมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนี่เรียกว่าจิตุปัฏฐานที่ทรงบรรลุหรือทรงยุบแจ้งแทงทะลุในมัชฌิมญาณนี่ออกจากอนาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขุมมากทีเดียวนี่เป็นญาณของพระเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลาลุกมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอสุดท้ายจวนจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวะขยายานสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไถ่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลยนี่ทรงขุดค้นในจตุนั่นน่ะที่เรียกว่าปัจจัยการขุดค้นอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในอานาปานสติแต่นี้ผมจะไม่อธิบายให้มากไปยิ่งกว่านี้มันเวลาจะไม่เพียงพอถึงความละเอียดละออของจิตที่พิจารณาอานาปานสติเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ขณะสมถะวิปัสสนาตั้งแต่สมถะคือความสงบสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปยานไปด้วยกันอย่างทราบไปด้วยกันในขณะที่จิตละเอียดไม่ละเอียดอยู่เฉยๆนะเออละเอียดอย่างทราบเป็นยานไปเลยเป็นยานไปเลยเนี่ยสามารถอย่างทราบไปถึงบุพเพนิวาสานิยานยังทราบไปด้วยไปถึงจตุปัฏฐานจตุปัฏฐานยังทราบทะลุไปถึงอาสวัคคยานมีตั้งแต่เรื่องของปัญญาญาณปัญญาญาณดังที่ท่านว่าญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอโลโกอุตตปาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องปัญญาญาณที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอำนาจแห่งอานาปานสติของพระองค์นี่แหละยังทราบอย่างนี้แหละนี่ภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาสุ่ม 4สุ่ม 5มาด้นๆเดาๆมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาออกมาจากความด้นเดาออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆมันมาเสกสรรปั้นยอกันขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามภูสยามภูนี่โลกวิถูนั้นก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในธาตุในขันในพระจิตในที่กิเลสตัณหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี้เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะเอาเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สิถ้าไม่รู้แบบศาสดาทุกกระเบียดก็ตามเถอะเรื่องสัตว์ศิษย์มีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยพระองค์ไปนั่นแหละไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันจะได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้ไหมว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยๆเรือโมฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์ภพชาติในศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเรานี่ขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่ศาสนาพระเจ้าเห็นตรงนี้ละเห็นกันตรงนี้ละย่อๆออกมาอานาปานสติเนี่ยนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอานาปานสตินี่เลยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกันจิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละอ่อไปโดยลำดับลำดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี่มันเป็นยังไงไอ้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเกิดให้ตายไม่มีเวลาว่างเลยที่ว่าจิตุปาฏฐานพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์อยู่ตลอดอย่างแท้ยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้รู้ชัดตามเป็นจริงนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติ
ของจิตแต่ละดวงดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิดเชื้อของใจที่พาให้เกิดนั่นแหละปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการปัจจัยการด้วยกันก็ได้แก่พวกอวิชชานี่แหละอวิชชาปัจจัยสร้างขาราถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังนี่แหละต่อย้ำกันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู่นไปนู่นนู่นงั้นนะเวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหลักธรรมชาติอวิชชาปัญญาสร้างขลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชาปัญญานามรูปังย่ำกันตรงนี้ย่ำกันตรงนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ทำให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้ย่ำกันลงย่ำกันนี่แหละอวิชชาถึงตายได้จะไปตามไปอยู่นั่นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชชาจะชิบหายจะตายได้เลยทำลายอวิชชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย่ำกันมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะอวิชชาปัญญาสร้างขลานี่ตัววิชานี่แหละตัวสำคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่นก็นี่เนี่ยมันให้เกิดวิญญาณนี่แหละมันให้เกิดอันนั้นนี่แหละมันเกิดอันนั้นมันโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยพอรวมนี่มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดตะบันหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งอะรากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเขียวชะอุ่มอยู่ก็ตามเถอะถอนพรวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่าอันนั้นตายเวลานั้นนี่ตายเวลานี้เนี่ยที่เราอวิชชาปัญญาสร้างขลาดคือถอนนั้นขึ้นมาแล้วกิ่งนั้นก็จะตายใบนี้ก็จะตายทั้งความหมายทั้งหมายอย่างนั้นเออดอกนั้นก็จะตายอันนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะหรือไม่ตายช่างมันเถอะถอนพวดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นน่ะเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูเอามันตายมันไม่มีพ้นไปได้หรอกนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชชาปัญญาสร้างขลาดเราอันนั้นท่านเล่าเรื่องอวิชชาปัจจัยสังขาราเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชชาปัจจัยสังขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังคือย่ำกันลงย่ำกันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดาเน้นลงเน้นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวตะปูนี่พังลงไปเลยอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชาพังแล้วจิตตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชชามีมันเป็นอย่างนั้นมันพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พออวิชชาพังไปหมดแล้วจิตตรงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่คลิปหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิตดวงนี้จิตนอกนั้นไม่มีที่จะอยู่เฉยๆโดยลำพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างขลาเตะไปสร้างขลาปัจจัยวิญญาณังเตะไปเตะไปเตะไปเตะไปตลอดหาที่สิ้นสุดดิมุดหลุดพ้นไม่ได้เลยถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอวิชชาปัญญาสร้างขณะอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชานามรูปังเรื่อยย่ำย่ำคนตัวนี้ย่ำคนนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วที่นี่สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นพบอาหะศูนย์หมายจิตดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้วะนั่นที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังศูนย์อย่างอะไรจะไปวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปศูนย์สิ้นกิเลสตัณหาสภาวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิตดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดนี่ครับเป็นอิสระที่นี่จิตดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจะจิตใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี่หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดีจนกระทั่งว่ากิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วอาละหมดที่นี่คำว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมุติไปแล้วสมมุติคือตัวกดขี่กันนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมุติวิมุตติหลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันจะมาบีบบังคับกันไม่มีนะมันก็รู้อยู่ในหัวใจดวงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้เวลามันล้มลุกคลานก็รู้อยู่ล้มลุกคลานจนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคลานรู้ไปโดยลำดับนาจนกระทั่งถึงพ้นวิสัยทุกอย่างอยู่ในซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่เวลาเวลามีที่ไหนความหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นแหละท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขขังสุขขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสุขกันถ้าสุขเหมือนทั้งโลกจะเอาอะไรมาอัศจรรย์อะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเราเหมือนเขานี่มีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่
ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงว่านิพพานังปรมังสุขขังปรมังปรมังคือเยี่ยมเลยเดียวไม่มีอะไรสู้เลยอย่างใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยศาสนาธรรมของพระเจ้านี่เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่เหมาะอยู่ตลอดที่จะนำมาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาธรรมวิริธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหธรรมนี่พิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะจังหวะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันจะพังออกไปจนได้ครับไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้เลยนี่เราพูดถึงเรื่องสัพพัญญูสยามภูสัพพัญญูคือรู้ธรรมทั้งปวงสยามภูรู้จงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ก็เป็นคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้พุ่งเนี้ยเป็นผู้เพียงบอกในแง่ต่างเช่นยังท่านว่าตุมเฮหิจังอาตปังฟังดิตุมเฮหิปิดจังอาตปังความเพียรเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายทำเองนั่นฟังอาคาตาโลตถาคตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นพอชี้บอกท่านเราเป็นผู้ดำเนินงานอ้าวถูกดิบทุกประการใดเราจะรู้เองในการประกอบงานของเราหรือในการรบเราจะรู้เองกับข้าศึกนั้นเมื่อรู้เองขึ้นมาแล้วก็เป็นสันติโกสันติโกขึ้นภายในตัวภายในตัวภายในตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี่ส่วนความจำที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริยัติที่เราศึกษาเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นคูหมายผ้าทางที่เราจะได้ดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วดำเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดก็เป็นสันติโกของเราเป็นสมบัติของเราแท้นี่เท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับพระเนนถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความพุทธในตาตรงจานั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูไถกันไปอย่างนี้แหละแล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เราเจงกว่าเพื่อนเพื่อนสู้เราไม่ได้หรือเพื่อนเจงกว่าเราอะไรที่ดูถูกหยาดยามซึ่งกันและกันเรานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะอย่าเอามาใช้นะต้องบางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลด้วยอาจโดยธรรมอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านำทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสจะมาตีตลาดทำทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จำเอาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี่ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมอและแทรกทนงตนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแต่มันชอบทนงตัวนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่ทนงไม่มีจะเสียงแผดขนาดไหนก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทำเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทำกิเลสมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงอยุติแต่บิณฑบาตก็ให้ช้ากว่าปกติไป13นาทีตามระยะของนาฬิกามันดำรงเช้าก็ไปเช้าก็ไปก็ไปตามระยะนึงเผื่อให้ผู้มากผู้อยู่ไกลก็ให้ได้ทันเป็นอุดรอยู่ที่ไหนๆก็ทันไปเช้าไปสายก็แบบธรรมดาการบิณฑบาตเป็นวัดคืออย่างไรท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ไปก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วไม่ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติของตัวของเราเองกำกับกับการองค์ของการภาวนาของเราไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่กำกับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพิจารณาภายในตัวเสมอนั่นแหละชื่อว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์จะไปหากินที่เฉยมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์จะพุงมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้ไปนะสิคำว่าขี้คืออะไรก็คือพุงไส้คืออะไรก็คือธรรมนะนี่เห็นอาหารดีกว่าธรรมเลยใช่ไหมล่ะยังไงที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างกับรู้หรอผมก็ลืมไป
อันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทำอะไรอะไรเหล่านี้เอาละการพูดกันผมนานๆผมคนรู้จักเหนื่อยๆนะในครั้งพุทธกาลท่านเหมือนในประวัติในหนังสือในตำรามีพระสวดมนต์อยู่ในถ้ำทั้งคาวมันเกาะอยู่เพดานถ้ำเป็นจำนวนมากนะเวลาพระสวดมนต์มันฟังพระสวดมนต์เพลินนี่เพลินไปเลยถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมาพื้นกับมันก็เป็นหินนี่อยู่ในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่ามันเป็นยังไงบรรดุบรรดาเลยตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างทั้งคราวนั้นตายแล้วไปสวรรค์หนึ่งเพราะมันเพลินฟังธรรมะของบุรุษของพระท่านสวดมนต์อยู่นั่นน่ะเพลินทั้งคราวเหล่านั้นเวลาตกมาแล้วตายกันไปสวรรค์กันทั้งนั้นนี่ใครล่ะรู้จิตวิญญาณของข้างคาวเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้ปิดอะไรมาปิดลี้ลับของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้ลับต่อพยานของพระองค์กับพระอรหันต์บางองค์คือพระอรหันต์นี่ไม่ทั่วไปนะจะมีตามนิสัยขององค์ไหนจะไปเชี่ยวชาญทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุทธ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชี่ยวชาญในทางพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้างคาวนั้นไปเพลินในธรรมจิตของข้างข่าวนั้นเพลินในพระท่านสวดมนต์เพลินในธรรมแล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบนี่แหละที่ว่าจิตุปาปยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่จะกำหนดต้องมีเหมือนอย่างว่าจะนับนั้นนับนี่นับหนึ่งนับสองนับสามไม่ทันถ้ายานอย่างทราบเพิบเดียวรู้หมดเป็นหลักธรรมชาติเองแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูด้วยวิสัยของศาสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดาทั่วไปแล้วก็คิดดูจนพระอะไรที่ไปตายเป็นเลนน่ะอยู่ในเลนน่ะลืมละพระติจักนะพระติจักเลือกผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุลญาติโยมนะโยมอุปถัมภ์โยมถวายผ้ามาตัดจีวรก็มาตัดจีวรเย็บย้อมช่วยกันเสร็จย้อมจีวรเสร็จแล้วเป็นโรคในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในคืนวันนั้นพระมาติจารตายแล้วที่นี่ก็มันจะเอาจีวรนี้มาแจกกันที่องค์ไหนที่จีวรชำรุดง่ายองค์ไหนที่จีวรขาดขาดมากกว่ากันก็จะเอาติดสินจีวรพระติจ่าให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอถึงเช้าวันหลังขึ้นมาห้ามไม่ใครไปแตะจีวรของพระติจ่าเป็นอันขาดฟังนี่ไปแตะก็ไม่ให้ก็ให้ไปแตะห้ามเลยเป็นอันขาดนั่นเดี๋ยวนี้พระติจ่าแทนที่จะไปสู่สุคติถ้าเคร่งขี้เดียดอยู่ก็ควรไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ยอมไปว่ะรักจีวรหวงจีวรเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นเลนอยู่ในจีวรน่ะฟังสิละเอียดไหมพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระติสสะจะโกรธจะเครียดอะไรอย่างทำนองนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติของแก่คุณไงจึงห้ามไม่พระไปแตะต้องเลยเจ้าอยู่7 วันหลังแล้วเลนนี่ก็จะตายพอถึง7 วันล่วงพอ7 วันล่วงไปแล้วพระองค์ก็พิจารณาแล้วก็รับสั่งให้จัดการได้จีวรนี้เอาแจกพระที่จีวรชำรุดทรุดโทรมแจกได้พระสวรรค์โอ้พระติจะไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสินี่แหละตำราบอกว่าอย่างชัดเจนเลยเนี่ยจิตตรงนี้มันขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไหนมันติดตรงนั้นมันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะแล้วพอขาดพระมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานต้องเป็นจะไม่ขาดใจขาดมั้งยึดนั่นยึดนี้มีพังมันหมดอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นพ
พังมันลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิ้นกิเลสแล้วตายนะตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยถ้ามีปัญหาอะไรทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีจะมีเช่นอย่าง 1,000% เนี่ยจะนับเอา 1% นี่ก็ไม่มีที่ท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมุตินิยมนี้ไปทับถมจิตบริสุทธิ์ท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมุตินิยมไปนี่ไม่มีทำเป็นมันเป็นอาถรรพ์แล้วคืออาถรรพ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะมันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโดยหลักธรรมชาติแล้วนะแต่ว่าตามหลักธรรมชาติทำหลักธรรมปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์ละองค์นี่มีนิสัยไม่เหมือนกันอย่างดังที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้อย่างที่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านบางองค์ยืนนิพพานก็มีนี่ท่านทำตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไหนท่านชอบตามอัธยาศัยพูดง่ายๆนะจะเอาแบบไหนท่านก็องท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวกับขันนี่เลยไม่ได้มีความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี่เลยจะเอาอะไรมาให้ท่านหวั่นจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านอยากยืนนิพพานท่านก็ยืนได้อย่างสบายในฐานะอันความเป็นมหันต์ของท่านเองนะและเป็นอัฐานะสำหรับขันธ์หลายที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายท่านไม่ได้นี่ท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นิพพานท่านจะนอนนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่านทั้งนั้นนี่แต่ส่วนมากสำหรับการนอนไม่มากมันไม่มีปัญหาอะไรเมื่อมันหมดมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมดแล้วนะที่นี่ก็เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหมมีอะไรอีกไหม

ึงทราบอย่างถึงใจว่าการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นพระอำนาจครองโลกธาตุภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากจึงเหมือนกันกับการทำสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปถ้ากิเลสมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าธรรมที่เราจะนำมาใช้ทำภายในใจก็บันไลใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปถ้าทำนาวุธเครื่องกระหัตกระหารของกิเลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเลสก็ทนความบันไลไม่ได้ใจก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ก็จับกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใคร พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระทัยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความประจักษ์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ท่านไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระทัยจะถามใครแม้คนหนึ่งภายในโลกทั้งสามนี้ใจจึงเป็นทั้งคลังแห่งความสกปรกโสมมคลังแห่งวัฏจักรเพราะยึดเป็นเจ้าอำนาจปกครองควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นคลังแห่งความบริสุทธิ์ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้เมื่อสิ่งที่ตกกระตกรกรุงรังคือวัฏจักรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราบปรามโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึงมีความสามารถฉลาดแหลมคมและทรงองอาจกล้าหาญเต็มที่นับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาแล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึงไม่ถึงใจในขณะที่พระองค์แสดงอัตธรรมขั้นนั้นๆซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรมให้เข้าถึงใจหรือทราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจ ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆผู้ฟังก็ได้ฟังและทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วความเห็นโทษและความเห็นคุณนั้นจึงเป็นกำลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะมีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องละด้วยความถึงใจสู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจสุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่างในสกลกายความสุขความทุกข์
ที่เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษอย่างถึงใจนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างถึงพระทัยหรืออย่างถึงใจทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาอย่างถึงใจเช่นเดียวกัน และธรรมนั้นก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงกับคำว่าสวคาตธรรมปรับไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมไม่มีแง่ที่จะสงสัยทรงแสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั้นแท้ไม่เป็นอื่นทรงแสดงว่าทางนี้เป็นทางถูกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องให้ส่งเสริมกำลังของตนและความภาคเพียรทุกด้านเพื่อโหมตัวเข้าสู่จุดที่ตนต้องการอันเป็นผลที่จะพึงหวังนั้นอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองค์ใดมีความห่วงใยพัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติพระสถานยศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มใจจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและจากประสบการณ์ที่ตนได้เคยผ่านมาแล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เข้าใจในขณะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระองค์แสดงอย่างถึงใจแล้วยอมสนับตัดขาดไปได้ทันทีความที่จิตเคยเยื่อใยในสิ่งทั้งหลายมาดั้งเดิมนั้นย้อนกระแสเข้ามาเป็นความเยื่อใยใฝ่ธรรมเพื่อนำตนให้ประกอบความภาคเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องขาดไปเรื่อยๆสถานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสำคัญที่จะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้เป็นอย่างดีอาหารการบริโภคก็มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสัปปายะคือฉันลงไปแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นมาได้ต้องการความอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจำจีไม่เห็นได้รับความวิเศษวิโสประการใดเลยจึงตัดออกจากความที่เคยเป็นมานั้นเข้าสู่ความเป็นอาหารสัปปายะสะดวกสบายฉันลงไปแล้วเป็นคุณต่อจิตใจไม่เป็นโทษต่อจิตใจและไม่เป็นเครื่องส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อทับถมจิตใจให้ดำเนินด้วยได้ด้วยความลำบากลำบนปุคละสัปปายะคบค้าสมาคมก็มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นอันเป็นความรู้ความเห็นประเภทเดียวกันจึงคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความสนิทตายใจประหนึ่งอวัยวะเดียวกันไม่เคยสนใจว่าท่านองค์นั้นมาจากชาตินั้นวันนั้นนั้นฐานะนั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกำลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุมที่จะให้มีกำลังมากขึ้นเพราะการคบค้าสมาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมทำที่มุ่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะส่งเสริมธรรมที่ปรารถนานี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับ
แล้วทำเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองกิเลสจะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรกิเลสต้องค่อยหมดไปทำที่พึงปรารถนานับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่พุ่งสร้างรำคาญวุ่นวายสายแสไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและฝักใฝ่ในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกนั้นโดยลำดับลำดาในท่าอิริยาบถต่างๆและสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาธรรมทั้งหลายที่จะพึงปรากฏขึ้นใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำริแง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจใจเป็นผู้ดำเนินงานใจเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนใจจึงต้องรู้ทั้งวิเลที่หมดไปมากน้อยภายในจิตใจและรู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นต้นโดยลำดับลำดับนี่คือทางดำเนินของผู้จะหรือพบหรือชาติหรือวัฏสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตามมีใจเป็นตัวการสำคัญที่ฝังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบากคือผลที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยตามวิบากของตนในภพชาตินั้นๆสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การบำเพ็ญชำระล้างภายในจิตใจผู้แสดงก็เป็นศาสดาองค์เอกเอกทั้งอุบายเนี่ยนำสั่งสอนต่างๆเอกทั้งพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆผู้ฟังก็ฟังเพื่อทำอันเอกเพราะฉะนั้นดีต่อดีจริงต่อจริงเข้ามาประสานกันจึงบวกกันเข้าเป็นความจริงล้วนๆได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนไม่มีสงสัยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำราออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์ละองค์ที่ได้สดับจากฟังจากพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดากลายเป็นพุทธังธัมมังสังฆังแกนังคาถาโลกสักคาถามิของโลกได้อย่างเปิดเผยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมสักแต่ว่าคำพูดไม่ใช่ธรรมคาดคะเนเดาเอาไม่ใช่ธรรมลวงโลกแต่คือธรรมของจริงเราอยากทราบธรรมของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกทุกมุมน้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเต็มภูมิฐานของใจนั้นจะเกิดขึ้นจากความจริงที่เนื่องมาจากการปฏิบัติล้วนๆสำหรับความจำนั่นได้แก่การศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นเป็นความจำไม่สามารถที่จะทำความหนักแน่นมั่นคงและเป็นที่แน่ใจให้แก่ผู้ที่จดจำมาได้มากน้อยนั้นเลยเพราะการเรียนมานั้นเรียนมาเพื่อจะรู้วิธีการดำเนินคือภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติการเรียนก็เป็นเพียงความจำความจำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะ
ให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเลยแม้แต่นิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำหรือเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องความจำที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นจึงเป็นเพียงปากเป็นทางหรือเป็นประทับฐานเบื้องต้นที่จะให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติจึงไม่เป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อความจริงความจำกับความจริงนั้นต่างกันอยู่มากในภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบในแง่ทั้งสองนี้ได้อย่างกระจ่างเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือความรู้จริงเห็นจริงเป็นขั้นๆประจักษ์กับตนเพราะการศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นๆภูมิๆไปโดยลำดับและเป็นความจริงประจักษ์ใจไม่ให้วันไหวให้เป็นทำเจ้าของให้เป็นที่แน่ใจนับแต่ขั้นสมาธิเพียงจิตสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ชัดว่าความสงบนี้ก่อความเกิดให้เกิดความสุขได้แก่เรามากน้อยเพียงไรมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความสว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจและปรากฏเป็นความอบอุ่นแน่ใจขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบนั้นนี่เป็นที่แน่ใจสำหรับตนเองแม้ผลที่ปรากฏนี้จะค่อยจืดจางเลือนลางไปเพราะการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอแต่สักขีพยานแห่งผลที่เคยได้ปรากฏกับตนนี้แล้วจะไม่ลบเลือนไปไหนเลยนี่จึงชื่อว่าความจริงปกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัฏจักรวัฏวนสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดปรุงต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวล่ำเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่สัตว์โลกรับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลกเป็นแต่เพียงว่าเจ้าตัวไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะระงับความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายนี้ให้ปรากฏความเป็นธรรมขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นธรรมงานของเราที่ทำนั่นแหละเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของตนจนมีความแน่นหนามั่นคงนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยหยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตติสูงสุดหลุดพ้นอัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้จะรับเป็นภาชนะอย่างเต็มภูมิของตนและเต็มภูมิของธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรมด้วยธรรมเสมอข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็น
ข้อคิดความคิดที่จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายได้รับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลอุบายการกระทำของกิเลสทั้งหมดความคิดความปรุงใดแม้จะลำบากในขณะที่คิดที่ปรุงด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียรต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมจะรับความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความจริงของสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมโดยลำดับจนรู้แจ้งแทงทะลุความลำบากเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เลยเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครามอย่าปล่อยอาวุธอย่าเถอตัวอย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนฆ่าศึกปราบปรามให้แหลกทั้งที่เราต้องการชัยชนะก็จะเหลือแต่ซากกระดูกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยในการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดภายในจิตใจของสัตว์โลกที่มีกิเลสและการปราบปรามการแก้ไขต้องเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหมือนกับเราเข้าสงครามจะเผลอตัวอ่อนแอไม่ได้ต้องใช้แคมความเข้มงวดกวดขันดูทุกอาการมีท่าระวังตนด้วยสติมีท่าคิดอ่านด้วยปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นแลเป็นผู้มีหวังจะได้ชัยชนะในสงครามล้างโลกภายในจิตใจให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นผู้หมดป่าช้าทั้งที่จิตที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้เห็นนี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุ่นล้วนไม่มีป่าช้าไม่มีซากแห่งกิเลสทั้งหลายเหลืออยู่นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้วภายในจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองค์ใดที่ได้บรรลุธรรมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของตนก็ตามจะไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเลยร่ำเวลาให้ขายโง่เพราะไม่มีความโง่จะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความฉลาดแหลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ทำอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทำหล่อแหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหล่อแหละไม่ใช่ธรรมอ่อนแอความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านก็ดีความมักง่ายความซับเพร่าก็ดีราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดภายในจิตใจโมหะความลุ่มหลงฝังจมอยู่ภายในใจสุมอยู่ตลอดเวลาจนหาเวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลสิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทำให้ทุก
ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกายมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสสัมพันธ์เพราะธาตุขันธ์นั้นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาด้วยกันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราท่านผ่านแต่สำคัญที่จิตไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัตจักรแล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไม่มีขันธ์ใดที่จะเข้าไปแทรกไปสิงไปทำลายความบริสุทธิ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าธรรมแท้อยู่ที่ไหนให้คิดว่าธรรมแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุตสาห์พยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัตเกิดธรรมขึ้นมาโดยลำดับและอยากคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นใดที่ไหนซึ่งเป็นตามความคาดคะเนส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้คาดพาให้เดาต้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกำลังวังชาความเฉื่อยชาของใจให้แก่ใจได้รับความลำบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นล้อมเต็มอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ได้เลยต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ต่อสู้ไม่ถอยหลังพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้จงท้อถอยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความอดทนก็รวมอยู่ในพระพุทธเจ้าความเป็นนักต่อสู้ก็อยู่ในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐแห่งความเป็นศาสดาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งมวลจงนำคติตัวอย่างร่องรอยอันดีนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนยึดไว้อย่าได้ปล่อยวางกิเลสอาสวะจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะไม่พ้นเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้นี้เป็นผู้ทำลายให้แตกกระจายออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยเราเกิดในโลกเคยเกิดมานานจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแม้ว่าเคยเป็นภพใดชาติใดก็ตามเพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตุขันธ์ของเราเป็นอย่างไรเดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ปาท้าผีดิบเกือนขนวุ่นวายสายแสดิ้นรนกวัดแกว่งกระเสือกกระสนไปด้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการต่างๆเต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียงผู้เข้าไปเยี่ยมคนไข้ก็หน้าเศร้าเหงาหงอยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกองทุกข์ควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัดรักษาตนด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่หรืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยยุกด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลำบากลำบนต้องบรรเทากันไปเช่นนี้เห็นประจักษ์นี่เป็นส่วนธาตุส่วนขันธ์ความบกพร่องในปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภคขาดดุขาดยาเพียงเท่านี้ก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน
เราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุขันธ์อันนี้จะเป็นหอประสาทราชมณฑลเป็นพรหมโลกเป็นนิพพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพลิดเพลินรื่นเริงกับมันเสียจนลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับสนิทมิดจมโดยไม่รู้สึกตัว นี่พูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เอาพูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใดขณะใดบ้างที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อควรภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทำงานผิดทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั้นไม่ความโลภก็ต้องความโกรธไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจไม่รักก็ชังกำหนัดยินดีติดนั้นติดนี้อยู่เช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียาแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลาหากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องพิเศษเกศสันสันท่านยอดด้นด้นเดาเดาเกาหมัดกันไปตามโลกตามสงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อล่อปลากิเลสหาเหยื่อมาล่อคนโง่ให้ติดจมไปเท่านั้นถ้าเราอยากทราบเพียงเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อล่อแก้ลงไปฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเครื่องต่อสู้กิเลสเราอย่าคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันพาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันใดนี่คือการต่อสู้คือการพิสูจน์หาความจริงกันรักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษที่โสมาจากรูปทั้งหลายในโลกนี้เหรอวิเศษที่โสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำลมไฟเป็นกองทุกข์นี่ไปอย่างไรบ้างรูปนั้นแยกแยะออกดูให้ดีมีอันใดเป็นพิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้ง

แล้วจะเป็นที่พึงใจนี่คือความหลอกลวงของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอยู่โดยลำพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วมีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่งไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นมีความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจารณาคือการต่อสู้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้เอาแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปกระดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจเนื้อชิ้นนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำหนัดยินดีเอานักหนาเป็นเช่นนี้เหลือเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงได้เชื่อความรักความชอบนี้จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมดเอาดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงเพราะความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเสพสัมปันยอขึ้นมาอันหาความจริงไม่ได้จึงหาความสุขเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเราเมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริงนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วใครจะกล้ายึดมั่นถือมั่นล่ะกระดูกก็ทราบว่ากระดูกที่แล้วเป็นสมมติขั้นเนื้อหนังมังสังแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายนอกภายนอกภายในเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งเก่าทั้งใหม่ถ่ายเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่ปัญญาค้นคว้าลงไปให้เห็นค้นแล้วค้นเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเปิดออกมาเรื่อยๆขุดค้นลงไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมเรานี่เมื่อพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลำดับจิตย่อมมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจอมปลอมที่เคยเชื่อมาเป็นเวลานานอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นโทษตามหลักความจริงอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่ปล่อยโทษคนเราไม่ต้องการหาโทษหาทุกข์นี่นะหาคุณหาประโยชน์หาความสุขความสบายเท่านั้นการเป็นที่เคยเป็นมานั้นมันเอาความสุขความสบายมาให้เราที่ไหนมั่งการแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วมีตั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดภาระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักอึ้งอยู่ภายในจิตใจออกไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจิตดีดขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความเยื่อใยทั้งหลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความจริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะทนจมอยู่กับนั้นได้ยังไงเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องถอดต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกว่าบังคับในสงครามสงครามมันฝ่ายศัตรูมันป้อนเรื่องเข้ามาปลอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้หมายถึงพวกข้าศึกเราซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ข้าศึกนำของจริงคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เข้าไปต่อสู้พินิจพิจารณากันจนเห็นแจ้งตามความจริงแล้วปล่อยวางลงโดยลำดับลำดับเราอย่าแต่ว่ารูปพูดแต่รูปหยาบหยาบนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความตนเป็นตนเป็นของตนสังขารความคิดความปรุงเรื่องราวต่างๆจนหลอกเจ้าของได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะสังขารเพราะสัญญาผสมกัน

เข้าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็รู้ได้หมดเมื่อรู้ได้หมดแล้วก็ทราบชัดว่านี้คือเงามันทั้งนั้นมันหลอกเราให้เป็นเนื้อเป็นตนเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆสติปัญญาแทงทะลุไปหมดปรากฏแต่ความจริงล้วนๆสิ่งเหล่านี้ขาดสะพั่นออกจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอย่างนั้นขึ้นมานั่นนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนักเอาให้หนักกิเลสมาหนักเราท้อถอยอ่อนแอแสดงว่าถอยยอมจังหนุนทำต้องให้หนักความเพียรให้หนักความอดทนให้หนักสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติบุกเบิกทางเพื่อไปได้ความสะดวกราบรื่นไม่ถอยหลังเอาให้หนักสุดท้ายกิเลสก็พังทลายลงไปดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอมาว่าอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสทั้งนั้นเผากิเลสด้วยตปะธรรมไม่ว่าจะอยู่ทางจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจะยืนจะเดินจะขบฉันไปมาที่ไหนการต่อสู้ของกิเลสภายในจิตใจด้วยสติปัญญาไม่มีเวลาลดละจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือตัดเข้าไปตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปกรอยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาระความกดทวงจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายทำไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งป่าช้าที่นั่นตั้งป่าช้าที่นี่ครั้งแห่งป่าช้าก็คือจิตตาอวิชชามันฝังอยู่ภายในนี้พังทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาขาดสะบั้นบรรดาที่เป็นสมมติอวิชชาก็เป็นสมมุติอันละเอียดสุดของไตรโลกธาตุซึ่งครองอยู่หัวใจสัตว์ได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนว่าอวิชชาได้ดับไปแล้วซากแห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายในใจที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตล้วนๆแต่ไม่มีซากแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชชาก็ไม่มีซากที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะจิตนั่นเรียกว่าได้ชัยชนะแล้วตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการชนะสงครามคูณด้วยร้อยด้วยพันด้วยล้านไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะกิเลสของตนภายในจิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนะฟังเลยความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่าความสุขที่พ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเป็นอิสระอย่างเต็มตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบของผู้เอาจริงเอาจังเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษอย่างถึงใจเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงใจแล้วรวมเป็นกำลังของน้ำใจให้เกิดความเพียรขึ้นอย่างถึงใจภูเขาเจ็ดชั้นก็แตกกระจายถ้าความเพียรได้เต็มที่เข้าในจุดใดจะไม่มีอะไรเหลือมีกิเลสจะให้หนายิ่งกว่าความกำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามเถิดนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพ
ราะฉะนั้นปัญญาจึงไม่จึงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำกำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ญาณังอุดปาดุญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาดิปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาดิความสว่างกระจ่างแจ้งรอบจิตรอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักกวัตวัตนสูตรกล่าวจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระพุทธเจ้าในธรรมจักกปวัตนสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่หัวใจของพวกเรามรรคคือสติสมาธิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเราเมื่อมีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมจักกัปปวัตตสูตรที่ท่านแสดงนั้นท่านถอดออกไปจากความเป็นจริงของพวกเราทุกๆท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะพึงได้รับนั้นให้พากันเข้าใจหยุดจิตตามไม่เพียงเท่านี้

0: รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นจะเริ่มรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของโลกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดเนี่ยจะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันอยู่โดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่กีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานักเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละรายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายๆแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ทำลุกชุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไป อันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานอย่างนี้ลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นที่ดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงหรือแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะพิผิดพลาดล่าไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอทางเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพราะความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้อยากเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วแล้วอยู่ด้วยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นนั้นว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พออยู่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่า ป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังนั้นต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแต่ละสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวินิจฉัยเสมอวินิจฉัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทำนองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจเสียเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกปลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยวดกว่ากันตามกำลังแห่งการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเรา ที่ท่านให้นามเราว่าสากยบุตรก็คือคนเราที่เป็นสากยบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากยบุตรคือลูกศิษย์พระตถาคตนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ก็เพื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบกันแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกษุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมีมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก่ท่านในตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลูกศิษย์พระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรทุนขันจับจบไม่กินไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชั้นชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดที่นี่พิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดใช้สอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเฟ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดง ให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปจะหมดเมื่อเป็นฉะนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปจะหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านกิเลสตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้เขามีแต่กิเลสนะครับออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นข้าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำ ว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้นอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายไม่ได้คำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนั่นการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดมรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยกิริยาที่ดับทุกข์นั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกข์เกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนกิริยาที่พยายามดับทุกข์ด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่จะทำทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่ระดับทุกข์ได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์เราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเนี่ยนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายหรือดับทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือและเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับลำดานั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหน
1: นะเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ที่จะพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกออกไปนู้นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี้อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสดงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผารนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสดงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ไปเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศชิบหายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังตรงนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนี้เท่านั้น การฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำปฏิบัติพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำปฏินิพพิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหลักเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นสักยบุตรของเจ้าโดยแท้ผมขอหยุดปิดตรงนี้เพียงเท่านี้

าสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวากขาตธรรมนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับแม้จะเป็นทางคารวะก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่อารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางจิตภาวนาเป็นสำคัญจิตภาวนานี้เป็นธรรมชาติที่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ทั้งเป็นฝ่ายมรรคนิโรธจะทราบในระยะเดียวกันเพราะธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันผู้ค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้โดยลำดับไปด้วยกันถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่พลั้งให้เผลอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำทรามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจจิตใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิดตามเรื่องของสมุทัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาหรือกิเลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตตภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทำคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามทั้งพลั้งเผลอๆประติดประต่อกันได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข็มทิศทางเดินอันแน่นหนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสำคัญมากได้เคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากเป็นเข็มทิศเพื่อความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นไปตามๆกันด้วยความมีกำลังโดยสม่ำเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไว้ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วพอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้
จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดปรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาหัวใจดวงหนึ่งๆ น่าจะได้บรรจุอัตถธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลาย

ตื่นมืดตื่นแจ้งนี้เสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไรรูปเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มมังสารก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไปทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจใจแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เรียกเต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ผมวิตกวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแก่ทำงานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติแล้วอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีนะหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทัยคิดตรงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆผลจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบก็ชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดปัสสาวะกิเลสก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสียเหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญภายในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกหัดจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออำนาจของธรรมไปได้เพราะธรรมนี่เคยปราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การไหนๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือแล้วนั่นแหละแต่พวกเราเอามาปราบมันกลับโกงข้ามให้กิเลสปราบเสียเรียบปราบเสียเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมๆแรงๆไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมๆแรงๆหาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่แหละที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อนเรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดขีดสุดแดนขนาดนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้จนได้เนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้อพ้นจากเนื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าศึกจริงๆอย่างถึงใจถึงใจถือธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบปรามมันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเหวี่ยงกันด้วยความพอกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้มันย่อมสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่า

หมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยถ้าธาตุขันธ์มีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่อำนาจของธาตุขันธ์ที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผู้ที่จะปฏิบัติทำให้ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันท่านยาวนั้นไม่ต้องบอกมันค่อยเป็นของมันไปเองดีไม่ดีผ่อนลงซะจนหย่อนยานถ้าเป็นเชือกก็มัดขาพันขาเจ้าของเลยเดี๋ยวนี้เป็นแต่อย่างนั้นเรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมีภายในใจนั้นจึงลำบากในการปฏิบัติที่จะให้เห็นผลประจักษ์ยังสมาธิเท่านั้นก็เย็นสบายแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วคือจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสังขารเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิ้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอาจด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้จึงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จึงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้วนล้วนล้วนล้วนหมายถึงล้วนล้วนในขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลงเมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็นิ่งจิตใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสสะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นโอ่งถ้าเป็นห้วยหนองคลองบึงก็นอนก้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนก้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเองให้สั่งสมขึ้นมาซึ่งกองทุกข์ทั้งหลายใจก็สงบเย็นนั่นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วกันสมาธินี้มันควรที่จะทำได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมจะเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เป็นเพราะทำเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วทำเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสำคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อจะให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้เป็นสัมปชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบาก
จิตนี่ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้วจิตย่อมเข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นตึงนั่นมีใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้เพียงแค่นี้ก็สบายอ่ะไม่มีอะไรกวนอะไรจะรู้จะกวนนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเองได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหยในอาหารในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เรียกว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเลทลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนเห็นเป็นอสุภะอสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณาหรือแยกออกเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความหยั่งทราบลงไปโดยลำดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไปความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมซาบเข้าสู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออสุภะอสุพังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี่แหละปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ก้าวไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนเพราะไม่ทะเลทลายเนื่องจากไม่หิวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสารปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านกล่าวไว้อย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอาความเลยแปลโดยอัดก็ปัญญาที่สมาธิหมุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่นี่หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจิตที่ควรจะพิจารณาปัญญาจึงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่จนกรอกเท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบายวิธีการฆ่ากิเลสฆ่าไปโดยลำดับพิจารณาลงไปเรื่อยๆหากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงต้องเพลินเพราะรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก้นั้นได้แก้นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทำลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทธัจจะเมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุทธัจจะคือมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิคือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตเสียบ้างนั่นเมื่อจิตได้พักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกำลังแล้วค่อยทำงานต่อไปอีกเรื่องของปัญญาก็ทำงานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญา
ไม่ทำพักจิตจิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นวิธีการเป็นอย่างนี้และจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้กิเลสตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฝังกันลงไปสินักรบถอยได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเมื่อก้าวทางด้านปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาดังที่ว่านี้ไม่นอกเหนือไปจากอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตานี้เลยจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเพราะธรรมะสมุทัยคือกิเลสนั้นมันเป็นได้ทั้งภายนอกภายในติดได้ทั้งภายนอกติดได้ทั้งภายในรักชังได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในตามจริตนิสัยที่ชอบไม่ผิดพิจารณาลงให้มันถึงเหตุถึงผลให้ถึงความจริงนั่นแหละเป็นความถูกต้องแต่พิจารณาอสุภะก็ในร่างกายของเราของใครก็ตามมันก็เป็นกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานู่นจนตั้งป่านนี้และยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหนเวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงท่านเรียกว่าธรรมความจำปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กีรังถาวรนี่คือความจำปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจริงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเราแล้วก็หลอกทั้งที่เป็นอย่างนี้แต่กิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาสิเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพิจารณาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอสุภะอสุภังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องกฎของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปรมีหรือในสกุลกายของเราเนี่ยแม้แต่จิตใจกิริยาของมันก็แสดงแห่งความแปรอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นเหรอทุกขังจิตได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความสุขบ้างไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเข้าไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทนานี่สำหรับทุกขังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยจิตก็เพลินในรายได้นั่นแหละที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องเลยบังคับไม่งั้นมันทะเลทลายส่วนมากไม่ทะเลทลายไปรูปเสียงกลิ่นแล้วมันจะทะเลทลายเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนักเหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างก็เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปนอนอยู่เสียว่าสบายนี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิมันก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจึงได้ฉุดได้ลากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยเรื่อยดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้ล้างโดยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาก็คืองานจิตนั่นแหละเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้ว
ล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าภาจิตนั่นนี่คือความถูกต้องในตำราท่านก็แสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันตะลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี้แล้วมันลืมคำที่ว่าภาจิตภาจิตทั้งๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบก็รบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักผลก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมาในตำราก็อ่านแต่เวลามันเป็นอยู่กับจิตนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมาคือมันเพลินมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่มันตัดมันแก้ที่เด็ดไปโดยลำดับลำดาและสว่างกระจ่างแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละออปัญญาก็เหมือนกันคล่องตัวละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงได้เพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี้เพลินกับธรรมมันกับโกงกันข้ามเมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมาอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำทีนี้เวลาเข้าสู่สมาธิอย่าไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดเหมือนไม่เคยพิจารณาล้างเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอกตาลมเอกคตาลมคืออันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นจิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่แยบแน่วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิแนวกับแนวละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แนวนะเรามาคาดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทำงานพอได้กำลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีดผึ่งเลยนี่ทางแก้กิเลสพากันจำไว้ด้วยดีแก้ด้วยวิธีการนี้พักวิธีการด้วยวิธีการอย่างนี้ดำเนินก็ดำเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอไม่คดไม่โค้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุดเป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาคปริยัติมีแต่จำมาไม่เห็นตัวสมมติว่าควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อของมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วจริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆในหัวใจนั่นจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้านเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาที่พิจารณากิเลสทั้งหลายฆ่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยมันถึงทันการกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัฏจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างแต่ตัวของมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเริ่มแรกที่เราไม่ได้เรื่องราวก็เป็นเรื่องขนขวายกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเอาจนกระทั่งถึงจิตมีความสงบได้แล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรู้ผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลำดับแล้วที่นี้ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับที่นี่วัฏจักรเป็นเรื่องของสมุทัยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับแล้วที่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยๆปัญญาขั้นธรรมดามันก็มีขั้นผ่าโผล่ก็มีขั้นละเอียดละออลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีมันเห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอเข้าไปแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเลิศนั่นแหละธรรมเลิศเลิศอย่างนี้แหละให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิศจริงไอ้เลิศจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่าอันนั้นก็เลิศอันนี้ก็เลิศมันเลิศแข่งกันได้อันนั้นก็เลิศเลิศนั้นสู้เลิศนี้ไม่ได้เลิศนี้เลิศดีกว่านั้นไปอย่างนั้นถ้าเราเลิศทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งกิเลสมุดมอดไปโดยลำดับลำดานี่จึงเรียกว่าเลิศนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้า
จึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลายิ่งให้มันเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดจนพ้นในหัวใจแล้วนี่สงสัยอะไรโลกธาตุอันนี้เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบั้นลงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิตดวงที่บริสุทธิ์นี่กับจิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครสาพูดสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกเหมือนกันหมดนั่นสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศลั่นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้อย่างจังๆแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้นะเชื่อพระธรรมเชื่ออย่างนี้ถึงเชื่อเป็นของจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้องเป็นกุญหมายปลายทางให้เรายึดเราเกาะแต่เมื่อเข้าถึงขั้นธรรมอันเลิศเลอถึงขั้นอันถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงว่างั้นเลยเชื่ออย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศกับธาตุขันธ์ที่มันแปรสภาพไปเพราะมันเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปธาตุขันธ์ของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอรหันต์มันเป็นขันธ์มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นสิไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมติทั้งปวงดับหมดท่านถึงเรียกว่าวิโมุตหลุดพ้นที่ตรงนั้นเลยมีการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องลาวๆนะผมว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงรับไปจนได้มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งเรื่องของกิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำเอาจำให้ดีคำนี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นไปดีขั้นหนึ่งขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับลำดาอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลย ถ้าไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ธรรมไม่ให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบให้ชอบนี่โลกถึงได้ตะเยถ้าไม่มีอะไรมาย่อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่มาหนุนนั้นมันก็ไม่รู้เลยที่ว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละเหมือนแล้วทำเหนือมันแล้วมันก็รู้ไปหมดอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไรเป็นธรรมชาติของจริงล้วนๆมันก็รู้อะไรเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้หมดฮะจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าลงในบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละกิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นมันถึงได้เห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไปเพราะฉะนั้นจึงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาอะไรถูกให้กิเลสจูงจมูกไปอย่างนั้นหมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีแต่ถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแบบเพลินจนลืมตายนี่พวกเราโง่หรือฉลาดพิจารณาสินี่เราสำคัญมากทำทะลงในเหนือนี่แล้วทำไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ปรงธรรมสังเวชล่ะเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นแหละจึงเรียกว่าทำเลิศอย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูผู้มืดหูหนาตาเถื่อนงกๆงันล้มๆคลานๆเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอาจด้วยธรรมพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละ
เอามันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายภาษาธาตุขันธ์มันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมุติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมุติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีนี่วันนี้แสดงทำนี่ก่อนรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอท่านเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดเมื่อนั้นเทศจิตมันก็ไม่ออกมาทางธาตุทางขันธ์หมุนมันไปพอมันแยบออกมารู้เหนื่อยมันก็หยุดเลยละเพราะว่ามันไม่มีงานอะไรจิตมันถ้าพูดแบบโลกเรามันสนุกพิจารณาสนุกเที่ยวทั่วแดนโลกธาตุเรือตลอดวันนะผมนั่นแหละพูดกับการเรือแต่คนมาไม่ขาดมันต้องหารับอยู่ก็เรือเต็มๆไม่มีเวลาเลยเหนื่อยคนมากก็เรารู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะอะไรนั่นก็มีบ้างเล็กน้อยว่าเรามากตลอดไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นนี่ก็มันหดมากเลยนะนี่หดเขามากนะแต่ถ้าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็ภาระตัวอะไรนี่ไม่อยากเรียกอะไรเลยมันเป็นของมันเองนะเราเป็นกับใครรับทราบเหมือนกันนะผมเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาฝึกหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมือถ้าขันผลลบมีเร็วที่สุดอะไรอันนี้มันค่อยใจสองฝึกค่อยจะฝึกผลบวกไม่ค่อยมีพอส่งไว้รถส่งไว้เพื่อรถส่งไว้เพื่อรถมันหุ่นคนเองจริงนะครับผู้กับคนกับญาติกับโยมผ้าเองผมคนเองเลยไม่งั้นถ้าธรรมดานิสัยผมบอกว่าผมไปนานแล้วนะผมจะเป็นไปได้อย่างใจหวังคือหาอยู่ตามป่าตามเขาบ้านเล็กเมืองน้อยเลยอาศัยเขาวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ในภูบนภูเขาเนี่ยผมกันมีตลาดมาเพราะเราฉันนี่อยู่สบายเจ้าของไม่มีอะไรยุ่งอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมง่ายดูแลมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโรคเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคไปหมดเลยเมื่อเวลาถึงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมหมดเลยมันก็ลื่นเรื่องอะไรที่อย่างนั้นไม่มีโรคเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฐะเนี่ยถึงว่าแสนทนเลยกิเลนก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะกิเลนมันซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเลยเรื่องกิเลสล้วนๆหรือเป็นเรามันไม่มีอย่างนั้นแล้วอะไรมามีว่างั้นเลยมีกิเลสเท่านั้นพาให้เป็นฟาดเรียบพูดลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราขอว่าปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนเป็นไงใครมาย่อย่อนมาทำหมู่เพื่อนให้หนักใจไม่ได้นะผมยิ่งกำลังอ่อนยิ่งไม่กับอะไรนะนั่นจึงอย่าให้หนักใจดูก็รู้เนี่ยเล่นกับอะไรเมื่อไหร่วันหนึ่งอยู่ไปเกิดก็เรื่องเกิดบางคนผมบังคับเอานะเพราะด้วยความสงสารนั่นแหละมันพอถูกว่าไถไปอย่างอื่นอย่างใดมันไม่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีแต่ความสงสารเรื่องของกิเลสนี่มันเป็นเรื่องขยักขยั่งจริงนะแล้วอย่าจะอดมันกล่อมหัวใจสัตว์โลกนี่แหละที่ทำให้ท้อใจนะ
ิจารณาอาจัยการในการแนะนำสั่งสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลยทำให้ท้ออ่อนใจที่จะสอนมาจริงจังจริงไม่เห็นก็เห็นอะไรมันนะเรามันหยาบมันคิดดูเรื่องความเพียรเรื่องของมันกับพิลึกงงว่าอะไรอีกเนี่ยเพราะเรามันหยาบไปสิมันต้องได้ความต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักมันก็พอดีกันนะคือว่าพอดีกันคือว่าเวลามันจนกล่องจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันมันก็รู้ตรงนั้นแหละถ้าไม่ถึงนั้นมันไม่รู้นี่นะมันต้องเลยใส่กันตรงนั้นอย่างนั้นธรรมดาธรรมดานี้มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายเขาว่าเลยแล้วนั่นสะดุดแหละที่นี่ได้หลักเลขเกณฑ์เป็นที่ลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกละธรรมดาไม่ได้เรื่องเงินไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปทำอยู่อย่างนั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่องฟัดกันด้วยหาค้นหากันด้วยพวกเรานี่มันจะเข้าขั้นปฐพปรมาแล้วนะอ๋อไม่ใช่เล่นนะมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นปฐพปรมาคือจิตมันด้านต่อต่อธรรมอ่ะเรื่องเข้าขั้นปฐพปรมาเลยกิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดียิ่งกล่อมสนิทขึ้นไปจับโลกทั้งหลายยิ่งเคลิ้มหลับไปกับมันเวลานี้กำลังร้อนกับเพราะอะไรก็เพราะกิเลสกล่อมนั่นเองกิเลสอะไรอย่างนี้เป็นพื้นไฟมากเท่าไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยเนี่ยฟังสิเช่นราคะตัณหาตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดนสมมติตัวนี้ร้อนมากที่สุดทำให้ร้อนมากที่สุดเลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังสิมีที่มันไม่อ่อนใจได้ยังไงตัวนี้ตัวเป็นพิษมากที่สุดแล้วโลกก็แสวงหาและชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้ไปหากว้านมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนังโป๊หนังเป๊ะวิดีโอโอ้โหน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะผมอ่อนใจจริงๆนะไม่ทราบจะสอนไปอะไรสอนมนุษย์นี่ว่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นแต่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนคือธรรมมันไม่เห็นนี่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดเวลามันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงก็เมื่อมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้เอาแค่นี้แล้วเอานี่ซะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิป

สิตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังศีรสานะมามิ

बुधो सुसुतो करुणा महानवो।

0: ภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนบรมจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวล่ำเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่เลี่ยนแค้นกันดารไม่เห็นแต่ความลำบากยากเห็นอันใดมีความมุ่งหน้าจะปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วๆไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่สุดเขื่อนเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความขีดเคียงทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์เพื่อความดีทุกข์เพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ณบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนด้วยการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นที่มงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันดีเท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินพ
พราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมากิจการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันติบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดจะเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนจิตแล้วเรื่องเกิดตายที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไรอย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบางชาไม่ปราศจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับ
ย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่พึงทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อันใดอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ชำนาญในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างธรรมภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเสริมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกท่านไม่ได้อยู่
เพียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระเป็นเณรก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนั้นทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกข์ที่ไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกข์เลยเฉพาะเรื่องทุกข์ของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกข์เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนฟืนซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนซุงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี่เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดภพใดก็ดับไปในชาตินั้นภพนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันแล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกข์นั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดการจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกนี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปเสียว่าเราไม่เคยทุกข์มาแต่การไหนๆเพิ่งจะปรากฏทุกข์ในขณะที่เกิดทุกข์เกิดขึ้นนี้เท่านั้น
พอทุกข์ดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกข์ไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มา4ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นี้มีประจำขันธ์อยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนซุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนซุงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนซุงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนซุงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนซุงขึ้นมาแล้วอิริยาบถของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกข์จนเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณากองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้ง4เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนซุงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้ง4หย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนซุงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่อ้าวเราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แปบขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันอันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระกองทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกข์ทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันธ์ขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนเอาโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่เนี่ยที่มาถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเรา
โปรดได้ทราบว่าเรื่องไฟทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาลนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิงใจรับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจรับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไฟทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีทำนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: วันว่างนี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำนี่เปิดโอกาสใครมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือเอาวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ดิ้นไปตามเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างนี้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่ที่ห้าค่ำให้เป็นวันมีโอกาสสำหรับเสาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องตามราวยิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแล้วผู้ทำความชั่วก็ไปเรื่อยไปตามๆกันนั่นแหละแต่สำหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีมีที่นี่ทางราชการบ้านเมืองของเราก็อนุโลมไปตามอันนี้เหมือนกันเช่นวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันว่างอันหนึ่งทางราชการท่านก็เปิดโอกาสให้พวกที่มีอัธยาศัยจิตใจใฝ่ธรรมแล้วก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาศีลหาธรรมในวันเช่นนั้นไอ้พวกที่มอมแมมมันก็วันเช่นนั้นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันเปิดโล่งให้พวกนี้ลงนรกกันจับหางดึงไม่หางขาดตัวยังลงเข้าใจเหลือมันไม่ได้เสียดายหางนะมันเสียดายนรกยิ่งกว่าหางมันจับหางดึงไว้อย่าลงนรกมันก็บืนไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจไหมหางขาดสร้างหัวมันเออนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราให้ท่านทั้งหลายจำทุกคนนะทำพระเจ้านี้เลิศสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจเราออกมากลางพี่น้องหลายฝั่งเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีผิดแม้อนุกระเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้า
1: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: นี่แหละพูดเรื่องธรรมเป็นอย่างนี้นะพูดเรื่องโลกมันอย่างว่านะมันโสกบกเท่าไหร่มันยิ่งจมลงไปเหมือนหมูมันอยู่ในตมในโคลนมันจะขึ้นเมื่อไรถ้าอยู่ในตมในโคลนดีหมูนี่หัวใจของคนเป็นหมูสมบัติเงินทองได้มาซะนี่โลกทั้งหลายเขาชมเชยสรรเสริญใครมีสมบัติมากเขาชมเชยสรรเสริญสมบัตินั้นก็หามาด้วยความชอบธรรมของเขามีเท่าไหร่ก็ชมเชยสรรเสริญได้ตัวเองก็ภูมิใจแต่ที่ได้มาด้วยไปเที่ยวหัดถ้าหลุมคนนั่นกินตับคนนี้หยิบหลงนี่มารวมกันปังเป็นพุงของตัวเองนี่ไม่มีใครชมเชยสรรเสริญนอกจากว่าเศษถีเหม็นคลุ้งว่างั้นเลยนะเหม็นคลุ้งทั่วประเทศเศษถีประเภทนี้เป็นเศษถีเหม็นคลุ้งไม่ใช่เศษถีหอมหวนชวนชมควรที่จะชมสรรเสริญหยงยออะไรนั่นแหละฟังท่านทั้งหลายฟังเราเสียงธรรมเราไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวทำเหนือหมดเรื่องใครจะไปฆ่าก็ฆ่าได้แต่ร่างกายทั้งขาตัวนี้ธรรมนี้ฆ่าไม่ได้เลยแล้วเอาธรรมนี้มาสอนโลกพระพุทธเจ้าท่านกับพระนิพพานหรือว่าตายได้เช่นเดียวกับเราแต่ธรรมที่เลิศเลอมาจนกระทั่งทุกวันนี้คือธรรมนั่นส่วนสรีระนั้นไม่ว่าสองท่านของเรามันก็ล่วงไปนี่เราก็ดำเนินตามมานั่นกันใครจะว่าอะไรหรืออย่ามาขยะแขยงจะกลัวเขาจะว่าคนนี้ไม่มี ความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้อยู่ในขั้นสมมุติทั้งหมดทำนี่เหนือแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาการพูดเทศนาว่าการมาจึงถูกต้องแม่นยำตลอดไปไม่ผิดบางั้นเลยนะที่เราทำนำโลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้านำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์จากทุกข์ไม่มีที่ว่าพระพุทธเจ้านำสัตว์โลกสัตว์โลกไปตกนรกอวิชชาเพราะฟังเสียงและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่มีนอกจากไอตัวมันขี้ดื้อหน้าดื้อหน้าด้านยังปู่สอนไม่ยอมรับเข้าใจไหมล่ะมันหลบไปอีกคนหนึ่งพระมังคีการ์ตูนเคยมันถึงใจแล้วก็มาพูดด้วยหน้าเนี่ยการ์ตูนคือไอ้ตัวคึกตัวขนองนั่นแหละมันมีลูกมีเมียแล้วมันก็ไม่แล้วมันไปเสือกไปหาอะไรอีกก็ไปดูแล้วนะนี่เวลามันทุกข์เข้ามามากแล้วมันก็มาจุดธูปปักที่ถังธูปปู่ก็อยู่นั่นสิเขาเรียกหออะไรหอพระภูมิเนี่ยศาลพระภูมิปู่ก็อยู่ศาลพระภูมิสิเห็นหลานตัวแสบมันมาจุดธูปเทียนอยู่ข้างล่างฮะเป็นอะไรหลานเป็นทุกข์อะไรเหลือวางอนาถามมาปู่ถามมาเป็นทุกข์มากปู่เป็นทุกข์เพราะเหตุไรเป็นทุกข์เพราะปฏิบัติตามปู่นั่นแหละวางนั้นแล้วปู่สอนยังไงเราไปทำยังไง

มันจะไปเสือกท่านบอกให้ปาดหาทำความปรารถนาน้อยแล้วจะเสือกไปมีเมียน้อยทีนี้กับเมียหลวงกษัตริย์กันนี่เข้าใจไหมมันก็เป็นทุกข์มากก็วิ่งมาหาปู่สิปู่ก็ฮะแล้วน่ะมดทาที่ว่าเนี่ยสอนหลานจะสอนมาพอแล้วสอนมามากก็มากไอ้นี่มันเสือกอะไรหลานคนนี้น่ะมันไปฟาดมีเมียน้อยมีความปรารถนาน้อยก็คือผัวเดียวเมียเดียวเข้าใจไหมเทวดามาจากไหนก็ตามหญิงเป็นเทวดามาก็ตามไม่เอาไม่ใช่เมียเราผู้ชายเป็นเทพเทวดาอินพรหมมาไม่เอาไม่ใช่ผัวเรานี่หลักความจริงเหมือนอวัยวะของเราติดอยู่ตัวของเราเนี่ยจะไปเอาเรามาเปลี่ยนให้ดีกว่าอวัยวะเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้มาเปลี่ยนมาแปะเข้าไปก็เป็นเนื้อปลอมเนื้อปลอมเป็นกาฝากกระฝากแล้วกัดกินอวัยวะอันส่วนใหญ่ให้แหลกเหลวไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันของปลอมเมียน้อยผัวน้อยอะไรเงี้ยของปลอมเข้ามากัดตากระปอดนี่ไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของตัวเองก็คือผัวเดียวมีเดียวนี่คือเป็นหลักธรรมชาติแล้วอันนี้เข้ามาแฝงเข้ามาปั้มนี่เป็นเนื้อปลอมแล้วเป็นเนื้อกาฝากแล้วกัดตับกัดปอดผัวเมียแตกกันกระจัดกระจายแล้วที่นี่เราก็ไม่ได้มีถูกไว้ถังถูกเอาไว้นะในที่เราอยู่ที่นี่สอนแทบเป็นชาวตายเราไม่ได้มีถังถูกเอาไว้นั้นบางทีตัวสำคัญมันจะมาจุดธูปให้เราเห็นเราจะไม่ถามนะเราจะก็โถนี่ปาไปเลยทีเดียวเข้าใจไหมเราไม่ถามมาอะไรกระโถนี่เหมาะกันแล้วเปี้ยมเข้าไปเลยใครอยากหลงทิศให้มาจุดธูปดีนะเข้าใจไหมนะหลวงตาบัวนี่เป็นปู่เดี๋ยวนี้สอนคนสอนลูกสอนหลานมันยังเสือกไปอย่างนั้นอยู่เลยปู่จะก็โถนฟาดหน้าผากมันเลยจำได้ยินหรือยังพวกนี้น่ะเหรอแล้วพูดสนุกพูดสนุกมันก็พูดสนุกเจือกับความจริงไปนั่นน่ะสนุกตลกไปแล้วจะให้พรท่านนะท่านมาสบายนี่แล้ว ดีแล้วอนุโมทนาท่านทั้งหลายได้ทำนานแทนหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลผมถือเป็นแขนซ้ายของผมท่านเป็นแขนผมเป็นแขนขวาคือนำหน้าแหละหลวงปู่สังวาลท่านตามตลอดเลยท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างท่านมีบริษัทบริวารมากมายท่านอุตส่าห์ขนขวายลูกศิษย์ลูกหาท่านมาถวายท่านมาถวายผมตลอดเลยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนท่านนิมนต์ไปรับเฉพาะอย่างยิ่งคือทองคำท่านได้มากที่สุดแล้วพวกเงินพวกดอลลาร์หรือเงินสดนี่ก็ตามไปน้อยเมื่อไหร่ผมจึงถือว่าหลวงพ่อสังวาลนี่เป็นแขนซ้ายของผมเองที่ช่วยชาติบ้านเมืองเราเป็นแขนขวาท่านเป็นแขนซ้ายอุ้มชาติไทยของเราตลอดมานี่ท่านก็ล่วงไปเพราะฉะนั้นเรื่องของหลวงพ่อสังวาลกับผมจึงถึงกันทันทีสมมติว่าท่านขออะไรให้ทันทีท่านว่าอะไรตกลงทันทีเลยไม่ต้องไปวินิจฉัยมากมายให้เสียเวลาท่านว่าไงนี่ปั๊บเลยรับกันด้วยความพอใจเพราะเราเชื่อหลักใหญ่คือท่านเองเป็นหลักใหญ่ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วก็ลงใจกับท่านทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับผมเรื่องอะไรนี่ถ้าเป็นเรื่องหลวงพ่อทั้งวันรับกันปุ๊บเลยกราบแล้วกันได้ขอขอบคุณนะหลวงพ่อสนองเราจะเป็นผู้สืบทอดมรดกของหลวงพ่อทั้งวันช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปนะไปสวัสดีนะการเจ้าคณะว่าการนี้ในวงกรรมฐานนะกับพ่อแม่ของการมั่งลงมาเป็นลำดับถ้าไม่เสพพระเข้านะไม่เสพของพระเป็นเสพของพระร่วงๆไม่มีอะไรเข้ามากับสงฆ์กลุ่มไปให้เสพลำบากไม่เสพของประชาชนก็ให้เดินตามแถวแนวของประชาชนพอเหมาะพออยู่กันไม่มีเรื่องของพระเข้าไปสับสนแม้ในวัดป่ามังกาเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมาก็มีพระเขาก็มีประชาชนพระทำไมมาเกี่ยวเพราะท่านรู้แล้วเราก็พูดเกี่ยวข้องกับประชาชนไปเรื่อยถึงเวลาจะแค่สอนพระไม่ใครมายุ่งแค่เมื่อทำสำหรับพระกับสำหรับคอยว่ามันต่างกันสมเจตนาและแพทย์ของตนของตนต่อถึงความมุ่งมั่นต่างๆเพื่อให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปแล้วนี่ก็คือ

0: ปั๊บมองไม่ทันขึ้นเวทีเมื่อไรทราบเสียงโยรู้ซื้อไปแล้วหายเงียบแล้วจะขึ้นตอนพระธรรมมาวันนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบใช่ไหมวันนี้มันลืมเราจำไม่ได้เรื่องวันอะไรต่ออะไรขึ้นเราทราบแล้วมือมองเขาแล้วหายเงียบหายเงียบพระต้องคอยมาเตือนมาเตือนที่จะให้จำได้ไม่ละทุกวันความจำมันก็โหดเข้ามาทุกวันทุกวันเรื่องเหนื่อยเมื่อยฮะมันก็ปล่อยไปเหมือนกันรู้ทางวิทยุนี่อันหนึ่งนะคือแค่กระจายไปกว้างขวางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับศาสนาจนรู้สึกว่ามากขึ้นผิดหูผิดตาอยู่นะเอาใครจะเข้ามาก็เข้ามาข้างนอกก็เยอะคนที่ข้างนอกนี่มีเยอะเหมือนกันนี่เป็นนู้นก็มีแล้วนายแล้วผมที่ราชดำเนินถนนมีเยอะนะเป็นยังไงนั่นมาอีกแล้วนะอะไรก็อะไรบ้างผมรู้ไอ้ผู้กินในเราท้องป่องมันจะแตกไอ้พาอยู่ทางนู้นท้องแห้งน่ะไอ้ท้องป่องเราคนเดียวในท่ามกลางพวกท้องแห้งพระเป็นอยู่นู่นนะบางทีจึงให้เอาไปนู่นไปนู่นเนี่ยวันนี้นั่งนานก็ไปก็ไม่ได้เนี่ยเข่าอ่ะก็คือถูกดัดอยู่ตลอดก็ใช่มันหายได้ยังไงยาอะไรๆก็มาใส่มาใส่ไอ้ทุบด้วยตีด้วยมันก็ใช่มันหายได้ยังไงนี่แหละมันรับแขกก็ต้องนั่งอยู่อย่างนี้อย่าว่ายิ่งไปฉันที่ศาลานั่นคือไปทรมานนะนี่แหละพูดตามสับตามแสงตามหลักความจริงลงไปฉันพอที่จะเยียวยาธาตุขันแล้วไปนั่งจ่ออยู่นั่นโถยังเจ็บยังไม่เสร็จต้องละเอียดขาแล้วมันทรมานมันปวดตรงนี้ถ้าอยู่ลำพังเจ้าของอันนี้มันก็ไม่กำเริบเกี่ยวสารอะไรนะเปลี่ยนยาบทโดยสม่ำเสมออยู่ตลอดพอสำหรับเราแล้วอนามัยทางร่างกายเราสมบูรณ์มาตลอดนะปฏิบัติต่อตัวเองการเปลี่ยนยาบทหนักเบามากน้อยนี่จะพิจารณาตัวเองแล้วออกอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันนี้ถือเอาธาตุขันธ์เนี่ยมันเป็นประมาณมันมีอำนาจบังคับเราแต่ก่อนเรามีอำนาจด้วยธรรมของเราธาตุขันธ์ไม่ก็สนใจซัดแต่ความภาคเปลี่ยนเลยหนักเบามากน้อยไปสนใจให้ได้ทำเป็นที่พอใจนั่นแหละเหมาะสมไอ้นี่มันต่อมาแต่เข้ามานี่ธาตุขันธ์มีอำนาจบังคับตกลงก็ต้องได้เปลี่ยนยาบทให้มันตามที่มันบังคับแต่ก่อนทำบังคับให้เดินอยู่กลมนั่งสมาธิภาวนาทำบังคับเลยธาตุขันธ์ต้องเป็นไปตามธรรมคิดดูสินั่งตลอดรุ่งใครนั่งได้ที่ไหนว่านอนตลอดรุ่งไปปลุกมากินข้าวเนาะเราจะเชื่อนี่ว่านั่งตลอดรุ่งยังไม่เห็นนั่นนี่นี่ทำนะทำแล้วมาไม่ใช่ธรรมดาเราผ่านมาแล้วมาพูดด้วยความอาถรรพ์ใจตามหลักความจริงไม่ได้มาล้อแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเทศสอนโลกไม่เคยล้อแหละไม่เคยหลอกลวงกงแน่วต่อความจัดความจริงทุกอย่างมาตลอดอย่างนี้นะเวลาการปฏิบัติโถเหมือนว่าจะไม่มีชีวิตชีวาเหลืออยู่เลยความทุกข์ความทรมานแต่สำคัญที่จะพาให้เป็นเช่นนั้นก็เพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์ว่างั้นเถอะแดนพ้นทุกข์นี่มีกำลังมากนะจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นี่มันรุนแรงพุ่งเพราะฉะนั้นร่างกายจึงต้องเป็นไปตามมันเห็นนั่งตลอดรุ่งธรรมดาใครจะมานั่งทรมานหาอะไรอันนี้ฟาดซะจนกระทั่งโถใครที่ยังไม่เคยนั่งตลอดรุ่งจะโดนมาคุยนะว่าคือนั่งตลอดรุ่งมันมีเป็นประเภทนะคือนั่งตลอดรุ่งจิตของเราพิจารณาได้ความจิตลงผึ่งวันนั้นร่างกายไม่บอบช้ำเวลาจิตลงแล้วมันจะนั่งไปนานเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายอะไรเวลาจิตยังไม่ลงมันค้าเข้ากันอยู่ประสานกันอยู่กับร่างกายนี้นั่งนานมันต้องเจ็บต้องปวดแล้วจิตยังลงไม่ได้ต้องทรมานใจทรมานร่างกายอย่างหนักนะครับ เพราะงั้นวันไหนที่ฝึกทรมานหนักหนักลำบากมากๆวันนั้นลุกขึ้นนี่ต้องขอไปได้จับขาดึงออกนะคือเราเคยลุกล้มตูมเลยคืนแรกล่ะนั่งตลอดรุ่งคืนแรกเวลามันทุกข์มันทุกข์มากแสนสาหัสแต่เวลามันเลยทุกข์ไปแล้วอันนี้มันตายมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์คือมันไม่ทุกข์มันตายไปแล้วหมดเลยเหล่านี้พอลุกขึ้นนี่ล้มทั้งหายตูมเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล้มน่ะขาใดกับขานั้นเหยียดก็ไม่ได้คู่ก็ไม่ได้อยู่งั้นเหมือนต้นไม้ทนพื้นนี่เราไม่เคยมาเจอคืนแรกเลยแล้วก็เป็นภาวนาตลอดรุ่งคืนแรกซะด้วยนะนี่เวลาขามันตกไปยังไงอยู่อย่างนั้นคู่ก็ไม่เข้าเหยียดก็ไม่ออกมันตายแล้วต้องนั่งเอามือค้ำข้างหลังแล้วยันไว้ให้เลือดลมมันค่อยเดินค่อยเดินจนกระทั่งกระดิกนิ้วเท้าลองดูถ้ากระดิกได้เอาคู่ลองดูเหยียดลองดูได้แล้วคล่องตัวลูกได้ถ้ามันยังไม่ทำตามนี้ลูกขึ้นล้มตูมเลยคือมันตายหมดตั้งแต่ส่วนนี้ลงไปตายหมดเลยมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดนั่นเวลาทรมานกันอย่างหนักๆล้มลุกขึ้นคืนแรกล้มตูมเลยล้มแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเพราะขามันไม่ทำงานให้มีแต่มือทำงานทางข้างบนนี้ดีอยู่ข้างล่างตายไปหมดแล้วมันต้องเหยียดไว้ซะก่อนให้เลือดลมมันค่อยเดินก็เดินค่อยคู่เข้าเหยียดออกได้ทดลองได้ทุกอย่างแล้วก็ค่อยลุกด้วยความสังเกตได้ดีไปได้ทีนี้วันหลังมาถ้าวันไหนร่างกายมันทรมานมากคือจิตไม่ลงง่ายมันร่างกายทรมานมากนะวันเช่นนั้นต้องเตรียมพร้อมเนี่ยลูกก็ต้องมันตายแล้วจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางไว้มันไม่รู้ตัวนะแล้วก็เหยียดไว้คอยดูเลือดลมมันค่อยเดินไปเดินมานั่นได้เราค่อยคู่ดูเหยียดดูเสร็จได้แล้วค่อยลุกไปนั่นถ้าวันไหนจิตมันฝึกได้ง่ายลงได้ง่ายพิจารณาร่างกายพิจารณาทุกอย่างมันลงได้ง่ายจิตพุ่งลงพุ่งลงถ้าเช่นนั้นไม่ได้ลำบากนะมันขึ้นอยู่กับจิตเมื่อจิตพิจารณาได้คล่องตัวคล่องตัวกายก็ไม่ทรมานนั่งตลอดลุกพอถึงเวลาลุกแล้วไปเลยนี่มันขึ้นอยู่กับจิตที่ไม่ลงตัวง่ายถ้าลงตัวง่ายแล้วกายมันก็ไม่ได้รับความทรมานอะไรมากนักนะนี่จะพูดเรื่องอะไรมาหาร่างกายเนี่ยอย่างนี้เราพูดไปหลงลืมไปเรื่อยเรื่องการฝึกการทรมานเป็นอย่างนั้นแล้วกินซะด้วยนี่นะว่าอะไรขาดจะบ้านไปเลยเช่นมันนั่งตลอดลุกนี้จะลุกไปไม่ได้คอขาดขาดไปด้วยกันเลยนี่แหละคำสัตย์คำจริงแค่หนามันคงมากเดี๋ยวว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่ายังไงเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอื่นไปไม่ได้นั่นเป็นตายก็ตายไปเลยนี่แหละคำสัตย์คำจริงมีอำนาจมากอย่างนั้นนี่ก็ดีสำหรับจิตใจที่มีคำสัตย์จริงเกี่ยวกับเรื่องอัตธรรมทั้งหลายนี่มันเป็นประโยชน์มากนะมันที่ค่อยผ่านไปได้ผ่านไปได้ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะเอาเป็นความสัตย์ความจริงถึงเวลาจะตายเอาตายเลยสัตย์กันเลยนั่นมันเวลาเขาได้เขาเข็มมันมีการกิเลสมันมีคลื่นเรียบเรียบก็มีเป็นคลื่นก็มีคลื่นหนักมากก็มีนี่ความเพียรเราจะทำไปแบบเดิมไปอย่างนั้นไม่ได้มันไปเรียบเรียบก็ความเพียรก็ไปเรียบเรียบถ้าเวลาคลื่นมันมากกิเลสมันดื้อมันด้านนี่แหละความเพียรทางด้านธรรมะจึงต้องเน้นหนักฟาดกันทรมานกันเอากันอย่างหนักเลยแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยอำนาจของการฝึกทรมานไม่ถอยหลังนั่นเองมีความจัดความจริงบีบบังคับไปตลอดมีการประกอบความเพียรเคยได้ยินที่ไหนนี่ก็มีหลวงตาบัวในวงกรรมฐานสายพระแม่ครูจันทร์มั่นที่มาวอกวอกอยู่เวลานี้นะองค์เหล่านั้นท่านก็อยู่สุภาพเรียบร้อยของท่านไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องกับประชาชนบ้านเมืองเราเหมือนเรานี่ต้นเหตุก็ออกจากชาติจะพากันล่มจมเราก็วิตกวิจารจนร้องโกเลยถึงขนาดที่ว่าเอ้าจะเป็นผู้นำนั่นถึงขนาดนั้นแล้วก็ซัดกันใหญ่เลยช่วยชาติก็เอาอย่างหนักอย่างหน่วงเทศนาว่าการกับทั่วประเทศไทย นี่แหละมันก็ออกอย่างนี้แหละธรรมะเวลามันออกมันก็ออกอย่างนี้แหละจักรกรก็อยู่ธรรมดาเหมือนไม่มีธรรมมีในใจเหมือนไม่มีเทศนาวาการเฉพาะพระเฉพาะพระเทศตั้งแต่เอาตั้งแต่หม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วพุ่งพุ่งอะไรนี่ออกจากนั้นมาก็เลยไปทั่วไปเลยอะไม่ว่าหม้อใหญ่หม้อว่าหม้อเล็กหม้อจิ๋วไปตามๆกันเลยแล้วทุกวันนี้กลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปมากกว่าหม้อเล็กนะเพราะไม่ได้เกี่ยวกับพระผู้ปฏิบัติที่เราจะได้รับการที่เราจะได้รับที่จะอบรมนะแล้วหยุดตั้งแต่อายุ80หยุดการเทศนาว่าการอบรมพระนะนี่พอ80กว่าเรื่องบ้านเมืองมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้พลิกใหม่การเทศนาขึ้นมาอีกแต่ขึ้นไปแบบใหม่ไม่ขึ้นแบบเก่าเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้6ปี7ปีเทศเขาตีกันฟังทีนะเทศเนี่ยถ้าว่าพระไตรปิฎกมันก็หมดแล้วเท่าที่เอามาเทศอยู่นี้นะมันไปยังไงมันถึงจะมาว่าวๆหรืองัดแต่ของเก่ามาเทศตลอดไอ้ผู้ฟังเป็นยังไงไม่เห็นเบื่อเพราะว่างัดของเก่ามาเทศแล้ววันไหนก็เต็มทั้งทุกวันเอาของเก่ามาเทศหรือของใหม่มาเทศก็ไม่รู้นะมันแค่กันอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ทราบว่าเทศนานจะเท่าไหร่ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ทราบของเก่าของใหม่เวลาจะเทศขึ้นปัจจุบันสดสดร้อนมีรถมีชาติเต็มเหนียวเต็มเหนียวเหมือนกันหมดครับไปเทศแยกออกไปสัญญารวมว่าอันนั้นเคยเทศแล้วนี่พูดแล้วเป็นของเก่ามันจืดชืดนะถ้าเป็นธรรมล้วนเป็นสดสดร้อนนี่ขึ้นมาอะไรมีรถมีชาติเสมอตัวเหมือนกันตลอดไปเลยไม่ว่าจะทำมาขั้นใดถ้าเป็นปัจจุบันออกสดสดร้อนๆอันนี้ก็เทศแบบนั้นนะเราไม่เคยคำนึงว่าเทศแล้วหรือไม่เทศของเก่าของใหม่ไม่เคยสนใจปัจจุบันยังไงเวลาจะเทศขึ้นแถวนี้แล้วก็ออกเลยไปเรื่อยเรื่อยจบแล้วหายเงียบไม่ทราบว่าเทศอะไรเจ้าของเองจำไม่ได้นะคนอื่นต่างหากผู้ฟังอาจจำได้เรานี่จำไม่ได้นะคือหายไปพร้อมกันพร้อมกันนี่ธรรมะปัจจุบันเวลาออกเป็นสมมติก็ออกเต็มตามจัดตามสวดออกจนเต็มเหนียวพอหยุดปั๊บขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนไม่เคยเทศนั่นนี่พูดตามหลักของจริงของจิตที่ได้ฝึกฝนมาเต็มภูมิแล้วเป็นอย่างนั้นจิตดวงนี้อะไรจะหยาบยิ่งกว่ามันเมื่อกิเลสเขากุ้มลุมมันแล้วโถเป็นพิษเป็นภัยเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในหัวใจหมดเลยนะนี่จะฝึกจะทรมานตัวเองแกะมันออกนี่โถมันใจเราหงายหมาหงายหมาเคยพูดให้ฟังแล้วสู้มันไม่ได้นะเวลากระแสของมันรุนแรงจนกระทั่งน้ำตาร่วงบนภูเขาพูดแล้วพูดเล่าแต่มันก็เป็นสดๆร้อนๆให้พูดอยู่อย่างนี้มันถึงใจไม่ใช่ว่าอันนี้พูดเคยพูดแล้วมาพูดทีหลังไม่พูดมันตื่นชื่นมันไม่ได้ตื่นนะเนี่ยมันถึงใจเวลาเครียดแค้นให้กิเลสก็ถึงใจนี่ที่จะได้รับความดีงามทั้งหลายมานี่ก็เพราะความเครียดแค้นให้กิเลสมุมานะนี่เป็นธรรมนี่ว่าโกรธแค้นในตัวเองคือกิเลสอยู่กับเราโกรธแค้นมันจะทำลายมันเรียกว่าโกรธแค้นจริงๆนะเราน้ำตาล่วง ถึงว่าขนาดที่ว่าเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้เถอะเหรอนี่เป็นอยู่ในใจนะไม่ได้ออกปากพูดเลยมึงเอากูถึงขนาดนี้เถอะเหรอน้ำตาล่วงสู้มันไม่ได้สติตั้งภาพล้มให้เห็นต่อหน้าต่อตานั่นไม่ได้อยู่นะตั้งไม่อยู่ตั้งล้มผอยกว่ากระแสของกิเลสตีพับเดียวตั้งพุ่งล้มผอยล้มผอยนั่นกระแสของกิเลสเห็นชัดชัดจนกระทั่งไม่มีท่าต่อสู้ยอมรับว่าเราแพ้มาอย่างหลุดลุ่ยเนอะแต่ว่าความมุ่งมั่นหรือความเครียดแค้นมันฝังลึกนะถึงขนาดเหอะมึงเอากูขนาดนี้เถอะเหลือมาเอาละมึงต้องพังวันหนึ่งนั่นให้กูถอยกูไม่ถอยเครียดแค้นเต็มเหนียวนี่เครียดแค้นให้กิเลสนี่เป็นธรรมถ้าเครียดแค้นให้บุคคลหนึ่งคนใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามนั่นเป็นกิเลสถ้าเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นข้าศึกตัวเองนี่เครียดแค้นตัวใดความมุมานะกำลังใจที่จะฟัดกับมันนี่ยิ่งหนักเข้าหนักเข้านี่เป็นความเครียดแค้นที่เป็นธรรมให้พากันจำเอานะไม่ใช่ว่าเครียดแค้นจะเป็นกิเลสไปหมดไม่เป็นเครียดแค้นให้กิเลสเป็นธรรมนี่ก็ได้คติเป็นคติมาตัวอย่างตลอดมาทุกวันนี้กับเพราะความเครียดแค้นในกิเลสน้ำตาล่วงสู้มันไม่ได้เลยนี่ก็ฟีดเข้าฟีดเข้าไม่หยุดไม่ถอยหนักเข้าหนักเข้าพี่ก็ล้มให้เห็นแล้วสิเฮ้มันก็มีท้องกันเหรอวะนึกว่ามีแต่กูท้องมึงล้มหงายหมาหงายหมามึงดู อันนี้มึงก็มีเหมือนกันนี่พอมันลงเห็นเพราะอุบายวิธีการได้จับปุ๊บเลยนั่นซัดใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งตั้งตัวได้ตั้งตัวได้ทีแรกล้มดูกุมขาอย่างนั้นแหละนี่เบื้องต้นล้มต่อหน้าเลยตั้งสติล้มต่อหน้าต่อตาต่อไปค่อยติดค่อยติดค่อยต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปก็ติดต่อกันไปถึงกันเมื่อถึงขนาดมันปิดเป็นสติปัญญาอัตโนมัติที่นี่ไม่มีเผลอนะฟังสินะเวลาล้มตั้งล้มผอยล้มผอยนั่นน่ะคือที่อำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละ กิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่เมื่อกิเลสมีอำนาจแล้วธรรมแสดงออกมาไม่ได้นะเช่นสติธรรมตั้งปั๊บล้มผอยล้มผอยถูกกิเลสเตะเอาเตะเอาทีนี้เวลาเราฝึกไม่ถอยสติค่อยตั้งได้เรื่อยดั้งขึ้นไปเรื่อยๆถึงล้มก็ได้ตั้งได้อยู่ตอนก่อนได้นี่ก็ล้มก่อนที่จะล้มได้ซะก่อนได้ซะก่อนชั่วระยะระยะต่อไปก็ตั้งได้เรื่อยไปหนักเข้าหนักเข้าสติดีขึ้นดีขึ้นจิตแน่นหนามันคงขึ้นปัญญาดีขึ้นดีขึ้นนี่เป็นฝ่ายของธรรมแล้วที่เหลือก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเมื่อมันอ่อนตัวลงแล้วธรรมก็ยิ่งมีกำลังกล้าแข็งขึ้นไปทุกวันทุกวันจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติคือไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งหน้าคิดด้วยปัญญามันหมุนของมันไปเองทั้งสติปัญญาเป็นอันเดียวกันแล้วระยะนั้นมันเล่าก็มันไปพร้อมพร้อมพร้อมสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้ความเพียรอันนี้จะไม่มีคำว่าได้ผลักได้ใสขึ้นนะความเพียรความเพียรอันนี้มันเป็นความเพียรอัตโนมัติแล้วจะเรียกว่าความเพียรไม่ได้แล้วนอกจากว่าได้ล้างเอาไว้คือมันผ่าผลขึ้นไปทุกวันทุกวันเร่งก็ไปทุกวันอันนี้ความเพียรก็เลยเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติแต่ก่อนมีแต่กิเลสทำลายสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติคิดแง่ใดแง่ไหนมีกิเลสออกทำงานทั้งหมดเราไม่เคยคิดแต่ก่อนเวลามันสติปัญญาเป็นอัตโนมัติคือสติปัญญาฝ่ายธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วทีนี้มันฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไปเลยอยู่ที่ไหนมีแต่ฆ่ากิเลสเรื่อยไปเลยโอ้นี่สติปัญญาเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติแล้วนี่รู้ละนี่มันก็รับกันกับกิเลสแต่ก่อนกิเลสทำลายจิตใจเราโดยอัตโนมัติที่นี่ทำย้อนกลับพอไปทำลายกิเลสเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยแล้วหมุนเรื่อยเลยนี่สติไม่มีเผลอนี่เห็นไหมที่ว่าตั้งสติล้มผอยล้มผอยกับตั้งตื่นขึ้นมามันเป็นสติเรียบร้อยแล้วไม่มีเผลอนี่จิตดวงนี้เนี่ยสติอันเก่าเนี่ยที่ล้มผอยล้มผอยตั้งยืนตัวตลอดเวลาไปเลยอันเรียกว่าอัตโนมัติไม่มีกิเลสก็อ่อนลงอ่อนลงมันเห็นได้ชัดในหัวใจดวงเดียวกันนี้นะนี่แหละจิตเดียวกิเลสมันอยู่กับธรรมมันอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจแต่เวลาธรรมมีกำลังน้อยมีสู้มันไม่ได้ถูกมันตีอยู่ตกห้าทวีพอทำมีกำลังวังชา มากขึ้นกับฟาดกิเลสตกทวีตไหนก็ไม่รู้แล้วตกเรื่อยตกเรื่อยไม่หยุดไม่สอยซัดก็ไปเชื่อมก็ไปหามหาสติมหาปัญญาอันนอกจากไม่เผยแล้วยังละเอียดแล้วซึมซาบไปเลยโดยอัตโนมัตินะเนี่ยเอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่จิตที่เป็นอัตโนมัติหรือเป็นธรรมจักรหมุนติ้วระงับลงไปเองโดยไม่ต้องบีบบังคับแต่อย่างใด มันเป็นของมันเองเพราะเหล่านี้เป็นเครื่องมือสติก็ดีปัญญาก็ดีสติปัญญาอัตโนมัติก็ดีมหาสติมหาปัญญาก็ดีเป็นมากทั้งนั้นเครื่องแก้กิเลสพอกิเลสขาดจะวัดลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ระงับตัวลงไปเองไม่ระงับเอามาแก้อะไรก็กิเลสมันสิ้นซากไปแล้วมาแก้หาอะไรนั่นนั่นมันก็รู้เองสติปัญญาเหล่านี้ระงับลงไปหมดเป็นสติปัญญาในเราธรรมชาติเท่านั้นนั่นธรรมชาติกับความบริสุทธิ์มันอยู่ด้วยกันธรรมชาติอย่างนั้นนี่พุทธศาสนาของเรานี่ล่มจมไปนานแล้วนะพี่น้องทั้งหลายทราบเราพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยเมื่อมันเปิดจ้าขึ้นที่หัวใจนี่แล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะเวลามันมืดก็มืดอย่างที่ว่านะตั้งสติล้มผอยล้มผอยนี่มืดที่สุด กระแสของกิเลสนี่รุนแรงมากทีเดียวถึงขนาดน้ำตาร่วงนี่อำนาจของกิเลสมีมากสู้ไม่ได้จนน้ำตาร่วงนะนี่จากนั้นฟิตเข้าไปฟิตเข้าไปสติปัญญาหมุนติ้วติ้วที่นี่กิเลสหมอบลงไปหมอบลงไปพอถึงขั้นสติปัญญาสมบัติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีแต่ที่มีอยู่แล้วก็ค่อยดับไปดับไปที่จะผลิตตัวขึ้นมาใหม่ไม่มีทางกิเลสลงสติปัญญาสมบัติแล้วกิเลสไม่มีทางจะเกิดได้เลยมีตั้งแต่ที่จะดับไปดับไปมีอยู่แต่เก่าดับไปดับไปดับไปชัดจนหมดโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจมหาติมาปัญญานั่นกันเราเรียกว่ากิเลสสิ้นเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วเอ้าเราจะแสดงอากัปกิริยาอะไรก็ตามให้กิเลสแทรกเข้ามาว่าเป็นความโกรธความโมโหนี่ไม่มีมันจะมีมาจากไหนก็มันหมดถ้ายังค้นหาอยู่ยังเป็นความโกรธความเครียดแค้นอยู่แสดงว่ากิเลสไม่หมดถ้าลงหมดแล้วไม่มีถึงจะเป็นก็เป็นกิริยาของธรรมแทนกันกิริยาของธาตุของขันธ์ที่กิเลสนำไปใช้นี่มันเป็นฟืนไฟได้จริงๆถ้าทำเป็นเจ้าของแล้วกิริยาท่าทางนี่แสดงออกไปเป็นธรรมล้วนๆไม่มีจะเป็นฟืนเป็นไฟในกิริยาการที่แสดงออกก็ตามแต่ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแสดงขึ้นมาว่าเป็นความให้มัวหมองทำไมใครเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขากรรมของเขาเองนั่นถ้าเรื่องของเราแล้วมันก็ชัดเจนอยู่อย่างนี้นี่อาภัพจำมานะกิเลสมันปิดหัวใจเราหัวใจเราเท่ากับน้ำในสระทำอยู่ในนั่นมีอยู่แต่กิเลสมันปกคลุมข้างนอกหรืออะไรอะไรกิเลสออกก่อนออกก่อนมดออกทำงานก่อนส่วนธรรมไม่ได้ออกเพราะจึงพยายามเปิดออกเปิดออกต่อไปมันก็ค่อยสว่างสวัยจิตใจเบื้องต้นขอให้มีความสงบภายในใจด้วยจิตตภาวนาเถอะคนเราจะค่อยแปลกประหลาดในใจของตัวเองถ้ายังไม่จิตตภาวนายังไม่เข้าถึงใจก็ถ้าทำอะไรก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันแต่มันไม่ถึงใจเหมือนจิตใจที่เป็นพยานได้รับความสงบอุ่นหนาฟ้าข้างภายในตัวเองแล้วแสดงออกการให้ทานการรักษาศีลอาศีลกิริยาอะไรก็ตามมันจะเป็นเรื่องที่ละเอียดละออต่างกันมากนะเช่นวัตถุที่ไปทำบุญทำทานแล้วก็หามาจะทำบุญทำทานธรรมดาธรรมดานี่นะตามนิสัยของคนเราที่เป็นชาวพุทธแต่พอจิตภาวนาได้ฝังลึกเข้าภายในจิตใจใจเป็นความเชื่อถือในธรรมทั้งหลายในมรรคผลนิพพานแล้วที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพิถีพิถันแบบตามมานะการทำบุญทำทานดูแล้วดูเล่าของทานตัวเองเป็นยังไงไงมันเป็นเองนะให้ละเอียดรอเป็นที่แน่ใจแล้วถึงจะยกไปทานอันใดก็ตามมันเป็นอยู่ในจิตของผู้มีธรรมเป็นผู้ไตรกรองออกมาทุกอย่างนี่แหละเรื่องจิตตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวเมื่อได้เปิดออกมาแล้วมันก็จ้าไปหมดไฟเผาโลกนี่คือไฟกิเลสตัณหามันเผาอยู่ทั่วโลกดินแดงอย่าพากันไปสงสัยนะว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมันเจริญที่ตรงไหนมีแต่ไฟเผาโลกเท่านั้นเอาธรรมจับเห็นหมดนี่จะว่าไงพูดได้อย่างเต็มปากที่ใครจะร้อนเป็นฟืนไฟก็ตามหัวใจตรงนี้ไม่ได้ร้อนเป็นฟืนมันสง่างามจ้าครอบโลกธาตุเป็นบรมสุขด้วยทุกข์ไม่เคยมีปรากฏตั้งแต่วันที่ทำภายในใจนะสิ่งเหล่านั้นเราอาศัยเข้าไปตามเกิดตามมีมากมีน้อยก็ทะเลเผื่อแผ่กันไปอาศัยกันไปอย่างนั้นแหละแต่ทำภายในใจมีสำคัญมากนะถ้าทำมีภายในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายกังวลไปตามๆกันหมดนะพอทำมาสมบัติขึ้นภายในใจบุญกุศลเกิดขึ้นภายในใจหนักขึ้นไปโดยลำดับเท่าไหร่แล้วอยู่ที่ไหนมันอบอุ่นในนี้มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุนั่นวัตถุนี้มีมากมีน้อยมันไม่ไปเกี่ยวแยกไปผู้เดียวก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นภายนอกนะสิ่งเหล่านี้ภายในอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาคือทำภายในใจศีลทำภายในใจบุญกุศลภายในใจสร้างมากสร้างมากแล้วมันจะปรากฏขึ้นในใจนะไม่อยู่ที่ไหนเพราะใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบุญทั้งหลายนี่มันจะอยู่ที่นี่ที่นี่เมื่อเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็จ้าออกเลยเต็มเหนียวอันอย่างท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนี่เรียกว่าจ้าครอบโลกธาตุตอนนี้ผ่านปั๊บมันนี่ก็เป็นธรรมธาตุไปเลยนั่นนี่พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้ศาสนาของเรากำลังถูกตอกตุ่มแหนปกคลุมหุ้มห่อมีไม่ดีมันขี้รถลงไปอีกด้วยนะ ฉีดรถลงในสระที่เต็มไปด้วยจอกด้วยแหนนั่นมันฉีดรถไปอีกเลยใช้ไม่ได้คนหมดค่าหมดราคาคนทั้งคนน้ำที่ควรจะใช้ได้แล้วเมื่อกี้เห็นไปฉีดรถลงไปแล้วจอกแหนมันก็สกปรกพอแล้วฉีดจอกแหนฟาดลงไปอีกใส่น้ำเลยใช้ไม่ได้คนนั้นหมดค่าหมดราคาจอกด้วยแหนนั่นมันฉีดรถไปอีกเลยใช้ไม่ได้คนหมดค่าหมดราคาคนทั้งคนน้ำที่ควรจะใช้ได้แล้วเมื่อกี้เห็นไปฉีดรถลงไปแล้วจอกแหนมันก็สกปรกพอแล้วฉีดจอกแหนฟาดลงไปอีกใส่น้ำเลยใช้ไม่ได้คนนั้นหมดค่าหมดราคานี่สร้างแต่ความชั่วช้าละโมเท่ากับฉีดรถหัวใจตัวเองเลยหมดค่าหมดราคาตายแล้วจมไปเลยอย่าไปเข้าใจนะว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีใครพูดได้อย่างศาสดาองค์เอกพระองค์ตามวิถีจิตภพชาติขององค์มาเท่าไรเช่นอย่าง500ชาติเป็นต้นนี่ท่านนำมาพอประมาณเช่นท่องชาติ500ชาติมันกี่กับกี่การที่ท่องเที่ยวในวัฏฏะมีแต่จิตดวงนี้ไปเที่ยวเกิดในภพนั้นภพนี้ฉะนั้นให้ศูนย์ไม่มีจิตดวงนี้ไม่มีเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นตกนรกกี่พอพ้นจากทุกข์ในขั้นนั้นแล้วขึ้นพึ่งถึงนิพพานแล้วก็ไปบรมสุขอยู่นิพพานนั่นศูนย์ที่ไหนเป็นธรรมชาติหรือว่านิพพานธรรมชาติมันศูนย์ไปไหนนี่แหละตัวสำคัญตัวสมุขสมบัติก็คือมีตัวรับความสุขความทุกข์ความทรมานแล้วความเป็นบรมสุขก็อยู่ที่จิตดวงนี้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตนเองไม่มีอะไรรักยิ่งกว่าเรารักเรานะนักกิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีนั่นเรารักตนเราต้องต่อแสวงหาสิ่งใดที่เป็นภัยไม่ดีแก่ตัวเองอย่าฝืนทำกิเลสมันหลอกนะมันหลอกให้อยากทำสิ่งใดที่ผิดอติธรรมมันยิ่งให้กิเลสมันเสริมให้อยากมากนะให้ดื้อให้ดึงให้ทำไม่ได้ทำมากเอาทำน้อยก็เอาเนี่ยนี่แหละกิเลสมันแบ่งอยู่เยอะเวลานะแบ่งกินกับเราแบ่งกินก็แบ่งตับแบ่งปอดเราเนาะไปกินจะแบ่งใครเสียหายก็คือเราบกพร่องคือเราไม่มีใครบกพร่องถ้าขาดเงิน100บาทมีที่เอาไปแค่1บาทนี่ยังเหลือ99บาทกิน2บาท3บาทลดลงมานี่กิเลสกินเรานั่นคุณงามความดีเลยลดลงเลยไม่มีกิเลสล้นล้วนตายแล้วหมดความหมายไปเลยอย่าให้เป็นมนุษย์หมดความหมายนะเราฟังอัดฟังธรรมทุกคนให้นำไปคือปฏิบัติธรรมนี้เลิศเลยอยู่แล้วเป็นอากาลิโกธรรมท้าทายเรื่องมรรคผลนิพพานมาตลอดไม่มีการสถานที่เวลาใดที่จะมาทำลายการสร้างความดีความชั่วของสัตว์โลกได้ให้สร้างความชั่วเป็นบาปตลอดไปให้สร้างความดีเป็นความดีตลอดไปนี่เสมอกันเราให้แยกออกมาสร้างความดีให้มากปัดความชั่วออกไปเราจะสง่างามขึ้นมาในตัวของเราเองสุดท้ายมันก็จะมาเห็นความประจันในตัวเองนะพอจิตได้เด่นขึ้นแล้วมันจะเห็นทันทีละความประจันโอ้โหทำไมจิตของเราถึงได้ประจันขนาดนี้แต่ก่อนเราเคยหนีมาไหลมีแต่ความทุกข์ความร้อนขยี้ขยำมันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบางทีนอนไม่หลับหรือบางรายนอนไม่หลับเพราะความคิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาไฟเป็นไฟมาเผาเรานอนไม่หลับก็มีนั่นแหละกิเลสทำลายคนทีนี้เวลาธรรมะเราอบรมเข้าสิ่งนี้จะเบาไปความเย็นก็จะปรากฏขึ้นจากนั้นก็เป็นความปฏิจจ์ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วสุดท้ายพิจารณาไปตามโลกธาตุมีอะไรที่อัศจรรย์ไม่นอกเหนือจากจิตดวงเดียวของเรานี้ไปได้เลยอันนี้ครอบไปหมดเลยนั่นอันนี้เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายท่านพากันตั้งอกตั้งใจอย่าลดละความภาคความเพียรอุตส่าห์ให้ทำไปนะพระพุทธเจ้าไม่เคยพาสัตว์โลกให้ล่มจมสอนอะไรใดเพื่อฉุดเพื่อลากเพื่อสนับสนุนขึ้นทั้งนั้นไม่ได้ฉุดลากลงนะไอ้เรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องฉุดเรื่องลากลงตลอดแต่เราก็ไม่เคยเข็ดหลับอิ่มพอกับกลดัดสันดานของมันนะเพราะฉะนั้นจึงถูกดัดสันดานเรื่อยๆเราดัดสันดานกิเลสบ้างเถอะอย่างที่พูดวันนี้มีทั้งวิธีที่กิเลสดัดสันดานเรามีทั้งเราดัดสันดานกิเลสเช่นเราไปนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาน้ำตาร่วงนั่นกิเลสดัดสันดานเราเออมึงทำกูขนาดนี้เดี๋ยวเหลือยังไงมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยเครียดแค้นในกิเลสซัดกันเข้าไปซัดกันเข้าไปทีนี้กิเลสมันก็พังนั่นนี่แหละกำลังของธรรมเมื่อ มันมีเต็มเหนียวแล้วพังกิเลสแหลกหมดบรมสุขเกิดขึ้นเองในตัวเองถามหานิพพานที่ไหนไม่มีอะไรเป็นนิพพานนอกจากใจตรงนี้ชำระออกแล้วก็เป็นธรรมธาตุเรียกนี้ธรรมธาตุแล้วนิพพานก็ได้เรียกธรรมธาตุก็ได้เรียกวิมุตติความหลุดพ้นก็ได้นั่นคือธรรมชาติอันเดียวที่บริสุทธิ์ส่วนแล้วนั่นแหละจำมันละมันละเทศจังฉะนั้นอันนี้ขอสมควรเกี่ยวกับธาตุการการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเทศไม่มากหรอกวันหนึ่งเทศเล็กๆน้อยมันแต่แล้วมันเทศลำบากนะไม่เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนกำลังวังชาดีมันพุ่งเลยไม่ใช่ธรรมดานะคือกำลังวังชาดีแล้วธรรมะยิ่งเทศธรรมะขั้นสูงเลยยิ่งรัวเหมือนปืนกลเลยพุ่งธาตุขันธ์ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มาได้นะถ้าลงอย่างนั้นแล้วสลบทันทีอันนี้เราก็อดพูดไม่ได้เราก็มีพูดบ้างเหมือนกันนะเราก็มีกรรมมันเหมือนกันกรรมที่ว่ามาตัดรอนตอนที่กำลังธาตุขันธ์ดีๆปี500-506เปิดโรคหัวใจไปเทศอยู่ที่วัดดอยคำเจดีเขาโศกชั้นกลางคงมาเออโอ้พานไม่ทราบว่ากี่พันคนไม่ทราบกี่หมื่นเต็มภูเขาเลยเทศกับพุ่งพุ่งก็ผ้ามากเนี่ยมุ่งจดพระธรรมะมากมันก็พุ่งพุ่งพุ่งบุเวลามันจะเป็นกึ๊กเดียวกันนะเจ้าแหววของเองไม่เคยเป็นไม่รู้นะเลยเหมือนว่าตายทั้งเป็นหมดไม่ทำงานอะไรเลยกำลังพุ่งพุ่งมันใส่นี้กึ๊กทีเดียวดับเงียบเลยคนเขาก็ต้องงงกันหมดเลยแท้กำลังพุ่งตั้งแต่นั้นมาเป็นลูกหัวใจแล้วหยุดเลยทีละตัวมันก็เป็นกรรมมาหนึ่งทำให้ขาดว่าขาดตอนในการเทศนาว่าการนะจนกระทั่งถึง520ถึงเริ่มเทศได้จนเทศสอนเอาพระงาก็ระวังนั้นน่ะพอเทศได้ตั้งแต่นี้ไปถึงระยะนั้นไม่ได้เรื่องแล้ว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
2: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพริยพัฒน์ รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่าน